0: trying to make good grades, yeah, those that. But one good thing that I realized is that, you know, memorizing the grammar helps me a lot. Even now, you know, it helps me kind of, you know, lay the foundation for me in...
1: Okay. Yeah. Thank you. Go ahead and translate that. While you do so, I would also love to hear, what kind of texts did you read when you were a little girl? So you said you liked poems, but they must have had you read other things too.
0: We did have, you know, extensive readings all the time in our school. Yeah. And we were encouraged to do that a lot. And still it's painful at that time reading.
1: Still was painful.
0: Yeah. Because I found myself at that time, you know, at school reading those books outside, reading books, that's what we call. I found myself, you know, looking up the words in the dictionary almost all the time, and in the books, you know, I mean, you know, every page is covered with the Thai meanings in pencil that I put on. And so I didn't, in fact, you know, get the real meaning, the real gist, the main idea of the story, because I got stuck in that, you know, that trap.
1: The translation.
0: Yeah.
1: Okay, thank you. Go ahead and translate, then we're going to find out about what you read now.
0: ค่ะก็ของสำหรับของดิฉันเองนะคะก็เรียนที่โรงเรียนแคทอลิกโรงเรียนเซนต์โจเซฟคอนแวนต์นะคะซึ่งให้ความสำคัญกับการกับภาษาอังกฤษมากก็สอนตั้งแต่ชั้นประถมหนึ่งแล้วก็มีการอ่านบทกลอนนะคะอ่าน outside reading นี่เยอะมากนะคะแต่ตอนนั้นเนี่ยนะคะรู้สึกว่าอะไรคะเป็นเพนนะคะภาษาที่เราใช้คือเราไปมุ่งอยู่ที่คำศัพท์นะฮะแล้วก็การที่ต้องท่องจำกฎไวยากรณ์ท่องจำศัพท์เนี่ยนะฮะแล้วก็ต้องสอบให้ได้เนี่ยเป็นอะไรที่กดดันมากแล้วก็รู้สึกไม่สนุกเลยนะคะในการเรียนแต่อย่างไรก็ตามก็ยังมีข้อดีตรงที่ว่าคิดว่าไวยากรณ์เนี่ยนะคะการจำไวยากรณ์กฎไวยากรณ์เยอะแยะมากหนังสือเลิศพิญโยชเวงอะค่ะจำได้ใช่ไหมคะเล่มหนาๆนะท่องจําได้หมดเลยนะคะรู้สึกแต่ว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะก็เป็นการปูพื้นฐานไวยากรณ์ถึงปัจจุบันนะคะซึ่งตอนนี้นี่นักเรียนของเราไม่ค่อยได้ตรงนั้นแล้วใช่ไหมคะค่ะก็เวลาเราสวิงเราก็สวิงกลับไปอีกมุมหนึ่งเลยนะคะคอมมิวนิเคชันก็คอมมิวนิเคชันสุดกูนะคะซึ่งเราอาจจะต้องหาอะไรที่ตรงอยู่ตรงกลางนะคะค่ะ
1: Thank you so much Narport so Is there anybody, does Hua Hin have a question for Naraporn to follow up, or Sehun, or anybody in Bangkok?
2: they're gone.
1: I think there's
0: someone there. There's one in Bangkok.
3: I'd like to ask you a question. Let me
1: thank
3: get
1: you.
3: Back to the As the a successful translator, at the same time, a competent and confident user of English, what do you think was your greatest challenge? What was the greatest challenge you have encountered, and how did you overcome it?
0: You mean when I was studying English,
3: no,
0: right?
3: In time, yeah.
0: Now.
3: Yes, time now.
0: Okay. Still the vocabulary. yeah, my greatest challenge. Yeah.
1: So but, many you know, words.
0: Yeah, right. I find myself in my writing, my speaking, even my reading, you know, I'm not that competent in, you know, tackling the vocabulary, you know. I write simple things, you know, speak simple sentences, but, you know, I still communicate. So I don't care, and I ignore those, you know, vocabulary.
1: Yeah. And actually, that's, you know, it's wonderful what you say, because I think that this is oftentimes, so here, you know, somebody who is, in fact, as our colleagues said, very competent, but you make accommodations by choosing vocabulary that you feel comfortable using.

0: if I see certain words, then I can actually apply that to other sentences without any problem. Does that answer your question, I hope?
1: Thank you. Yeah, it's difficult. Go ahead, Narb. A lot of good ideas.
2: อาจารย์ก็ถามว่าเด็กของอาจารย์นักเรียนของอาจารย์นะคะตอบได้นะคะถาม How are you? I'm fine. Thank you. แต่พออาจารย์เขียนคําว่า fine บนกระดานเนี่ยนะคะเด็กก็ไม่รู้ว่ามันคือคํานั้นนะคะอาจารย์ก็ถามว่าแล้วคุณเซฮุนเนี่ยนะคะแมทช์กันได้เมื่อไหร่นะคะหมายความว่าคําที่ใช้กับคำศัพท์ที่เห็นที่อ่านได้เขียนได้นะคะซึ่งคุณเซวินบอกว่าการอย่างหนึ่งก็คือว่าการที่เราท่องจำคำศัพท์เนี่ยนะไปเยอะๆเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราจะใช้มันเป็นนะคะการใช้คำศัพท์ได้นั่นคือต้องตามคอนเท็กซ์ตามบริบทนะคะเมื่อเราเห็นคำศัพท์นั้นในบริบทนั้นเนี่ยเราก็จำเป็นบริบทเลยคือหมายความว่าเราไม่ใช่ว่าท่องจำแต่หมายความว่าเรารู้ว่าโอเคคำนี้ใช้ในบริบทนี้เมื่อไปเจออีกก็ใช้ถูกนะคะหรือว่าสามารถที่จะนำไปใช้ได้ในบริบทที่ใกล้เคียงกันนะคะแล้วก็เพราะฉะนั้นมันคือคงจะต้องค่อยๆเรียนรู้นะคะท่านอาจารย์ที่ถามอาจจะคือนั้นวัดนาทีนั้นนะคะครั้งนั้นที่แนะนำคำว่า fine ให้เด็กเป็นครั้งแรกนะคะแต่เมื่อต่อไปนักเรียนเขาจะรู้แล้วค่ะว่าคำว่า fine นี้มาจากก็คือคำว่าอยู่ใน I'm fine thank you เขาก็จะใช้ได้แล้วนะคะค่ะ Yes Marty
1: Okay thanks Okay it's time for you to talk to each other a little You've listened to us talking for a long time So if we switch a couple more slides forward the one that says your reflectionsAnd what I would like you to do just for 2 or 3 minutes is talk to the person at your table or who's right next door and just talk about what you're thinking about after listening to the interviews. We talked to 3 different people. So how is the way that they address learning English and how reading has played into that for them. What do you notice that's similar to you? And what do you notice that's different? So if we can find the slide on your reflections and just take a minute with a partner and then we will start in Bangkok, just a comment and then also Hua Hin. Just a minute or two and then we'll share and then we'll move on to a few strategies.
2: Okay. ดูสไลด์ที่8นะคะอาจารย์มาที่ให้คุยกับอาจารย์ข้างๆนะคะว่า ลองคิดดูที่สัมภาษณ์กันมา3คนนะคะถึงวิธีการเรียนรู้นะคะประสบการณ์ในการเรียนรู้ภาษาการเรียนรู้ทักษะการอ่านนี้นะคะว่ามีอะไรที่อาจารย์คิดว่าเหมือนของอาจารย์แล้วก็ที่แตกต่างบ้างนะคะแล้วก็อาจารย์มีความคิดเห็นว่าไงนะคะค่ะสัก3นาทีค่ะI gave them 3 minutes.
1: Perfect.

0: ท่านอาจารย์มีความคิดเห็นยังไงคะเริ่มที่ทางไหนก่อนดีคะกรุงเทพไหมคะค่ะ
1: Yeah, maybe just one or two comments about how people see themselves compared to the people that we interviewed.
0: Okay, ค่ะค่ะว่าอาจารย์มีประสบการณ์ในการเรียนทักษะการอ่านอย่างไรค่ะเหมือนหรือต่างกันยังไงค่ะเชิญค่ะอาจารย์ Yeah, whether your idea of learning reading is different or similar. Okay.
2: Good morning, teacher.
1: Hello.
2: All teacher in Hua Hin. Hi. Something I want to share all of teachers here in Hua Hin and USA that I've been teaching a young learners throughout for 5 years, and you know that reading is the essential for all people all over all of ages, but I want to focus on the reading, how to teach immature underprivileged, needy, and or some children, some needy children, how to read when they don't even know identify what this identify English alphabet. And because all of them are not immature. That's what I want to share, and I want to all of these teachers to share some ideas for me, because I think it's a simple question, but it's hard to answer, and it's a memoir test that I was assigned to teach some those children to read. That's all.
1: Yeah, no, thank you. So, you know, what you're sharing is not really about your own experience learning to read, which is fine. And what you're really pointing out to us is that the task of working with students who have really nothing to start from, and maybe these students you're talking about, they might not even know how to read anything or very little in Thai language also. Or maybe, you know, maybe just a little bit, but you're trying to give them the tools to read a system that is completely different. And I also gather that when you talk about that they are disadvantaged or it's in difficult circumstances also means that you perhaps don't have very many resources to use to help them. So even as we are trying to talk about developing reading, we always have to acknowledge that sometimes you're literally trying to develop reading skills with very little to work with and very little to go on. And maybe if these young learners you're talking about maybe have a little bit of information about reading in Thai, they might have that, but they might not even have that. And then here you are trying to help them to learn to read in English so that they maybe will have some access to other opportunities to go to school, etc. So I'm just acknowledging that it's a big challenge, that question. And we have maybe a couple of activities. In a minute, we're going to look at a couple of simple kinds of things to begin to help with reading. But meanwhile, I just have to tell you that I give you a lot of respect and credit for working in those very difficult circumstances. But I know you can help the students. We'll look at some activities in just a moment to hopefully just beginning simple things that maybe you can begin to do with those students. So Naraporn, go ahead.
0: อาจารย์ได้ถามนะคะอาจารย์ทางกรุงเทพได้ถามบอกว่าอาจารย์นี่อยู่ในสถานการณ์ที่ต้องสอนให้นักเรียนอ่านภาษาอังกฤษทั้งที่นักเรียนนี่ยังไม่ค่อยจะรู้จักคำนะคะไม่รู้จักตัวอักษรภาษาอังกฤษเท่าไหร่เลยนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่ท้าทายมากนะคะแล้วก็จะมีทางใดช่วยได้บ้างนะคะซึ่งตรงนี้ก็คิดว่าอาจารย์หลายๆท่านก็คงจะมีปัญหาเดียวกันนะคะอาจารย์มาที่ก็บอกว่าเดี๋ยวช่วงต่อไปจะมีกิจกรรมแนะนำนะคะซึ่งจะทำได้ง่ายๆแล้วก็อาจจะช่วยได้บ้างนะคะสำหรับกรณีนี้นะคะค่ะ Yes Marty
1: Okay, thanks. So let's, just in the few minutes, we don't have a lot of time left. So let's go to the next slide, which talks about short reading strategies. And I hope that this might even help our colleague who just spoke, because what we are again looking at is finding opportunities to read everywhere. And not waiting for the book or the text to present some opportunities to read. So if we find the slide that says short reading strategies, if you even do, I always mention looking on the internet, and for those of you who like to do that or who find it easy to look on the internet, please do. If you're somebody who never goes on to look on the internet, or maybe there are many, many colleagues who have never had the opportunity to do it ever. So if you're someone who does it often or never, you can even look for things using the keyword 15-minute reading activities. You'll find lots and lots of material about short reading activities. And the reason we point this out at this point in our series is that we have looked at a lot of things that teachers can do, and some of them involve adjusting your curriculum in a big way. Some of them involve resourcing texts, finding new materials to work with. 15-minute reading activities, or what we call short reading strategies, are something that everybody can do, and for the most point, they do not require a lot of extra materials or a lot of extra time. So I'm making the assumption that you maybe cannot find 15 minutes every day, but certainly you can find 15 minutes sometimes in your day-to-day teaching to provide a little bit of extra focus on reading. So let's let John Naraporn quickly translate that, and then we'll go to the next series of slides.
0: ค่ะอาจารย์บอกว่าอาจารย์จะแนะนำกิจกรรมนะคะซึ่งอาจารย์เรียกว่า 15-minute reading activities นะคะซึ่งอาจารย์บอกว่าเราอาจจะspare 15นาทีนะคะทุกคลาสภาษาอังกฤษของเราไม่ได้แต่ก็น่าจะได้เป็นบางครั้งอาจจะอาทิตย์ละครั้งนะคะแล้วก็กิจกรรมนี้น่าจะเหมาะมากนะคะค่ะขอสไลด์ที่10เลยค่ะ
1: Okay, let's look at the next slide. It's just, there's a couple things here, very easy things. We oftentimes find ourselves in a car or a bus. I think about myself downtown Sukhumvit, where I live, and just walking on the street from one place to the other, even not in a car or bus. I see a lot of things, again, written in English. And if you remember in the earlier session, we brainstormed all of the different texts that you encounter every day. And I have to say, I'm amazed all the time. I have not spent so much time in Hua Hin, a little bit of time. And I believe it's true to a certain extent. But but in Bangkok, it is certainly true, and on the road, the numbers of signs. So with yourself, have your students keep a little logbook. and have them write down everything they see that's written in English, and then you can actually practice reading those things in class together. So in a sense, you generate your own text. And that's not even a 15-minute activity, it's just an ongoing activity. The second thing on this slide, very common thing, is just to use little sticky notes and put them on things in the classroom, you know, the various items in English, and ask your students for 15 minutes just to walk around and say those words. So again, they maybe have memorized the word. Maybe they know whiteboard, window, door, stapler, book. It might be from memory, but if they associate the word with the text that's written down, it begins to become a reading activity for them. Go ahead, Naraporn.
0: ค่ะก็เป็นกิจกรรมง่ายๆ2กิจกรรมที่อาจารย์มาที่แนะนำนะคะกิจกรรมแรกก็คือบอกว่าให้นักเรียนนะคะเมื่ออยู่บนรถนะคะหรือเดินอยู่หรืออะไรก็ได้นะคะก็ให้ลองมองหานะคะป้ายนะคะป้ายโฆษณาป้ายสัญญาณป้ายอะไรก็ตามนะคะหรือที่เป็นภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็อ่านแล้วก็จดมานะคะซึ่งตรงนี้ก็ต้องแล้วแต่สถานการณ์แล้วแต่บริบทของแต่ละโรงเรียนใช่ไหมคะถ้าเป็นโรงเรียนในกรุงเทพอาจจะง่ายหน่อยนะคะโรงเรียนต่างจังหวัดคงต้องเป็นต่างจังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะๆนะคะนอกจากนั้นก็เราอาจจะต้องหามุมที่เป็นภาษาอังกฤษให้นักเรียนทำนะคะในโรงเรียนหลายโรงเรียนก็จะมี English Corner อยู่แล้วใช่ไหมคะก็แทนที่จะให้นักเรียนออกไปหาที่อื่นก็หาในที่นั่นล่ะค่ะนะคะใน English Club ของอาจารย์ก็ได้นะคะค่ะก็ต้องปรับดัดแปลงไปนะคะแต่อย่างน้อยเขาก็ได้อ่านแล้วก็ได้จดนะคะแล้วก็อีกกิจกรรมนึงก็คือ Label Things นะคะซึ่งอันนี้คุณมาที่ก็บอกว่าใช้ sticky notes ค่ะที่เป็นเหนียวๆอ่ะนะคะเขาเรียกอะไรนะคะ post-it ค่ะของเราเรียกว่า post-it ใช่ไหมคะค่ะก็เขียนคำภาษาอังกฤษแล้วก็แปะไปตามสิ่งของที่มีอยู่ในห้องเรียนนั่นเองนะคะซึ่งตรงนี้จริงๆให้นักเรียนทำก็ได้ใช่ไหมคะเขาเขียนอ่านเองเขียนเองนะคะแล้วก็คืออาจารย์บอกว่าประเด็นก็คือว่าให้เขา relate ให้เขาเชื่อมโยงระหว่างคำกับของภาพที่เห็นตรงหน้าซึ่งตรงนี้จะทำให้เขาจำคำศัพท์ได้ง่ายยิ่งขึ้นซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องจริงนะคะค่ะถ้าคือ visual เนี่ยนะคะมีส่วนมากเลยการมองเห็นเนี่ยนะคะมีส่วนช่วยความจำนะคะไม่ใช่ท่องจำอย่างเดียวค่ะ Yes, Marty.
1: Okay, thanks. Okay, great. So if we go to the next slide, you'll see that that actually doing tasks where reading has to become part of the task can become a very interesting and useful way to practice. Our students work with the English language. So we're going to just do this activity briefly. This is the idea of having your students, if you have a kitchen available for those of you who maybe work in a school who has those kinds of facilities, or just to think about writing or preparing a shopping list in English can become a reading activity. And there are a lot of Thai recipe books written in English for all of the Farangs who love Thai food. So there are so many of us who love the Thai cuisine that they've written many, many books. So it's easy to find in the bookstores. So let's just do this quickly for fun. So let's just brainstorm, and maybe the next slide will be helpful. Let's start perhaps, we can just shout out, beginning in Bangkok, what are some cooking ingredients that you think people would need for a Thai recipe? But we're going to call out the words in English. Just maybe a couple from Bangkok, and then we'll go to Hua Hin. What are some common ingredients, some words that we're going to need for this activity? Go ahead, Bangkok.
0: ค่ะ อาจารย์ก็จะใช้วิธีว่านำเอาตำราอาหารไทยอะค่ะมากิจกรรมนี้นะคะอาจารย์ให้ลอง brainstorm กันสิคะว่า ingredients อะไรที่ใช้กันบ่อยๆในการทำอาหารไทยอะค่ะมีอะไรบ้างคะอาจารย์กดไมค์แล้วก็ตอบได้เลยค่ะแล้วตอบแล้วปิดไมค์ด้วยนะคะ
3: I think chili fish sauce is the main ingredient for a Thai recipe.
1: Okay, so we need fish sauce, we need chili. Great. Okay, those are two important words. What else do we need? Anybody, Bangkok?
4: Coconut milk.
1: Coconut milk. What else?
3: I think sugar.
1: Sugar.
4: Lemongrass.
1: What else?Lemongrass.
4: Thai herb. Mint. I think
1: Thai
4: curry.
1: Herbs. Curries. Curries. Yes. What else?
3: Pepper.
4: Cinnamon.
3: Pepper.
1: Cinnamon.
5: Basil.
2: Onion.
1: Basil. Onion.
3: How about
2: chili?
5: Shrimp paste.
3: Ah, you're right.
1: Shrimp paste.
3: Yeah, shrimp paste.
5: How about lime juice?
1: So,
4: celery.
1: Lime juice.
2: Many kinds of herbs.
1: Yes. Yes. Okay. You know what's happening now is I'm getting very hungry. Because. Yes, and freshly catched, yeah, nice fish. Okay, so if you'll turn to the next slide, please. We're just going to take maybe 2 minutes for this activity. With your partner at your table or somebody right next door, just think of a favorite recipe for a Thai dish, something that you both really love.And then quickly, just 1 or 2 minutes, write down the ingredients. So what do you need? You need fish sauce, sugar, lime juice, etc. And how do you maybe make the dish? A couple of steps. We don't have a lot of time, so just think of something simple. Write down a couple of instructions, and then we're going to have you share, switch those with a partner, another pair. So 1 or 2 minutes to write downsome ideas about a recipe quickly.
0: ค่ะหลังจากอาจารย์ brainstorm ingredients Thai ingredients แล้วนะคะตอนนี้ก็คือให้ลองคิดrecipe นะคะสักหนึ่งอย่างนะคะจะทำอะไรคะวันนี้จะแกงอะไรดีคะค่ะอาจารย์มาตี้บอกหิวแล้วนะคะค่ะแล้วก็เขียนว่าจะต้องใช้ ingredients อะไรแล้วก็ instruction อะไรค่ะสัก2 นาทีนะคะอาจารย์ค่ะท่านอาจารย์ที่ชมอยู่ทางบ้านนะคะสามารถที่จะ SMS มาหาเรานะคะแสดงความคิดเห็นนะคะหรือแนะนำตัวหรือถามคำตั้งคำถามอะไรมาได้นะคะ SMS ที่หมายเลข086-677-2311ค่ะ086-677-2311ค่ะเดี๋ยวจะมีขึ้นให้นะคะที่บนจอนะคะ

0: ก็ร้องเพลงเกี่ยวกับส้มตำนะคะให้เราฟังนะคะซึ่งก็ตรงกับกิจกรรมนี้เลยนะคะทีนี้อาจารย์มาตี้บอกว่ากิจกรรมนี้เนี่ยนะคะประเด็นสำคัญคือว่าถ้าให้นักเรียนเข้า brainstorm ingredients แล้วก็มาช่วยกันคิดช่วยกันเขียน recipe นะคะง่ายๆนะคะอย่างที่เมื่อกี้ในเรื่องส้มตำก็ได้เนี่ยประเด็นสำคัญอยู่ตรงที่ว่ามันเป็น text ภาษาอังกฤษซึ่งนักเรียนเนี่ยสร้างขึ้นเองเขียนเองนะคะอันนั้นเนี่ยจะเป็นแรงจูงใจอย่างหนึ่งเขียนเองแล้วก็เอามาแชร์ให้เพื่อนๆนะคะอ่านนะคะเขียนลงกระดาษแล้วก็ส่งเวียนกันให้อ่านก็ได้แล้วก็อาจจะมีคำถามจากเพื่อนๆนะคะอาจจะถามว่าใส่พริกแค่ไหนนะคะใส่น้ำปลาแค่ไหนเยอะไหมนะคะเอ๊ะทำไมไม่ใส่นู่นนี่ก็อาจจะถามต่อไปได้อีกนะคะก็เป็นการขยายนะคะทักษะไปอีกนะคะเพิ่มทักษะฟังพูดเข้าไปนะคะในการสื่อสารนะคะพออ่านแล้วไม่เข้าใจก็ถามเพื่อนแต่ว่าเราอาจจะต้องบอกว่าให้ช่วยถามเป็นภาษาอังกฤษนะหรืออะไรอย่างนั้นนะคะแต่เขียนนั้นแน่นอนเขาเขียนตำราเขาเขียนวิธีการทำอาหารออกมาแล้วก็เอามาแชร์ก็เป็นภาษาอังกฤษอยู่แล้วนะคะประเด็นอยู่ตรงที่ว่าเป็นเท็กซ์ซึ่งนักเรียนเขาชอบเขาเขียนเองนะคะแล้วเขาก็มาแบ่งกันอ่านเองนะคะตรงนี้แหละค่ะที่สำคัญ yes Marty are you going okay. back to the books theSome of them brought.
1: Yes, let's stop in there first, and maybe that's where we should finish up. So, did anybody bring? I know Ajahn Narporn brought books that she reads and likes to read. Did anybody else bring some books? Last time we had somebody with a travel guide I can't remember, New Orleans maybe. But did anybody else bring a book to share with us? Something they like to read.
0: ค่ะไม่ทราบวันนี้ท่านอาจารย์ท่านใดนำหนังสือที่กำลังอ่านมาไหมคะหนังสือภาษาอังกฤษที่กำลังอ่านค่ะอาจารย์อภรไหมคะก่อนขอไมโครโฟนกลับมาได้ค่ะที่กำลัง okay. อ่านอยู่ปัจจุบันค่ะ
2: Hi Marty
1: Hi
2: ไม่เห็น I use love storiesFor the student to explore reading for the student love story. There are eight love story in it, and when they read, they can tell us which is the best story for them,
1: oh.
2: and tell your friend.
1: Okay, great. Thank you.
2: And this can do it.
0: Okay, so she also reads this book, yeah, along with the students.
1: And it's and short. There's short stories, so one or two, three pages, yes. maybe.
2: No, more than maybe eight pages.
1: Eight pages per story. Okay.
2: Yes.
1: Okay. Yeah. Great. So kind of a medium, maybe kind of a medium-sized story. Nice.
0: ค่ะ อาจารย์มาริกาเอาหนังสือมาใช่ไหมคะค่ะเชิญค่ะ
3: Okay. I take a bug life.I love to read cartoon, yes, and I teach, yes, I bring this book to my class, yeah, to inspire my student to love to read book, yes, okay,
1: yeah.
3: that's all.
1: Yeah, thank you. And I just want to comment that, in fact, it's a really good idea. Remember earlier we were talking about the children's books.And there are some wonderful, wonderful children's books. We shouldn't forget about children's books when we're thinking about older students. Not all the time. And certainly there are some wonderful books. And I know that the Extensive Reading Foundation has written some wonderful books that have more sort of grown-up, more adult kinds of ideas in simple language. And those are wonderful as well.But also the children's books with the beautiful illustrations can be very inspiring for students of all ages. So that's a great idea.
0: ค่ะ ท่านอาจารย์ก็ท่านหนึ่งก็อ่าน outside reading นะคะ extensive reading เหมือนกับของนักเรียนและท่านหนึ่งบอกว่าชอบอ่านการ์ตูนค่ะก็น่ารักดีนะคะค่ะอ่านอะไรก็ได้ค่ะขอให้อ่าน
1: โอเค anything from Hua Hin now or

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: งใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: การผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ูคิดว่ามันคือลำโพงสมัยก่อนค่ะ
1: โอ้ยไม่มีจินตนาการเลยปู่เราเคยเป็นทหารนะท่านก็ต้องส่งรหัสลับดังนั้นมันคือเครื่องส่งรหัสลับใช่ไหมครับ
2: ปู่เฉลยก็ได้นี่เขาเรียกว่าวิทยุ
1: วิทยุวิทยุมันต้องแบบที่อยู่ในรถคุณพ่อไม่ใช่หรอครับ
2: เด็กๆคงเคยเห็นแต่ในรถสินะสมัยก่อนก็มีเป็นเครื่องแบบนี้แหละเอาไว้ฟังเพลงฟังข่าวฟังละครมีหลายคลื่นเลยนะแต่คลื่นที่ปู่ชอบมากที่สุดก็คือวิทยุอส.ของในหลวงรัชกาลที่9นะ
0: ของในหลวงรัชกาลที่9เหรอคะ
2: ใช่ท่านทรงเปิดแผ่นเสียงเองมีรายการให้ความรู้ให้ข่าวสารบางวันก็ทรงนำวงดนตรีมาบรรเลงสดแถมเวลาเกิดโรคร้ายแรงหรือภัยพิบัติท่านก็ใช้วิทยุนี่แหละช่วยเหลือประชาชนด้วยนะ
1: ใช้วิทยุช่วยเหลือประชาชนเหรอครับ
2: ใช่แล้วล่ะเอ๊ะจะเครื่องนี้ยังใช้ได้อยู่ไหมนะเดี๋ยวปู่ไปหาถ่านมาลองใส่ดูก่อนนะ
0: สงสัยใช่ไหมว่าท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนได้ยังไง
1: เออ

0: ราช2505
1: พ่อจะพบหม้อหุงข้าวบ้างไหมพ
2: ่
1: ออ
2: ายไม่พบไอ้ไรที่ใช้ได้เลยนี
3: ่แม่แม่แม่นุ้ยพบน้องน่าแล้วนี
1: ่ทั้งบ้านทั้งโรงเรียนก็พังเหม็ดอะ

0: แต่ยังมีชาวบ้านอีกมากมายที่ขาดแคลนอาหารและที่อยู่อาศัยแต่ก็คงอีกไม่นานนะครับเพราะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้วิทยุอส.เป็นแหล่งกระจายข่าวชวนผู้มีจิตศรัทธามาบริจาคในโครงการทำบุญกับในหลวงทำให้มีประชาชนเป็นจำนวนมากนำอาหารเครื่องใช้รวมถึงเงินมาบริจาคแก่ผู้ประสบภัยและน่าจะเหลือพอใช้ในการสร้างโรงเรียนใหม่ด้วย
1: แลจ้ะแม่ถึงพระองค์นี่อยู่ไกลจากพวกเราแต่ก็ทรงใช้วิทยุระดมความช่วยเหลือตรงมาถึงพวกเราที่นี่เพราะฉะนั้นพวกเราอีท้อไม่ได้นะแม่
2: ใส่เรียบร้อยแล้วอ้าวหายไปไหนกันมาน่ะปู่ใส่ทานแล้วละแต่ก็ไม่ติดสงสัยจะพังแล้วระวังเนี่ย
3: ปู่ครับที่ปู่บอกว่าในหลวงรัชกาลที่9ท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนอันนี้คือตอนที่มีพายุที่ภาคใต้ใช่ไหมครับ
2: โอ้นี่รู้ด้วยเหรอเนี่ยใช่แล้วละและเหตุการณ์นั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นให้ท่านโปรดเกล้าให้จัดตั้งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยธรรมชาติต่างๆเด็กๆเคยได้ยินชื่อโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ไหมล่ะ
4: เคยค่ะ
2: นั่นละโรงเรียนนี้ก็จัดตั้งจากทุนของมูลนิธินี่แหละแล้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์แห่งแรกก็อยู่ที่แหลมตะลุมพุกนี่เองนอกจากนั้นท่านก็ทรงใช้วิทยุสมัครเล่นในการทรงงานเพื่อคอยดูแลทุกสุขและช่วยเหลือประชาชนมาตลอดอ้าวมีเพลงโอ้ยยังใช้ได้นี่ฟังสินี่ก็บทเพลงของท่านจนถึงทุกวันนี้ท่านก็ยังสื่อสารกับพวกเราอยู่เลยนะ
3: วิทยุอส.คือคลื่นวิทยุของในหลวงรัชกาลที่9ที่ทรงจัดรายการให้ประชาชนได้ฟังบทเพลงข่าวสารและสาระความรู้ต่างๆทั้งยังใช้เพื่อเชิญชวนให้ผู้คนส่งความช่วยเหลือให้แก่ผู้ประสบภัยในเวลาที่มีภัยธรรมชาติช่วยให้คนไทยผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากมาได้

0: อันนั้นใช่คนที่เคยเล่าว่าที่บ้านล้มละลายตอนวิกฤตเศรษฐกิจหรือเปล่าอะ
1: เป็นหนี้ขนาดนั้นแล้วเขาผ่านมาได้ยังไงเหรอคะ
2: ขายดีจนทอดไม่ทันขนาดนี้ขยายร้านได้แล้วมั้ง
3: เปิดสาขาเพิ่มเยอะๆจะได้ใช้หนี้ได้ไวๆไง
4: แบบนี้ดีแล้วครับผมไม่อยากซ้ำรอยเดิม3ห่วง2เงื่อนไข
1: 3ห่วง2เงื่อนไขคืออะไรอะอธิบายหน่อยได้ไหมคะ

0: สำหรับโรงเรียนระดับมัธยมหลายครั้งที่ปัญหาพฤติกรรมของนักเรียนส่งผลเสียต่อการจัดการชั้นเรียนของคุณครู
1: ที่พบบ่อยก็คือหลับในห้องเรียนบางคนก็ฟัง MP3 ในห้องเรียนแล้วก็บางทีเล่นอินเทอร์เน็ตในห้องเรียนบางคนอะไรแชทในห้องเรียน
0: เราจะลองไปฟังมุมมองของนักเรียนดูบ้างว่ารู้สึกกับปัญหาเหล่านี้อย่างไร
2: ห้องหนูก็สับเยอะนะคะแต่ว่า เพื่อนเขาค่อนข้างมั่นใจว่าเขาทำได้เขาเข้าใจเนื้อหาแล้วเขาเลยหลับแล้วเขาคิดว่าเขาสามารถอ่านเองได้หรือเขายังพิเศษ
3: โน้ตบุ๊กค่ะก็แบบบางคนก็เล่นไม่รู้เรื่องเลยคือแบบคุณครูเข้ามาก็ไม่สนใจ
4: คนเขาไม่เรียนกันซะส่วน

0: เราก็เลยแบบเหมือนคล้ายๆว่าตามเพื่อนอะไรเงี้ย
1: เมื่อพบปัญหาทางคณะคุณครูโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยชลบุรีจึงได้คิดริเริ่มจัดตั้งโครงการบริหารชั้นเรียนขึ้นโดยเริ่มต้นที่การพัฒนาวินัยในชั้นเรียนเป็นสำคัญ
2: วินัยในการเรียนของนักเรียนเป็นตัวส่งผลต่อคุณภาพในห้องเรียนเป็นเรื่องของการบั่นทอนบรรยากาศการเรียนเราก็เลยจัดประชุมครูทั้งโรงเรียนเพื่อระดมความคิดหรือปัญหาที่ครูพบพฤติกรรมของนักเรียนที่เราเห็นและพฤติกรรมที่เราคาดหวังว่าเราจะช่วยให้ลูกศิษย์ของเราเนี่ยดีขึ้นได้อย่างไรมันก็เลยเป็นที่มาของคู่มือในนั้นก็จะมีแนวทางของครูว่าครูควรทำยังไงเสนอแนะทั้งตัวครูและตัวนักเรียนในฐานะที่เป็นโรงเรียนนี้ควรทำอย่างไร
1: จากความตั้งใจในการพัฒนาพฤติกรรมและวินัยของนักเรียนในชั้นเรียนให้ดีขึ้นทางโรงเรียนจึงได้จัดทำคู่มือการบริหารชั้นเรียนนี้ขึ้นโดยการจัดทำคู่มือเน้นการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในทุกภาคส่วนของโรงเรียน
2: เราก็มาปรับแก้อยู่หลายครั้งนะมีการประชุมย่อยหลายครั้งเพื่อที่ให้คู่มือเนี่ยดีที่สุดอันนี้ฝั่งที่เป็นของคุณครู
3: ตอนนี้ก็อยากมาดูว่ามีเอกสารตรงไหนที่อาจารย์เห็นว่ามีข้อที่จะต้องมีจุดบอดเข้ามาจะได้ไปปรับแก้ไข
4: ครูที่ปรึกษาน่าจะมีส่วนร่วมคือว่าสามารถเข้าถึงข้อมูลของเด็กของเราได้โดยตรงเลยครับ
5: ใช้ครั้งเดียวไม่ได้ต้องใช้บ่อยๆอ่ะ
3: กับนักเรียนใช่ไหม
5: ใช่
3: กับนักเรียน
5: แล้วครูก็บางครั้งก็ต้องย้ำบ่อยๆนั่นแหละ
6: เด็กก็ต้องตระหนักครูก็ต้องตระหนัก
7: บางครั้งปัญหาของนักเรียนนั้นเป็นปัญหาใหญ่ซึ่งเราไม่สามารถแก้ไขได้ก็อยากจะเสนอว่าควรจะมีเรื่องของการส่งต่อไปยังหน่วยงานภายนอกเช่นนักจิตวิทยา
3: บางทีมันมีความละเอียดอ่อนทางจิตใจปัญหาทางครอบครัวปัญหาของพฤติกรรมเขาที่ไม่เหมือนคนอื่นเนี่ยที่อาจารย์ว่าตรงนี้ก็ฝากคุณครูเราด้วยว่าให้ละเอียดอ่อน
2: เนื่องจากคู่มือตัวนี้มันเกิดขึ้นจากคุณครูในช่วงที่ทำเพราะฉะนั้นจึงบอกคุณครูเสมอว่าเมื่อลงไปสู่เด็กเนี่ยอยากให้ฟังเสียงเด็กกลับมาคืนด้วย
8: สว
2: ั
8: สด
2: ีนักเรียนทุกคน
1: วันนี้คุณครูธีรพงศ์ได้ทดลองนำคู่มือบริหารชั้นเรียนมาชี้แจงทำความเข้าใจกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ห้องนี้และขอให้นักเรียนช่วยกันแสดงความคิดเห็นในการปรับแก้ไขคู่มือ
2: มีใครดูแล้วพฤติกรรมตรงไหนที่อยากจะเสนอแนะหรืออยากจะขอมีส่วนร่วมกับคุณครูไหม
9: หนูว่าตารางเรียนนะคะคือบอกว่าอย่างวันอังคารเนี้ยห้องหนูเนี่ยฟิสิกส์เคมีชีวะมันอยู่ในวันเดียวกันบางทีมันเขาให้แบบเด็กมึนไม่ก็แบบล้าเหมือนกันนะคะ
10: ช่วงเช้ามาเรียนตั้ง5คาบอยากให้มีพักช่วงระหว่างนั้นนะคะเพราะบางทีพฤติกรรมที่บอกว่านอนหลับในห้องเรียนหรือเข้าเรียนช้ากว่าเพราะว่าเด็กเกิดอาการล้าหนึ่งไหมคะอาจารย
2: ์
10: ในเมื่อเรียนก็2คาบแล้วเดินไปเรียนฟิสิกส์อีกอะไรเงี้ยมันก็นะเด็กก็อยากพูดนิดนึงอะไรเงี้ย
2: จริงๆแล้ววิธีการที่นักเรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการเรียนในห้องเรียนของเขาถือว่าเป็นหัวใจที่เราอยากให้เกิด
11: ก็รู้สึกดีค่ะเหมือนแบบว่าได้รับฟังความคิดเห็นของเด็กนักเรียนด้วยว่าเราต้องการอะไรเพราะบางทีที่อาจารย์แนวคิดอาจจะไม่ตรงกับที่เราคิด
12: หนูคิดว่าถ้าทั้งสองฝ่ายเปิดใจกว้างค่ะคือในเมื่อถ้าอาจารย์ไม่อคติแล้วถือตัวเองว่าอาจารย์เป็นอาจารย์แล้วคิดว่ารู้ทุกอย่างที่ดีสำหรับเด็กถ้าเด็กแล้วส่วนเด็กนะคะหนูคิดว่าถ้าเขาเข้าใจอาจารย์เป็นผู้ใหญ่พอนะเข้าใจว่าที่อาจารย์พูดมามีเหตุผลยังไงแต่หนูว่าทั้งสองฝ่ายก็ควรจะมีเหตุผลแล้วก็ควรจะเปิดใจแล้วก็ควรจะหาข้อตกลงที่ดีที่สุด
1: ขณะเดียวกันคุณครูวัลยาก็ได้ทดลองวิธีสร้างการมีส่วนร่วมของนักเรียนในห้องเรียนชีววิทยาชั้นม.4ห้องนี้ด้วยการให้นักเรียนเป็นผู้ระดมความคิดเห็นมองหาปัญหาหนทางแก้ไขและสร้างกติกาข้อตกลงร่วมกันด้วยตนเอง
13: ที่อยากให้นักเรียนออกมาแสดงบทบาทในการระดมความคิดของเด็กๆด้วยกันเองนะคะหนึ่งคือนักเรียนเนี่ยเขาคุยกันด้วยภาษาเด็กๆด้วยกันนะคะความเข้าใจระหว่างคนที่ระดมความคิดกับคนที่บันทึกความคิดของเพื่อนๆเขาก็จะมีการโต้ตอบกันเด็กๆที่อยู่ในห้องก็จะมีความกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นกับเพื่อนมากกว่าที่จะแสดงความคิดเห็นกับครู
14: ครูก็อยากจะฟังทางความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่องของเราจะสร้างบรรยากาศในการเรียนให้ดีขึ้นได้อย่างไรขอตัวแทนนักเรียนที่จะช่วยให้เพื่อนทำกิจกรรมในเรื่องของการระดมความคิด
13: ก็จะให้นักเรียนช่วยกันค้นหาปัญหา
15: เขาเนี่ยอยากให้

0: พื่อนๆเนี่ยช่วยกันคิดก่อนว่าปัญหาที่เกิดขึ้นกับพวกเราเนี่ยมีปัญหาอะไรบ้าง
1: ก็คือแบบเพื่อนมาเข้าเรียนสายทำให้แบบเวลาการเรียนของเราน้อยลงค่ะ
2: เสนอเรื่องเนี่ยค่ะความพร้อมในการเรียนคือแบบว่าบางทีเนี้ยเพื่อนก็แบบเอาอุปกรณ์การเรียนมาไม่ครบอะค่ะมันเป็นปัญหาคือว่าเหมือนอาจารย์เขาก็จะเริ่มสอนไม่ได
3: ้เวลาเราเรียนอยู่เนี้ยใช่ไหมครับก็บางทีจะมีเพื่อนที่ง่วงนอนนะครับแบบเรียนหนักก็ง่วงนอนเงี้ยแล้วถ้าสมมติหนักหลายคนแล้วไม่ยอมเตือนกันอาจารย์ก็จะไม่อยากสอน
4: ช่วยกันดูว่าปัญหาต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมันมีปัญหาไหนที่มันหนักหน่วง
0: หนักสุดเลยยิ่งใหญ่มากเพื่อนมาเรียนสายแล้วปัญหาที่2ที่เราคิดว่าเฮ้ยมันหนักพอๆกันเลยอ่ะ
1: อุ
0: ปกรณ์เรื่องต่อไปอ่ะหลับความสกปรก
4: แล้วก็ให้นักเรียนได้ช่วยกันคิดถึงวิธีการแก้ไขปัญหา
0: หัวข้อเกี่ยวกับการเข้าเรียนช้าของพวกเราก่อนเลย
5: มีการโทษเมื่อมาเข้าเรียนช้า
6: ที่เวลาเรามาเรียนเราก็มาเรียนพร้อมๆกันแบบทุกคนทั้งห้องมาพร้อมๆกันเลยก็ชวนกันมา
0: ก็เหมือนมากันเป็นกลุ่มใช่ไหมชวนกัน
6: อย่าปล่อยให้ใครชักช้า
7: จะพูดถึงทางด้านครูครับให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่น่าสนใจครับดึงดูดเด็กนะครับให้เด็กก็จะมาเข้าห้องเรียนเร็ว
0: เรื่องต่อไปความพร้อมในเวลาเรียนของเรา
8: ก็ให้เพื่อนเตือนเพื่อนนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนคนนึงลืมก็เพื่อนอีกคนนึงช่วยเตือนกันนะ
9: ก็อย่างอุปกรณ์เนี้ยเราก็มีของกองน้ำมีของห้องอะไรเงี้ยคันไม่มีใช้ก็เอาไปใช้ก่อนแล้วก็ค่อยเอามาคืน
4: ก็ฟังแล้วก็สังเกตดูว่านักเรียนช่วยกันคิดไปในแนวทางไหนกระตุ้นให้เขาแสดงความคิดเห็นได้เลย
0: มีใครคิดว่าในห้องเราเนี่ยมีปัญหาอะไรมากกว่า3ปัญหาหลักๆนี้ไหมหรือว่ามีใครอยากจะมีข้อเสนอต่ออาจารย์ว่าอาจารย์ควรจะอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้นะ
10: เสนอได้เลยนะคะไปศึกษาความรู้นอกสถานที่มีส่วนมีเดียหรือที่แบบน่าสนใจแปลก
0: มีสื่อที่แปลกๆน่าสนใจ
7: ให้อาจารย์นะครับช่วยเหมือนกับว่าจัดให้เด็กนั่งสมาธิก่อนเข้าเรียนสักอย่างน้อย5นาทีก็ยังดีครับ
10: ดีไหมคะจะได้ช่วยแก้ปัญหาแล้วก็ทำให้บรรยากาศการเรียนของเราดีขึ้นนะคะ
0: ก็คือให้อาจารย์มีเกมมีกิจกรรมทำเป็นกลุ่มอะไรอย่าง
10: น
0: ี้
10: ที่สอดคล้องกับเนื้อหาในการเรียนมาก
4: ระดมความคิดเห็นเสร็จแล้วคุณครูก็จะสรุป
10: ขอบคุณทุกความคิดเห็นนะคะเพราะว่าความคิดเห็นของนักเรียนก็เป็นประโยชน์ต่อครูด้วยนะคะสิ่งที่หนูเสนอมาเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ไขปัญหาไม่ว่าจะเป็นการทำโทษเมื่อเข้าเรียนช้าชวนกันมาเป็นกลุ่มหรือว่าให้ครูมีสื่อที่ดึงดูดอยากให้นักเรียนมาเรียนเร็วๆใช่คะตรงจุดนี้ครูก็จะนำไปใช้ในการไปค้นหาสื่อที่น่าสนใจในส่วนของอุปกรณ์กองกลางน่าสนใจนะคะเพราะว่าเป็นห้องที่ตั้งใจที่จะมีอุปกรณ์กองกลางมันเหมือนเราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะใครที่หลับออกไปเต้นอันนี้แหละจะทำให้ทุกคนตื่นตาตื่นใจคนที่ใกล้จะง่วงตามเพื่อนเราอยากเต้นมั่งเราปุ๊บเลยใช่ไหมคะมีไหมคะจะมีประเด็นนี้ไหมอันนี้น่าจะเป็นทางออกในการแก้ปัญหาที่น่าสนใจมากเลยนะคะ
4: จะย้ำกับนักเรียนก็คือสิ่งที่เราตกลงกันในวันนี้ให้นักเรียนลองไปทำกับวิชาอื่นด้วย
10: ในส่วนของสิ่งที่หนูสัญญาไว้หรือตั้งใจไว้ว่าจะแก้ปัญหายังไงขอให้หนูทำให้สำเร็จนะส่วนของครูก็คือเรื่องการปรับปรุงการเรียนการสอนแล้วก็การใช้สื่อนะคะครูก็จะนำไปปรับปรุง
4: การบริหารชั้นเรียนก็คือการหาข้อสรุปที่เป็นที่ยอมรับของสังคมซึ่งในห้องของเขาก็คือสังคมของเขาส่วนหนึ่งคุณครูก็รู้สึกภูมิใจนะคะที่เขาเหมือนเป็นส่วนหนึ่งในเรื่องของการบริหารชั้นเรียนของโรงเรียนด้วย
11: จากความคิดเห็นของนักเรียนที่เป็นข้อเสนอแนะของโรงเรียนต่อคุณครูในเรื่องของการสอนก็จะเข้ามาที่ประชุมของกรรมการชั้นเรียนกรรมการชั้นเรียนก็จะมาล้อมก่อนว่าประเด็นไหนที่มันคล้ายๆกันเหมือนกันเราก็จะมาตั้งเป็นกติกาให้กับคุณครู
12: เมื่อคุณครูและเด็กนักเรียนทั้งโรงเรียนต่างเปิดใจเข้าหากันบรรยากาศที่ดีของชั้นเรียนจึงเกิดขึ้นจากห้องหนึ่งไปสู่อีกห้องหนึ่งเหมือนดังเช่นผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลังการระดมความคิดเห็นของห้องเรียนชั้นม.4ในชั่วโมงคณิตศาสตร์ของคุณครูจักริดซึ่งคุณครูได้มีการปรับเปลี่ยนเทคนิคการสอนจากสิ่งที่ได้รับการสะท้อนจากนักเรียน
13: ปัญหาสำหรับการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนนะครับอย่างวิชาคณิตศาสตร์เนี่ยที่เราพบเลยก็คือเด็กจะเกิดเรื่องของความเบื่อหน่ายนะครับเวลาในการที่จะต้องเรียนวิชาคำนวณยากๆแล้วก็ดูจากตัวอย่างบนกระดานจากนั้นก็มานั่งทำการฝึกหัดซ้ำๆสำหรับแผนการสอนที่จัดการเรียนการสอนในวันนี้นะครับอย่างหนึ่งเนี่ยตอบโจทย์เลยก็คือเรื่องของกิจกรรม
14: ช่วยจับ คู่ระหว่างสมการกับพาราโบลาที่ครูให้เวลาหนู3นาทีจับให้ได้หนูรู้ได้ยังไงว่าสิ่งเหล่านี้มันคู่กันจริงหนูรู้ได้ยังไงรู้จักตรงไหนครับจุดยอดของพาราโบลาใช่ไหมจำไว้ให้ดีนะครับใครคู่กับใครนะครับแล้วเราติดตามดูต่อไปว่าเขาจะเป็นเนื้อคู่กันหรือเปล่า
13: อีกตัวนึงก็คือเรื่องของเกม
14: เราจะมีการแข่งหาจุดยอดโฟกัสไดเรกติกแล้วก็วาดกราฟนะโดยทีมฝั่งนี้นะครับกูจะให้มอบหมายเลยเป็นทีม A สองแถวนี้นะครับก็จะเป็นทีม B
13: ว่ามีทีมเกิดขึ้นมีการแข่งขันเกิดขึ้นเนี่ยไอ้ทุกคนเขาก็จะมีความกระตือรือร้นมากขึ้น
14: เฉลยของทีม A ถูกไหมตรวจสอบของทีม B ถูกไหมครับทีม B มาเลยครับ5
13: ถ้าครูเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนเรื่องของหอนในปัจจุบันนะครับปรับเปลี่ยนอย่างน้อยใน1ชั่วโมงกับการเรียนเนี่ยน่าจะมีสัก2กิจกรรมแล้วก็ทำให้เขารู้สึกประทับใจได้ผมว่าการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนนะครับไม่ยาก
15: ผลลัพธ์ที่ออกมาดีค่ะเพราะว่าทุกคนปฏิบัติตามแล้วก็ทำให้บรรยากาศในห้องเรียนมันดีขึ้นกิจกรรมที่คุณครูมากันก็ดีขึ้นค่ะสนุกแล้วก็ทำให้เด็กไม่ง่วง
16: มีกิจกรรมนันทนาการใช่ไหมครับเล่นกันสนุกผมว่าดีครับมันจะทำให้เราแบบเข้าใจแล้วก็ตื่นเรียนรู้ที่จะเรียนมากขึ้นมันเป็นกิจกรรมกลุ่มแล้วก็ต้องช่วยกันและผมชอบที่มากสุดก็คือตรงที่ทอยลูกเต๋ามันลุ้นดีครับ
17: ถ้าครูยิ่งทำแบบบทการเรียนการสอนให้ยิ่งสนุกมากขึ้นน่ะทุกคนนักเรียนก็มันจะสนใจมากขึ้นนะคะจะแบบไม่มีใครมาแบบวอกแวกไปทางอื่นแต่ถ้าคุณครูน่ะทำแบบน่าเบื่อเหมือนสอนไปทีอ่านชีทให้ฟังเฉยๆก็ไม่มีใครเขาอยากฟังเพราะว่าเราก็อ่านเองก็ได้นี่นะหลายคนก็คิดอย่างเงี้ยค่ะแต่แบบถ้าครูเป็นอย่างนี้ทุกคนก็ชอบเรียน
18: หลังๆนี้ดีขึ้นมากรายบุคคลเนี่ยได้ยินเสียงผู้ปกครองสะท้อนกลับมาว่าพอลูกสาวลูกชายกลับไปบ้านแล้วมีระเบียบวินัยขึ้น
11: มันจะขับเคลื่อนทั้งระบบให้ล้อมคุณภาพขึ้นมาโรงเรียนจะเป็นต้นแบบที่สร้างสังคมที่มีความสุขในการเรียนถ้าครูเปิดใจทำให้ห้องเรียนเรามีชีวิตชีวาสนุกสนานหนูจะทำอะไรแล้วคุณครูจะทำอะไรผมว่าเริ่มต้นได้ที่ตัวคุณครูและนักเรียนห้องนั้นเลยถ้าเราได้ลองทำสิ่งที่ดีๆเพื่อพัฒนาเด็กแล้วเนี่ยเราไม่เสียใจจะทำได้มากน้อยดีที่สุดหรือไม่ดีเท่าไหร่คงภูมิใจว่าเราได้ทำเต็มที่แล้วเรากล้าพูดได้เลยว่านี่คือการได้เป็นครูได้พัฒนานักเรียน

0: วัสดีครับเพื่อนครูครับพบกับซีรีส์การจัดการชั้นเรียนครับวันนี้จะพูดถึงปัญหาหนึ่งที่พบได้บ่อยนะครับในชั้นเรียนของเพื่อนครูเองนั่นก็คือการทะเลาะวิวาทกันของเด็กบางครั้งอาจจะรุนแรงถึงขั้นชกต่อยหรือตบตีกันครับถ้าครูไม่ยื่นมือเข้าไปแก้ปัญหาตั้งแต่ต้นอาจจะเป็นเหตุให้เกิดเรื่องราวบานปลายใหญ่โตก็ได้ครับวันนี้จะทราบถึงการจัดการชั้นเรียนที่มีปัญหานี้กันแต่ก่อนอื่นครับเรามาชมตัวอย่างของเหตุการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในโรงเรียนมัธยมประเทศอังกฤษกันก่อนครับ
1: Jamal and John do not like each other.
2: Mother's breaking.
3: What did you just say about my mother?
1: There's been a simmering personality clash between them all year.
3: Just did I hurt you? What? Didn't say anything about your mother. Why are you angry?
1: As the fight escalates, a teacher in a nearby classroom hears the confrontation.
4: John Taylor, it always seems to be you in a corridor making issues.
1: Without support on hand, he stops short of the fight.
4: John, I'm talking to you. Listen to me, boy. Don't ignore me. I'm talking to you.
1: And starts shouting instead.
4: Taylor!
3: Sir, what's it mean, Sergeant? It was Jamal, wasn't it? Wasn't it, Jamal?
0: และผู้ที่จะช่วยเพื่อนครูแก้ไขปัญหานี้ครับเช่นเคยครับท่านอาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาครับดร.ปริศนาชนวัฒน์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
5: สวัสดีค่ะ
0: โอ้ปัญหาเด็กทะเลาะวิวาทกันนี่น่าจะเจอในแทบจะทุกโรงเรียนไหมฮะ
5: ค่ะ
0: เพราะว่าอาจารย์ได้ทำวิจัยชิ้นหนึ่งด้วยนะครับพูดถึงการยุติความรุนแรงในระบบโรงเรียน
5: ค่ะ
0: ครับจากงานวิจัยชิ้นนี้เชื่อว่าอาจารย์ก็จะนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาช่วยเพื่อนครูได
5: ้ค่ะ
0: ถ้าอย่างถามสาเหตุก่อนฮะทำไมเด็กต้องทะเลาะชกต่อยบางทีผู้หญิงก็ตบตีกันมันเกิดจากอะไรกันแน่ครับ
5: เวลาเด็กเกิดความขัดแย้งก็เด็กก็เลือกวิธีที่จะแก้ไขความขัดแย้ง
0: ครับ
5: ค่ะวิธีที่เขาคุ้นเคยและวิธีที่เขาได้เรียนรู้มาคือการแสดงออกของความรุนแรง
0: ครับ
5: ค่ะ
0: งั้นในงานวิจัยที่อาจารย์ทำมาเนี่ยอาจารย์จะอยากจะให้เราเริ่มจากไหนก่อนดีคุยสาเหตุแล้วมาดูทางแก้หรือว่าโดยภาพรวมมันจะเป็นยังไง
5: สิ่งแรกที่เราจะต้องมองก่อนก็คือว่าเราอย่ามองเรื่องนี้ว่ามันเป็นเรื่องใหญ
0: ่ oh.
5: มองให้มันเห็นว่าเป็นเรื่องเป็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นทั่วๆไปในสังคมมนุษย์พึงมี
0: โอ้ oh, นี่เปลี่ยนมุมมองของหลายๆท่านเลยนะครับเพราะถ้ามีทะเลาะหรือชกต่อยตบตีนี่มันจะเป็นเรื่องใหญ่ทันทียิ่งถ้าลงสื่อเป็นข่าวนี่โอ้โหโรงเรียนก็จะโอ้โหเสียชื่ออะไรแบบนี
5: ้เรามองเป็นเรื่องของวิธีการที่เด็กแสดงออกซึ่งความขัดแย้ง
0: ให้มองแบบนี้ก่อน
5: พอเขาแสดงออกแบบนี้มันก็นำไปสู่ปัญหาทางร่างกายทางจิตใจและทางชื่อเสียงอะไรต่างๆในมุมกว้างอย่างนี้ก่อนค่ะเมื่อเรามองอย่างนี้ได้แล้วปุ๊บเนี่ยเราก็นึกถึงวิธีที่จะจัดการให้ความขัดแย้งนี้มันเบาลงเราจะไปยุติทันทีไปห้ามอะไรเนี่ยมันก็เด็กก็แค่จะหยุดระยะหนึ่งแต่เดี๋ยวก็พอรับตาเราแล้วเด็กจะไปต่ออ
0: าจจะไปต่อข้างนอกด้วย
5: ไปยกพวกมาให้มันมากขึ้นท่าทีของครูเนี่ยสำคัญท
0: ่
5: าทีของครูที่มีต่อสถานการณ์เนี่ยสำคัญคืออย่าตระหนกตกใจนิ่งๆและมองปัญหาอย่างเข้าใจทำความเข้าใจกับปัญหาซะก่อนว่าความขัดแย้งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันคือความขัดแย้งระหว่างเด็กเอาแค่ระหว่างเด็กก่อนแล้วเราก็จะจัดการกับคู่ขัดแย้งนี้ด้วยวิธีใด
0: การที่ครูยื่นมือเข้าไปแก้ปัญหานะครับมันต่างกันไหมว่าถ้าเป็นเด็กผู้ชายเด็กผู้ชายทะเลาะกันผู้หญิงผู้หญิงตบตีกันหรือว่าชายกับหญิงอะไรแบบนี้ฮะ
5: ไม่ต่างกันครูเนี่ยต้องไม่พาตัวเข้าไปแทรกในความขัดแย้งนั้น
0: ยังไงฮะหมายถึง
5: อย่าไปโกรธโอ้โหเธอทำได้ยังไง
0: อ
5: ย่างเงี้ย
0: ซึ่งบางทีครูมักจะมีอารมณ์
5: อ
0: ันนี้ไปก่อน
5: ใช่มาก่อนเลย
0: ต้องระวังเลยนะ
5: ครับพอเราเห็นเด็กตีกันเราเห็นเด็กกำลังทำร้ายกันเนี่ยเราก็ไม่ใช่ว่าเราจะใจร้ายนะแต่เราต้องยืนมองสถานการณ์นั้น อย่างรอบด้านว่าสถานการณ์รุนแรงขนาดไหนเราจะก้าวเข้าไปตรงจุดนั้นยังไงเพราะการก้าวเข้าไปของครูเนี่ยมันควรก้าวไปอย่างมีเจตนาไม่ใช่อยู่ดีวิ่งพรวดเข้าไปหาก็โดนลูกหลง
0: งั้นต้องยังไงดีฮะเข้าไปอย่างมีเจตนาเนี่ย
5: ยังมีเจตนาว่าเด็กเนี่ยตีกันมาสักเท่าไหร่ละนานยังคนที่เจ็บหรือยังถ้าเขาเจ็บเนี่ยเราเข้าไปเร็วหน่อยถ้าเขายังไม่เจ็บเนี่ยบางทีเราต้องรอเวลาร
0: อ
5: ไม่ใช่รอเวลาให้เขาเจ็บนะ
0: รอทำไมฮะ
5: รอจังหวะที่เขาจะได้ยินเสียงพูดเราว่าช่วงไหนเขาจะฟังเราได้
0: เพราะช่วงชุลมุนเนี่ย
5: จะหน้ามืด
0: ไม่ได้ยิน
5: ไม่ได้ยิน
0: ไม่เห็นไม่ได้ยินอะไรทั้งนั้นใช่ไหม
5: ต้องรอจังหวะที่เราแน่ใจว่าเมื่อเราพูดอะไรออกไปเรามีท่าทีอะไรไปเนี่ยจะสามารถหยุดเขาได
0: ้แล้วต้องหยุดด้วยคำพูดอะไรหรือต้องด้วยอาการยังไงครับ
5: มันแล้วแต่สถานการณ์นะจะไปบอกว่าอันนี้คือสูตรสำเร็จเนี่ยไม่ได้สมมุติเด็กกำลังตีแล้วคลุกลงไปข้างล่างเนี่ยครูเลยไม่ต้องเลยครูไปยืนอยู่เฉย อยู่เฉยๆแล้วก็ให้เด็กสักคนมาอยู่ข้างๆเรา
0: ครับ
5: แล้วก็เตรียมการสั่งให้เด็กไปจับแยกเตรียมการก่อนแต่เราเนี่ยอย่าเข้าไป
0: ครับ
5: ถ้าเราเข้าไปปุ๊บเนี่ยเราจับตัวคนไหนก่อนมีผล
0: ทำไมฮะ
5: เด็กคนนึกว่าเอ๊ะมันดึงเราเองดึงเราออกทำไมเราเลยโดนเลยอ๋อ
0: เพราะจังหวะดึงนี่แหละคู่อริก็จะสาวหมัด
5: เขาจะเสียจังหวะของเขาเพราะนั้นเราสั่งเด็กว่าให้ออกไปดึงพร้อมๆกันทั้งคู่ให้ออกจากกันให้ได
0: ้
5: คือหมายความว่าทันทีที่ถึงตัวเด็กปุ๊บเนี่ยต้องแยกได้ทันทีแยกเสร็จแล้วก็เอาไปอยู่คนละมุมเลยแล้วก็ให้พักเหนื่อยให้กินน้ำแล้วเราก็จะไม่พูดถึงประเด็นนั้นจนกว่าเขาจะพร้
0: อม
5: เด็กพร้อมรับฟังพร้อมที่จะเจรจากับเราแล้วเราค่อยๆคุย
0: แยกคุยใช่ไหม
5: แยกคุย
0: ค
5: ่ะค่ะอันนี้การแยกคุยต้องไม่ลืมว่าถ้าเราเป็นเราคนเดียวแล้วมีเด็กอยู่สองคนเนี่ยเราจะแยกยังไง
0: ครับนั่นสิครับ
5: วิธีการก็คือว่าเราก็ดูว่าคนไหนนั้นเจ็บมากที่สุดเอาไปโรงพยาบาลก่อนไอ้คนที่ไม่เจ็บเอามาคุยก่อนแล้วค่อยๆเคลียร์เขาทั้งสองคนเนี่ยพี่ใช้คำว่าเคลียร์ในงานวิจัยพี่เลยนะ
0: ค
5: ือค่อยๆเคลียร์เขาทั้งสองคนว่าจุดไหนบ้างที่จะทำให้เขาเนี่ยเบาลงได้และเลิกลาไปได้ในที่สุดมันมีเวลาวิธีสอบสวนเด็กมันมี
0: ตรงไหนฮะยังไง
5: วิธีก็คือว่าดูว่าประเด็นความขัดแย้งเนี่ยมันมาจากอะไรก่อนมันมาจากสาเหตุอะไรที่เขาเล่าให้เราฟังได้มาจากอะไ
0: ร
5: และไอสาเหตุที่มันเกิดเนี่ยมันกระทบอะไรเขามากน้อยแค่ไหนบางคนไปกระทบเซลล์เขาบางคนไปกระทบจิตใจที่อยู่ส่วนลึกของเขาเนี่ยเราต้องค่อยๆขุดค้นมาแล้วก็คลี่คลายเขาแล้วก็ต้องให้เวลาคลี่คลายตรงนี้ทีละคนแต่แล้วจับมานั่งเจรจาคุยพอเจรจาคุยเนี่ยเราจะถามความพร้อมในการที่เขาจะเคลียร์กันเองซึ่งเราอยู่ด้วย
0: แสดงว่าควรจะเป็นครูคนเดียวกันได้คุยกับทั้งสองฝ่ายแต่แยกกันคุย
5: แยกกันคุยครูคนนั้นเด็กต้องรับได้ด้วยนะเด็กต้องยอมรับครูคนนั้นด้วยถ้าครูคนไหนที่เด็กเขาไม่เคยสนใจไม่เคยเจอมาก่อนแล้วอยู่ดีๆมาจัดการเรื่องนี้นะไปกันใหญ
0: ่ซึ่งก็ต้องเป็นครูที
5: ่ใกล้ชิดเด็กยอมรับมาก่อนมีความสนิทสนมหรือเชื่อมั่นกันมาก่อนค่ะไว้วางใจทำนองนี้
0: งั้นครูที่เห็นเหตุการณ์ครูที่แยกกับครูที่เข้าไปคุยอาจจะเป็นคนละคนก็ได
5: ้
0: การคุยเพื่อให้เขาทั้งสองฝ่ายมาช่วงที่มาอยู่ด้วยกันแล้วนะฮะ
5: ค
0: ่
5: ะ
0: ให้เขาจบได้เนี่ยต้องคุยแบบไหนครับ
5: ต้องคุยแบบให้ฝ่ายหนึ่งเข้าใจความรู้สึกอีกฝ่ายหนึ่งนี่มาทำพูดอย่างเงี้ยเขารู้สึกไง
0: ครับ
5: ความรู้สึกก็อธิบายให้เพื่อนฟังเพื่อนก็จะฟังความรู้สึกนี้แล้วเราก็จะย้อนอีกทีว่าเพื่อนรู้สึกอย่างนี้นะลูกจริงๆแล้วหนูทำตรงนี้เขารู้สึกอย่างนี
0: ้
5: แล้วหนูแล้วรู้สึกยังไงอะไรอย่างเงี้ยเขาถามแลกเปลี่ยนความรู้สึกกันไปกันมา
0: เอาความรู้สึกนะ
5: ฮะ
0: ไม่ต้องเอาว่าเธอมาทำฉันอย่างนี้ฉันแล้วเธอ
5: เป็นเพราะเธอ
0: ทำอย่าง
5: น
0: ี้ข้ามไปเลย
5: ข้ามเลย
0: แต่ให้ว่าที่เธอไปทำเขาอย่างเงี้ยเขารู้สึกอย่างไร
5: ค่ะค่ะเพราะว่าสถานการณ์กว่าจะถึงเด็กมาฟัดกันขนาดนี
0: ้
5: มันไม่ได้อยู่ดีๆวิ่งมาหากันเลยมันจะมีการค่อยๆสะสมพฤติกรรมกันมาหรือว่าค่อยๆก่อรูปก่อร่างกันเข้ามาจนกระทั่งถึงสุดท้ายแล้วทุกคนหนึ่งก็เปิดอีกคนหนึ่งก็สู้อะไรอย่างน
0: ี้แบบไหนจบแบบไหนไม่จบครับ
5: แบบที่ไม่จบก็คือแบบที่มีคนอื่นแทรกเยอะ
0: คนอื่นหมายถึงคู่กรณีคนอื่นหรือว่า
5: อาจจะมีคนนั้นเข้ามาแสดงความเห็นคนนั้นบอกคนนั้นผิดคนนั้นเป็นพยานคนนู้นเป็นพยานอะไรเนี่ย
0: กองเชียร์นะ
5: อันนี้มันจะไม่หยุดเลยจะไม่หยุดเลยและโดยเฉพาะยิ่งครูเนี่ยครูเนี่ยต้องให้จัดการให้น้อยที่สุดแล้วก็เราก็หลีกเลี่ยงที่สุดที่จะนำเด็กเข้าสู่ระบบการตัดสินตามกฎวินัยของโรงเรียนเพราะว่าการที่เด็กเข้าสู่กฎวินัยของโรงเรียนเนี่ยมันจะมีการชี้ถูกชี้ผิด
0: ครับพอมีถูกผิดแล้วคราวนี้
5: มันก็จะเจ็บใจ
0: โอ้โหเป็นการตัดสิน
5: ล้างแค้นตัดสินการพิพากษาเด็กเนี่ยสำคัญมากเพราะมันหมายถึงว่าจะต้องลงมาในทะเบียนประวัติเขาทำให้เขาเสียหายทำให้เขาตัดโอกาสอะไรต่างๆมากมายเลยโดยวิธีของพี่จะจัดการให้จบตรงพี่เลย
0: ครับอาจารย์ครับที่เราเห็นเด็กตีกันต่อหน้าต่อตาแต่ว่าอาจารย์บอกว่าให้เราถ้าเป็นไม่ได้คืออยู่ดูก่อนถ้ายังไม่บาดเจ็บมากนะฮะแล้วคนมาเห็นครูทำไมไม่ยังรีบไม่รีบเข้าไปห้ามทำไมครูยืนดูอะไร
5: นั่นเป็นปัญหาในเชิงปฏิบัติของโรงเรียนนะคะ คือการที่เรามองดูเด็กเนี่ยมันเกิดจากประสบการณ์ของเราเนาะ
0: ครับ
5: ค่ะคือถ้าเรามีประสบการณ์เราจะรู้ว่าเราต้องมีจังหวะที่ดีเราจึงจะสามารถหยุดเด็กได้แค่จังหวะไม่ดีเรื่องราวไปกันใหญ
0: ่
5: ทีนี้ทัศนคติของสถาบันการศึกษาที่เป็นระบบโรงเรียนมองเนี่ยก็จะมองแบบนี้นะคะซึ่งเป็นการมองที่คุณแอง
0: ที่บอกว่าทำไมครูยืนดูอยู่เฉยๆแต่ครูไม่ได้อยู่เฉย
5: ๆไม่ได้อยู่เฉยๆคิดและตัดสินใจตามกระบวนการเลย
0: ครับแล้วมีในงานวิจัยมีไหมครับว่าถ้าครูเข้าไปห้ามเลยหยุดเลยกับการที่ลองดูก่อนแล้วค่อยเข้าไปผลสุดท้ายนะฮะมันต่างกันขนาดไหนมันดีแล้วก็ต่างกันเยอะอย่างที่อาจารย์กำลังอธิบายแค่นั้น
5: ตรงนี้ยังไม่มีการวิจัยนะแต่พี่ตอบได้จากตัวพี่เองเพราะว่าเวลาเด็กเกิดสถานการณ์นี้ปุ๊บนะถ้าพี่เข้าไปปุ๊บเนี่ยมันชุลมุน
0: ครับ
5: ันชุลมุนเราก็รู้แล้วเนี่ยเฟล
2: คือก็ไปแล้วหยุดไม่ได้
5: หยุดไม่ได้ค่ะ
2: เฟล
5: ไม่ต้องตอบอะไรเลยก็เราหยุดไม่ได้เลยแต่ถ้าเราหยุดอยู่แป๊บนึงเนี่ยอย่างน้อยที่สุดเด็กที่กำลังตีกันอยู่เขาก็จะรู้แล้วว่าครูมายืนอยู่นะใช่ไหมถ้าเราก็หาจังหวะที่ดีแล้วเข้าไปแล้วหยุดได้ทันทีเนี่ยพี่ทำได้ทุกครั้งแบบนี
2: ้
5: พี่ตอบตัวพี่เอง
2: เหมือนที่อาจารย์บอกว่าเข้าไปเลยเนี่ยมันชุลมุนคือเด็กก็ไม่เห็นไม่
5: รู้เรื่องว่าใครมาประเถิดงัดศอกใส่เรา
2: แล้วอาจจะเจ็บตัวได้
5: เจ็บตัวได
2: ้แล้วก็หยุดไม่ได้ด้วย
5: หยุดไม่ได้ค่ะ
2: แต่พอครูมายืนดูอีกแป๊บนึงเด็กอาจจะเหลือบเห็นนิดนึง
5: ใช่เขาจะรู้แล้ว
2: ถ้าเราไม่เข้าไปจัดการกับปัญหานี้ตั้งแต่เริ่มต้นสมมตินะครับคือก็รู้ว่าเขามีชกต่อยกันแต่อาจจะไม่ได้เห็นแต่รู้ว่ามีเราก็ปล่อยมันไปเพราะไม่ได้เห็นกับตาทิ้งไว้มันจะยิ่งเป็นเรื่องใหญ่โตแล้ว
5: อันตรายมากค่ะ
2: อันตรายมาก
5: มันจะนำไปสู่ปัญหาที่ถึงขนาดเอาชีวิตกันเลยเอาชีวิตกันเลยแล้วก็กลายเป็นกับขยายเครือข่ายยกพวกมาติดต่อโดยยิ่งมีโทรศัพท์ด้วยนะยิ่งเรียกกันเร็วมากเพราะฉะนั้นเราต้องยุติตั้งแต่เบื้องต้น
2: ครับ
5: ทางนี้การเราจะยุติเบื้องต้นได้ยังไงก็เด็กก็ต้องอยู่ในสายตาเรามันก็ย้อนกลับมาที่ตัวเราเนี่ยว่าเราต้องใส่ใจทุกพื้นที่

0: รวมทั้งพื้นที่ในใจด้วย
1: อันนี้สำคัญที่สุดนะ
0: ใช่
1: จะเข้าไปในพื้นที่ในใจของเด็กได้ยังไง
0: ก็การเข้าไปพื้นที่ในใจของเด็กก็คือว่าเมื่อเด็กเขาเกิดความขัดแย้งเนี่ยเราก็ไม่รู้สึกว่าเขาทำผิดแต่รู้สึกว่าเขากำลังแก้ปัญหาแล้วสอนเขาว่าวิธีแก้ปัญหาเนี่ยมันมีหลากหลายวิธีแนะนำวิธีแก้ปัญหาใหม่ว่าต่อไปเวลาแก้ปัญหาเกิดเรื่องแบบนี้ปุ๊บเนี่ยไตร่ตรองยังไงหาเหตุผลยังไงดูปัจจัยตัวไหนบ้างที่จะใช้ในการตัดสินใจ
1: โอ้นี่เป็นการเปลี่ยนทัศนคติต่อ
0: ในการมองปัญหาน
1: ะฮะต่อการมองเรื่องทะเลาะวิวาทว่าให้มันเป็นปัญหาใหญ่โตหรือว่าจะมองว่าเป็นการที่เด็กเขากำลังจะตกลงอะไรกันบางอย่างแต่เพียงแต่ว่าเขาใช้สิ่งที่เขาทำได้แล้วเขารู้เนี่ยตกลงกันมันดันตกลงกันด้วย
0: กันวิธีอื่นได
1: ้วิธีอื่นยังมีน
0: ะ
1: ใช่ไหมฮะทีนี้ถ้าสถานการณ์ไม่ใช่อยู่ในระหว่างเกิดเหตุแล้วครูไปเห็นนะครับอาจจะครูรู้มาก่อนว่าเดี๋ยวมีการนัดตีกันนะ
0: เราก็ต้องวิเคราะห์ระดับความรุนแรงว่าถ้าเขาวางแผนกันรุนแรงเนี่ยเราจะต้องบอกให้ตัวที่จะตกเป็นเบี้ยล่างหรือเป็นรองเนี่ยหลบเลยแต่ถ้าไม่เสียเปรียบกันเนี่ยรอให้มาเผชิญหน้ากันแล้วเราก็ดึงใครสักคนหนึ่งที่เด็กเชื่อถือและศรัทธา
1: ครับ
0: เขาจะมีพวกเจ้าพ่อขาใหญ่ของเขาอยู่แหละเอามายุติตรงนั้นเลย
1: ครับ
0: อย่างเงี้ยเป็นการยุติไม่ให้เกิดเรื่องอะไร
1: คือยังไงก็ต้องไม่ให้เกิดเหตุเพียงแต่ว่าจะยุติตอนไหน
0: ตอนไหนค่ะ
1: ครับอยากให้อาจารย์สรุปโดยรวมอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าถ้าเด็กทะเลาะวิวาทตบตีชกต่อยครูควรจะมองเรื่องนี้ว่าเป็นข้อขัดแย้งเท่านั้นแล้วยังไงต่อฮะ
0: แล้วครูต้องมีสติ
1: มีสติ
0: แล้ววิเคราะห์สถานการณ์อย่างลึกซึ้ง
1: ครับ
0: ข้อสำคัญก็คือมองเด็กพวกนี้เป็นลูกเป็นหลานไม่ใช่พวกเด็กเกเรอะไรพวกนั้น
1: ครับ
0: มองว่าเป็นเด็กที่เราจะจับมาจัดการทางสังคมได
1: ้ครับ
0: ค่ะ
1: คุยกันในแทบจะทุกตอนผมก็ยังเห็นว่าสิ่งที่ครูต้องมีเป็นพื้นฐานในการจัดการชั้นเรียนก็คือความรักและความเมตตา
0: ค่ะ
1: ต่อเด็กต่อลูกศิษย์จริงๆ
0: ใช่
1: เท่านี้นะครับก็น่าจะช่วยเพื่อนครูจัดการชั้นเรียนได้เป็นอย่างดีขอบคุณอาจารย์ปริศนามากนะครับ
2: ครับ
1: และเพื่อนครูสามารถดาวน์โหลดตอนอื่นๆของซีรีส์การจัดการชั้นเรียนได้ครับที่ www.thaitis.tv และหวังว่านี่จะเป็นอีกหนึ่งซีรีส์ในการช่วยเพื่อนครูได้เป็นอย่างดีนะครับประสบการณ์ที่เอามาแบ่งปันกันจะได้ช่วยให้เพื่อนครูจัดการชั้นเรียนได้ครับวันนี้เวลาของรายการหมดแล้วนะครับพบกันในโอกาสหน้าอาจารย์ปริศนาและผมลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ื่อเห็นปัญหาต่างๆของนักเรียนที่เกิดขึ้นในห้องเรียนนี้คุณครูหลายท่านคงเกิดความรู้สึกอย่างเดียวกันนั่นคือเหมือนกำลังมองภาพสะท้อนของห้องเรียนของตนเองครูสุภัทราเป็นครูคนหนึ่งที่เจอปัญหาจากพฤติกรรมของนักเรียนที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนการสอนอยู่ทุกๆเทอมต้นเทอมนี้ครูสุภัทราจึงบรรเทาปัญหาด้วยการสอนวินัยก่อนบทเรียน
1: ดิฉันชื่อสุภัทราสาขานะคะสอนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6นะคะในวิชาภาษาอังกฤษสำหรับวิชาภาษาอังกฤษที่สอนเนี่ยก็จะมีด้วยกันทั้งวิชาหลักและวิชาเพิ่มเติมนะคะวิชาเพิ่มเติมนั้นก็จะเป็นวิชาภาษาอังกฤษโครงงานภาษาอังกฤษรอบรู้ภาษาอังกฤษสร้างสรรค์นะคะจากที่สอนมานะคะจากประสบการณ์การสอนเนี่ยนักเรียนที่โรงเรียนเนี่ยนะคะจะขาดในเรื่องของความมีระเบียบวินัยในเรื่องของความรับผิดชอบไม่ค่อยสนใจในการเรียนไม่ตรงเวลานะคะต้องคอยจี้คอยเตือนนักเรียนอยู่บ่อยๆบางคนก็โดดเรียนหนีเรียนนะคะเป็นเรื่องที่หลายๆคนก็ประสบนะคะแต่นี่พอมาเรียนวิชาภาษาอังกฤษเนี่ยเราก็เลยมีความคิดว่าเราก็เป็นคนหนึ่งที่สามารถจะเป็นส่วนเพียงเล็กน้อยที่สามารถจะช่วยนักเรียนให้ดีขึ้นมาในเรื่องของวินัยในเรื่องของความตรงต่อเวลาทั้งนอกโรงเรียนแล้วก็ในโรงเรียนแล้วก็ในชั้นเรียนนะคะวันนี้นะเราจะมาเรียนกันวิชาภาษาอังกฤษเหมือนเดิมนี่แหละแต่ว่าเป็นวิชาหน่วยการเรียนใหม่หน่วยการเรียนใหม่เนี่ยเป็นหน่วยการเรียนเลือก entertainment หน่วยการเรียนนี้เราจะมีชิ้นงานด้วยมีผลงานด้วยนักเรียนต้องนำเสนอนักเรียนจะต้องช่วยกันทำงานแต่ก่อนจะเรียนรู้เรื่องของโครงงานขั้นตอนในการทำเราลองมาดูอะไรสักอย่างนึงที่ครูจะเปิดให้ดูเนี่ย

0: ดูแล้วก็ดูซิว่าเมื่อดูแล้วเราเกิดความคิดอะไรขึ้นมาบ้างจากสิ่งที่ดูจากสิ่งที่เห็นนี
1: ้ Well-behaved students singing their school song. This is what we expect from the Japanese. But is it truly representative of life in a Tokyo school? And is there anything we can learn from Japan about how to promote a culture of respect in our schools?
0: ไปเปิดเจอรายการนี้รายการประเทศญี่ปุ่นความมีวินัยในประเทศญี่ปุ่นตอนแรกก่อนนะคะพอเสร็จแล้วเราประทับใจเขานะคะประทับใจมากเลยในเรื่องของการสอนเรื่องของนักเรียนว่าโอ้นักเรียนเขานะเข้าแถวมีระเบียบนะแม้แต่นักเรียนก็รุ่นพี่ก็พารุ่นน้องไปเดินนะคะผู้ปกครองก็สนใจนะคะเรียนหนังสือเขาก็ช่วยกันแก้ปัญหาพัฒนาแก้ปัญหาตนเองสามารถแก้ปัญหาในกลุ่มได้ช่วยเหลือเพื่อนในกลุ่มได้นะคะก็เกิดความประทับใจว่าเราหน้าที่จะเอาอันเนี้ยมาขยายผลให้กับเด็กนักเรียนก่อนให้นักเรียนดู
2: โอเคโอเคมาส
1: ซูกินามิไดฮาชิ elementary is in central Tokyo. Here, as in schools across Japan, children are greeted each morning by their head teacher. At Koenji Junior High in Tokyo, the students are serving lunch. Throughout Japan, children are in charge of the midday meal.It's one of the ways schools encourage a sense of duty and responsibility for others. At Suginami Daihachi Elementary, these 8- and 9-year-olds are old hands. They've been doing this since they started school. They wait until everyone has been served before they start eating. This has been the routine for over 50 years.
3: I think this system of obeying seniors and taking care of juniors is derived from the culture of the Japanese family structure.
4: ก็ความสามัคคีก็ตอนที่ทำความสะอาดค่ะก็ช่วยกันทำค่ะไม่ได้เกี่ยงกันทำอยู่คนเดียวค่ะก็แบบว่าทำงานเป็นกลุ่มใช่ไหมคะก็ประชุมรวมกันแล้วก็แบ่งงานไม่ให้เพื่อนทำอยู่คนเดียวค่ะต้องช่วยเพื่อนทำด้วย
5: แล้วยังไงอีกต้องช่วยเพื่อนทำด้วยมาทำเป็นกลุ่มช่วยเพื่อนทำไม่ทำงานคนเดียวแบบเพื่อนทำงาน
4: ค่ะ
5: ได้อะไรอีกถ้ามนนันว่ายังไงยกมือขึ้นว่ายังไง
6: การช่วยเหลือกันและกันอย่างเช่นเมื่อกี้ที่ดูช่วยกันเสิร์ฟอาหารสั่งอาหารแล้วก็อย่างคือพี่กับรุ่นพี่กับรุ่นน้องช่วยกันพากันมาโรงเรียนแล้วก็สอนน้องในกีฬา
5: ถ้าเราจะมาใช้ในวิชาเราที่เรียนมันจะว่าใช้ย
6: ัง
5: ไง
6: เราได้เรื่องเวิร์บใช่ไหมคะแล้วก็ไปสอนน้องว่าใช้อย่างนี้นะเป็นอย่างนี้นะ
7: เห็นการช่วยเหลือของรุ่นพี่กับรุ่นน้องครับในการสอนเทนนิสในการที่รุ่นพี่สอนว่าให้ทำไงให้น้องทำตามระเบียบสอนเก็บลูกบอลนี้ครับ
5: แล้วถ้าเป็นไข่ล่ะไข่จะทำยังไงเอามาใช้ในชั่วโมงเรียนในวิชาเรียนโครงงานจะทำยังไง
7: ก็สอนเพื่อนที่ไม่ได้อังกฤษอย่างนี้ครับแนะนำว่าอย่างเช่นเทนก็แนะนำว่าอันนี้เป็นเทนอะไรใช้เวิร์บอะไรบวกอะไรอย่างนี้ครับ
8: คือถ้าเรารับผิดชอบในหน้าที่ที่เพื่อนแบ่งมาให้ใช่ไหมคะถ้าเราตั้งใจทำเนี้ยค่ะแล้วทุกคนตั้งใจทำในหน้าที่ของตัวเองอะค่ะงานมันก็จะสำเร็จได้ดีค่ะเหมือนอย่างที่เขาตักอาหารใช่ไหมคะเขาแบ่งเวรนะคะแล้วคนที่ถูกแบ่งเวรนะคะเขารับผิดชอบแล้วเขาไปตักอาหารเนี้ยค่ะเขาก็ได้กินกันทุกคนนะคะ
5: เขาได้กินกันทุกคนอันนี้เรื่องอาหารใช่ไหมแล้วถ้าเกี่ยวกับโครงงาน
8: ก็คือถ้าสมมติว่าเพื่อนแบ่งมาให้เราทําเกี่ยวกับส่วนนี้ใช่ไหมคะแล้วเราตั้งใจทําจนเสร็จเร็วก็งานก็สําเร็จเร็วแล้วก็เพื่อนก็ได้ส่งงานด้วยค่ะ
5: โอ๊ยประพันธ์มองหน้าประพันธ์อยากตอบอ่ะประพันธ์ตอบให้ครูหน่อยดิ
9: เขาตั้งใจเรียนนะครับความตั้งใจเรียน
5: มันเกี่ยวอะไรกับที่ดูเลยตั้งใจเรียนเห็นแล้วเนี่ย
9: เห็นเขาพวกเด็กๆเขาทำงานนั่งเขียนแบบอะไรแบบที่ครูสอนเน
5: า
9: ะเขา
5: ตั้งใจเด็กๆเขาทำไม
9: ไม่คุยไม่เล่นกันในห้อง
5: คุยกันเล่นกันนะ
9: ไม่ครับ
5: ไม่เหมือนเราไหม
9: ไม่เหมือนครับ
5: ไม่เหมือนเลยของเราเป็นยังไง
9: นั่งเงียบกี้แต่
5: นั่งอะไรนะ
9: นั่งเงียบนะครับ
5: นั่งเงียบแล้วแถมทำไมอีก
9: หล
5: ับ เป็นยังไงอีก
9: หลับครับ
5: หลับ
0: ค่ะประพันธ์นี่ก็จะโดดเรียนแล้วก็ไม่มาเรียนนะคะถึงแม้แต่วิชาณปัจจุบันนี้วิชาบางวิชาของเขาเนี่ยก็ยังไม่ได้ซ่อมไม่ได้แก้ตัวครูก็บอกว่าเอาแค่ว่าประพันธ์มานั่งเรียนหรือส่งงานให้ครูเห็นครูก็จะให้คะแนนประพันธ์แล้วแต่พอมาช่วงหลังๆเนี่ย ก็ดีขึ้นบ้างดีขึ้นบ้างเนี่ยครูก็ภูมิใจแล้วว่าประพันธ์ก็ไม่ถึงไม่มีงานส่งแต่เขามานั่งเรียนนะคะเราก็ดีใจ
9: เมื่อก่อนก็ไม่ค่อยตั้งใจเรียนนะครับก็เรียนไม่ค่อยเก่งไม่ค่อยตั้งใจเรียนแบบมีงานอะไรก็ไม่ค่อยส่งก็อาจารย์เขาก็เอาวิดีโอมาให้ดูแบบนักเรียนญี่ปุ่นนะครับก็เห็นนักเรียนญี่ปุ่นเขาแบบตั้งใจเรียนดีครับรู้สึกละอายเห็นเด็กตั้งใจเรียนกว่าตัวเองครับอายเด็กครับอายเด็กครับเขาเด็กเขายังเด็กอยู่แล้วเขาตั้งใจเรียนทำไมเราอายุ18แล้วทำไมเรายังไม่ได้ตั้งใจเรียนกับเขาก็ปรับปรุงตัวเองครับมีงานอะไรส่งแล้วก็กลับไปตอนเย็นที่บ้านก็อ่านหนังสือทบทวนแล้วก็กลับมาแล้วก็ตั้งใจเรียนครับ
2: We defendAgainst all danger
10: จากเด็กที่ไม่สนใจเรียนตอนนี้ประพันธ์ใส่ใจเรียนมากขึ้น
2: Dangerous.
10: จนบางครั้งยังนำชิ้นงานที่ต้องทำในห้องเรียน
11: yeah.
10: ไปปรึกษาคุณครูฝรั่งในเวลาว่างอีกด้วย
2: Pink and yellow
12: with a wand of pink and yellow
2: Very good yeah I haven't ever taught him before but we went on a field trip to Chantaburi He's really nice I really like talking with him because he's interested in learning English. He'll ask me what a word means. It gets better every time I talk to him. I think that it's really great and it's part of growing up and seeing that maybe if you're naughty, you want to become better and learn and maybe calm down a little bit. And I think that's really great.
0: เพราะในไอ้สิ่งเหล่านี้เราจะมาใช้ในการเรียนโครงงานภาษาอังกฤษการที่เราจะเรียนรู้โครงงานภาษาอังกฤษได้เราต้องมีส่วนตรงนี้เข้าไปช่วยในเรื่องของจริยธรรมคุณธรรมระเบียบวินัยความรับผิดชอบความสามัคคีตอนนี้ถึงเวลาที่เราจะได้เข้าเรียนกันจริงๆจังๆสักทีนึงครูจะขอแบ่งกลุ่มเริ่มที่แอมดัง
13: ๆเรียงอย่างนี้เลย1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5
0: การเรียนรู้ด้วยโครงงานนักเรียนสามารถที่จะทำงานเป็นงานกลุ่มก็ได้หรืองานเดี่ยวก็ได้นะคะแต่นี้ก็ขึ้นอยู่กับวิธีการสอนหรือว่าการนำไปใช้ขั้นตอนของการทำงานโครงงานก็คือนักเรียนทุกคนเนี่ยคือทุกคนที่เรียนโครงงานเนี่ยนะคะเรียนรู้เรื่องนี้ทุกคนจะต้องรู้จักแก้ปัญหาตัวแก้ปัญหาได้นะคะวิเคราะห์ได้สังเคราะห์ได้มีความรับผิดชอบมีความสามัคคีมีวินัยในตนเองในการทำงานค่ะและก็มีผลงานและชิ้นงานนำเสนอช่วยกันคิดท่าทางประจำตอนของตัวเองด้วยใครได้ท่อนไหนก็ทำท่าทางท่อนนั้นปรึกษากันในกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในกลุ่มช่วยกันคิดกันในกลุ่ม
14: Every night N I N I G H E
15: night every night ไม่ใช่หรอ
14: Every night เช้าเย็นอะ
16: The waving.
17: The waving.
16: Salt has to.
17: Salt, huh?
16: Has. Has, yes. Salt has to. Brother. And sister.
10: บรรยากาศในการเรียนการสอนในห้องเรียนภาษาอังกฤษโครงงานของนักเรียนชั้นม.6ตอนนี้สะท้อนให้เห็นว่านอกจากความเปลี่ยนแปลงของเด็กที่ไม่ค่อยร่วมมือกับการเรียนกลับกลายเป็นนักเรียนที่มีความกระตือรือร้นในการทำงานกลุ่มอย่างประพันธ์แล้วนักเรียนคนอื่นๆยังแสดงออกถึงความมีวินัยในการเรียนความสามัคคีและความรับผิดชอบไม่เว้นแม้แต่สมพรนักเรียนที่ครูหลายคนเป็นห่วง
18: เป็นห่วงนายสมพรสุขเกษมก็คือนายสมพรเนี่ยเรียนช้าการเรียนช้าแล้วก็มาโรงเรียนสายไม่ค่อยเข้าเรียนตรงเวลาอาจจะความคึกขนองหรือว่าติดเกมคอมพิวเตอร์หรือว่าเล่นกับเพื่อน
9: คือว่าผมอยากจะปรับตัวตัวเองมาตั้งนานแล้วครับว่าผมมันนิสัยผมมันยังไงอะร้านเรียนก็มาสายส่วนการเรียนในห้องนี่คือผมมักจะไม่ค่อยเรียนกันนะครับจะเป็นเด็กหลังห้องนะครับก็คุยกันบ้างไม่บ้างครับคุยเยอะเลยนะคุยเยอะแล้วก็เล่นเยอะด้วยแล้วก็เกรดก็เริ่มตกลงงานก็ไม่ค่อยส่งพอหลังจาก

0: ที่อาจารย์เปิดนี่ดูปุ๊บผมก็เลยคิดว่าเอ้ยมาทำแบบนี้มันไม่ได้แล้วนะเฮ้ยต้องปรับตัวเองสักหน่อยแล้วเราก็เริ่มทำทีเล็กทีน้อย
1: ช่วงหลังนี้พฤติกรรมเขาเปลี่ยนแปลงมากขึ้นก็เนื่องจากว่าสมพรนี่การเรียนของเขาก็เรียนเป็นกลุ่มมีเพื่อนช่วยแนะนำมีเพื่อนช่วยทำงานทำให้สมพรเนี่ยมีผลการเรียนดีขึ้นเกือบทุกวิชามีความรับผิดชอบการโดดเรียนการหนีเรียนก็ไม่มีเข้าเรียนตรงเวลาทำให้เขาพัฒนาทางด้านวินัยดีขึ้นมากในช่วงนี้ครับ

0: ถ้าพูดถึงครูเองถ้าเรื่องของวินัยครูไม่ต้องสอนก็ได้ในห้องเรียนนะคะสอนแต่วิชาเรียนอย่างเดียวก็ได้แต่บางทีมันมีอะไรที่ครูเห็นมาแล้วเนี่ยจากประสบการณ์หรือจากชีวิตจริงมาเนี่ยครูก็อดไม่ได้ที่จะมาสอนให้นักเรียนเพราะอยากจะให้นักเรียนเห็นเหมือนเห็นสภาพจริงแล้วไม่อยากให้นักเรียนมีชีวิตอยู่อย่างประมาทครูทุกคนนะคะบอกได้เลยว่าครูทุกคนเนี่ยรักนักเรียนนะคะรักทุกศิษย์เท่ากันทุกคน
1: ภูมิใจในตัวครูที่ทำให้เราเป็นนี้ได้อยากขอบคุณครับขอบคุณที่เปลี่ยนแปลงผมได้

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของทีวีและของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: 自细喐，好你啲话，哎，落嚟啊！
1: 来，
0: 大爹佬，
2: 翻嚟呢个姐，
3: มันอยู่ในนี้ใช่ไหม？
4: ลูกนี่จ้าอยู่ไหนจ้าออกมาเดี๋ยวนี้นะทีเวลายืมเงินรับปากดิบดีบอกจะคืนวันนั้นวันนี้แต่ถึงเวลาคืนไม่คืนอย่างนี้มันต้อง
5: จัดการขั้นเด็ดขาดเลยใช่ไหมครับเจ๊ต้องสั่งสอนให้หลักจำ
4: แกเห็นจักรยานคันนั้นไหม
5: เห็นครับเจ
4: ๊ถ้ามันไม่คืนนี่นะแกยกจักรยานคันนั้นไปได้เลยของพวกนี้ด้วย
0: ยืดรถแย่แล้ว
4: คุณใจเอ้าแล้วนั่นแกจะไปไหนอ่ะ
5: ก็เอาเงินไปประกันตัวเจ๊สิ
4: ประกันอะไรฉันไม่ได้ทำอะไรผิด
5: ไม่ผิดตรงไหนเจ๊มาทวงหนี้แล้วจะยึดทรัพย์แถมยังจะใช้ความรุนแรงอีกแบบเนี้ยไม่ได้นะเจ๊
4: ไม่ได้หรอ
5: ไม่ได้สิลูกหนี้เขามีกฎหมายคุ้มครองอยู่นะเจ
4: ๊ได้งั้นฉันจะยืนด่ามันตรงเนี้ยให้ชาวบ้านชาวช่องแถวเนี้ยเขารู้ไปเลยว่าไอ้เจ้าของบ้านหลังเนี้ยมันเป็นเน่แล้วมันไม่ยอมจ่าย
6: แบบนี้ก็ไม่ได้เจ๊กฎหมายเขาห้ามเจ้าหนี้ข่มขู่ลูกหนี้ทำให้ลูกหนี้อับอายหรือทำให้ลูกหนี้เสื่อมเสียชื่อเสียง
4: โอ๊ยแล้วฉันทำอะไรได้บ้างเนี่ยสัญญาเงินกู้ก็มีแชทการยืมเงินสลิปการโอนเงินก็มีและเจ้าหนี้อย่างฉันมันทำอะไรได้บ้างไหนแกลองบอกฉันมาสิ
5: ไปฟ้องศาลดีไหมเจ
0: ๊ถ้าเจ๊ฟ้องศาลเราตายแน่ๆเลยอ่ะใครก็ได้ช่วยผมที
7: เรื่องแค่นี้ไม่ต้องขึ้นศาลก็มีทางออกที่สำคัญไม่เสียเวลาไม่เสียค่าใช้จ่ายเลือกการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสิครับสะดวกรวดเร็วขั้นตอนไม่ยุ่งยากไม่เสียเวลาประหยัดค่าใช้จ่ายไม่เป็นคดีความทั้งลูกหนี้และเจ้าหนี้มีทางออกที่พึงพอใจกันทั้งสองฝ่าย
0: ขอบคุณครับ
8: แล้วเราจะไปไกล่เกลี่ยกันได้ที่ไหน
7: สำหรับข้อพิพาทที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน5ล้านบาทท่านสามารถขอเข้ารับการไกล่เกลี่ยได้ที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศสำหรับข้อพิพาทที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน 500,000 บาทท่านสามารถขอเข้ารับการไกล่เกลี่ยได้ที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนทั่วประเทศทุกปัญหานี้มีทางออกไม่ต้องเป็นคดีความสะดวกรวดเร็วเป็นธรรมไม่มีค่าใช้จ่ายเลือกการไกล่เกลี่ยนี่สิครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

0: 5มิถุนายนของทุกปีวันที่โลกกำลังส่งสัญญาณบางอย่างถึงเราจุดเริ่มต้นจากวิกฤตสิ่งแวดล้อมที่ทวีความรุนแรงขึ้นองค์การสหประชาชาติจึงกำหนดการประชุมครั้งสำคัญขึ้นในปีพุทธศักราช2515ณกรุงสต็อกโฮล์มประเทศสวีเดนภายใต้หัวข้อสิ่งแวดล้อมของมนุษย์โดยมีผู้แทนเข้าร่วม113ประเทศทั่วโลกการประชุมครั้งนั้นนำไปสู่การก่อตั้งโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติหรือ UNEP พร้อมกำหนดให้วันที่5มิถุนายนของทุกปีเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกเพื่อเฝ้าระวังและติดตามการเปลี่ยนแปลงปลุกจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและร่วมกันฟื้นฟูธรรมชาติให้คงอยู่อย่างสมบูรณ์ประเทศไทยเริ่มต้นก้าวสำคัญในปีพุทธศักราช2518ด้วยการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเพื่อดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติของไทยวันที่5มิถุนายนเป็นวันที่ผู้คนทั่วโลกหันกลับมาฟังเสียงของธรรมชาติอีกครั้งผ่านการดูแลสิ่งแวดล้อมรอบตัวเริ่มต้นง่ายๆด้วยมือของเราทุกคน
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์5มิถุนายนของทุกปีวันที่โลกกำลังส่งสัญญาณบางอย่างถึงเราจุดเริ่มต้นจากวิกฤตสิ่งแวดล้อมที่ทวีความรุนแรงขึ้นองค์การสหประชาชาติจึงกำหนดการประชุมครั้งสำคัญขึ้นในปีพุทธศักราช2515ณกรุงสต็อกโฮล์มประเทศสวีเดนภายใต้หัวข้อสิ่งแวดล้อมของมนุษย์โดยมีผู้แทนเข้าร่วม113ประเทศทั่วโลกการประชุมครั้งนั้นนำไปสู่การก่อตั้งโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติหรือ UNEP พร้อมกำหนดให้วันที่5มิถุนายนของทุกปี

ป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกเพื่อเฝ้าระวังและติดตามการเปลี่ยนแปลงปลุกจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและร่วมกันฟื้นฟูธรรมชาติให้คงอยู่อย่างสมบูรณ์ประเทศไทยเริ่มต้นก้าวสำคัญในปีพุทธศักราช2518ด้วยการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเพื่อดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติของไทยวันที่5มิถุนายนเป็นวันที่ผู้คนทั่วโลกกลับมาฟังเสียงของธรรมชาติอีกครั้งผ่านการดูแลสิ่งแวดล้อมรอบตัวเริ่มต้นง่ายๆด้วยมือของเราทุกคนเพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ประมาณช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ปี2563ข่าวทุกสื่อทั่วโลกรายงานการเกิดโรคระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด-19วิธีที่มนุษย์ใช้ป้องกันความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสนี้คือการรักษาระยะห่างหรือ social distancing ไม่ว่าจะไปที่ไหนเราจะเห็นทุกคนสวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆหรือใช้เจลแอลกอฮอล์และถ้าไม่จำเป็นผู้คนก็จะไม่ออกนอกบ้านไม่อยู่ในที่คนพลุกพล่านและคอยติดตามข่าวสารการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสหลายธุรกิจได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจนต้องได้ลดพนักงานเลิกจ้างหรือปิดตัวเองลงท่ามกลางวิกฤตโลกเช่นนี้ทำให้มนุษย์ทั่วโลกต้องปรับการใช้ชีวิตเราทุกคนทุกเพศทุกวัยต้องเผชิญไม่เว้นแต่วัยเด็กนะคะ
1: อยู่ที่บ้านค่ะก็จะทำงานบ้านล้างจานค่ะแล้วก็ไปทำบุญตักบาตรตอนเช้าค่ะแล้วก็ได้ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวมากขึ้นทำขนมเรียนออนไลน์ค่ะมีเล่นเกมเล่นโทรศัพท์ทำงานบ้านแล้วก็เยอะแยะเลยค่ะ

0: ียนมากค่ะเพราะว่าเวลาหนูไม่รู้อะไรค่ะก็จะต้องถามครูค่ะแต่ว่าเวลาเราเรียนออนไลน์ค่ะตอนนี้เราก็ไม่ได้ถามค่ะเพราะว่าเราเรียนทางโทรศัพท์ค่ะก่อนนะคะเขามีแบบรณรงค์ว่าอย่าแบบใช้โทรศัพท์โดยไม่จำเป็นอย่ามองโทรศัพท์เยอะเกินไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่พอช่วงโควิดเนี่ยมันมีเรียนออนไลน์เข้ามาค่ะมันทำให้หนูต้องกลับไปใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบอาจจะทำให้ตาหนูเสียได
1: ้การแสดงออกทั้งในด้านความคิดและการกระทำของเด็กถือเป็นการใช้สิทธิ์ในการมีส่วนร่วมตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กซึ่งเป็นสิทธิ์ที่จะให้ความสำคัญกับการปกป้องเรียกร้องผลกระทบที่เกิดกับชีวิตความเป็นอยู่ของเด็กด้วยการอนุญาตให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตนเองและสามารถแสดงความคิดเห็นโดยไม่กระทบสิทธิ์และเสรีภาพของบุคคลอื่นเช่นเมื่อเกิดเหตุการณ์หรือมีประเด็นขึ้นแบบนี้ในฐานะของการเป็นสมาชิกของสังคมเด็กๆก็มีสิทธิ์ที่จะแสดงออกทางความคิดเห็นและการกระทําแต่บางครั้งเรากลับเจอเหตุการณ์ชวนให้คิดว่าทำไมเด็กไทยบางคนไม่กล้าแสดงความคิดเห็นไม่กล้าพูดแต่จะนั่งเงียบๆรับฟังอย่างเดียวเพราะอะไรคะเพราะอะไรกันคะเด็กการปลูกฝังให้เด็กกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นบอกความต้องการหรือความรู้สึกของตัวเองได้ต้องฝึกตั้งแต่ยังเล็กผู้ปกครองบางครอบครัวเริ่มต้นด้วยการสอนภาษามือให้ลูกเพื่อปลูกฝังให้ลูกสามารถบอกความรู้สึกหรือความต้องการพื้นฐานของตัวเองให้ได้ตั้งแต่ยังไม่สามารถพูดได้เช่นหิวอิ่มเอาอีกง่วงอยากเล่นนี่คือการสอนให้เด็กหัดคิดและสื่อสารให้เป็นเข้าใจอารมณ์และความต้องการของตัวเองการรู้จักอารมณ์และการจัดการอารมณ์ของตัวเองวิธีสอนให้เด็กรู้จักอารมณ์เช่นวิธีให้เด็กฝึกบอกความรู้สึกและอารมณ์และสาเหตุของความรู้สึกนั้นว่าเกิดขึ้นเพราะอะไรสีแทนอารมณ์ที่เกิดขึ้นสีแทนอารมณ์ต่างๆได้แก่สีเขียวอารมณ์ของความสุขสงบมีสมาธิสีเหลืองอารมณ์วิตกกังวลเบื่อหน่ายไม่มีสมาธิอึดอัดไม่พอใจสีแดงอารมณ์โมโหฉุนเฉียวอยากทำลายสีฟ้าอารมณ์เศร้าเสียใจท้อแท้และหมดหวังเช่นวันนี้เด็กได้รับของขวัญวันเกิดหนูมีความสุขและเทียบสีอารมณ์ของหนูจะเป็นสีเขียวส่วนวิธีจัดการอารมณ์เมื่อลูกเกิดอารมณ์ฉุนเฉียวพ่อแม่อาจใช้วิธีเข้าไปกอดและค่อยๆพูดด้วยเหตุผลทั้งนี้อย่าลืมนะคะว่าพ่อแม่คือต้นแบบอารมณ์ที่ใกล้ที่สุดที่ลูกๆจะเรียนรู้ได้
2: ต่อไปนี้อยากให้เพื่อนๆช่วยบอกทีว่าภาพเหล่านี้แสดงถึงความรู้สึกอย่างไรภาพที่1ภาพที่2ภาพที่3ภาพที่4และภาพที่5ดีมากจ้าเพื่อนๆสามารถบอกได้ใช่ไหมว่าแต่ละภาพแสดงความรู้สึกอย่างไรคราวนี้อยากถามเพื่อนๆว่าถ้าเกิดเหตุการณ์เหล่านี้เพื่อนๆรู้สึกอย่างไรช่วยตอบที 1. เมื่อครูมอบหมายงานให้ทำมากๆเธอจะรู้สึก2. ถ้ามีคนบอกว่าทำไมแต่งตัวเชยจังเธอจะ 3. เมื่อถูกเลือกให้เป็นหัวหน้าห้องเธอรู้สึก 4. ถ้าหากเธอมีความสามารถหลายอย่างเธอรู้สึก 5. เคยไหมที่เธอรู้สึกว่าทำไมพยายามแล้วก็ทำไม่ได้สักทีทั้งหมดนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งของแนวทดสอบซึ่งไม่ว่าจะตอบอย่างไรไม่มีถูกหรือผิดนะคะสำคัญตรงที่ว่าเด็กๆสามารถบอกความรู้สึกจริงๆ

0: และความต้องการของตัวเองได้หรือไม่เพราะการเข้าใจตนเองเป็นเรื่องสำคัญและอาจจะนำไปสู่การเห็นคุณค่าในตนเองได้นะคะ
1: นอกจากเรื่องการเข้าใจอารมณ์และความต้องการของตัวเองแล้วการที่เด็กๆได้รู้ว่าตัวเองมีพรสวรรค์อะไรนี่จึงเป็นของขวัญชิ้นพิเศษสำหรับเด็กด้วยเช่นกันค่ะเด็กแต่ละคนมีศักยภาพในตัวเองสำหรับอัจฉริยภาพด้านต่างๆแต่จะมีอัจฉริยภาพบางประการเท่านั้นที่สามารถพัฒนาขึ้นได้มากกว่าด้านอื่นๆและเฉพาะกับคนคนนั้นเท่านั้นค่ะดร.ฮาวเวิร์ดการ์ดเนอร์นักจิตวิทยาผู้นำเสนอทฤษฎีพหุปัญญาและอัจฉริยภาพด้านต่างๆ8ประการเขาไม่เชื่อว่าการวัดอัจฉริยภาพด้วยการทดสอบ IQ นั้นสามารถใช้เป็นเครื่องมือวัดที่แน่นอนได้แต่เชื่อว่าอัจฉริยภาพสามารถสร้างได้ในตัวบุคคลโดยวิธีการเรียนรู้แบบเฉพาะตัวเพื่อพัฒนาศักยภาพนั้นอัจฉริยภาพทั้ง8ด้านนี้ได้แก่ 1. อัจฉริยภาพด้านดนตรีชอบเล่นดนตรีชอบฟังเพลงเก่งเรื่องจังหวะแกะโน้ตเก่งเรียนดนตรีได้เร็วและคนชมว่าเล่นดนตรีหรือร้องเพลงได้เก่ง 2.อัจฉริยภาพด้านร่างกายชอบเล่นกีฬาชอบใช้ร่างกายเต้นเก่งเล่นกีฬาได้ดีกว่าคนอื่นและใช้เครื่องมือต่างๆได้อย่างชำนาญ 3. อัจฉริยภาพด้านผู้คนมีมนุษยสัมพันธ์เป็นเลิศเพื่อนเยอะเข้าสังคมได้ดีมีแต่คนอยากอยู่ใกล้รู้ใจคนรอบข้างคนชมว่าให้คำปรึกษาเก่ง 4.อัจฉริยภาพด้านภาษาชอบอ่านหนังสือชอบเขียนหนังสือชอบเรียนภาษาสามารถจดจำและใช้ศัพท์ใหม่ๆได้รวดเร็วกว่าคนอื่น 5. อัจฉริยภาพด้านตรรกะชอบใช้เวลาอยู่กับตัวเลขเก่งคณิตศาสตร์ถนัดในการคำนวณเก่งเรื่องการเรียงลำดับสิ่งต่างๆคนมักชมว่าคิดเลขได้รวดเร็ว 6.อัจฉริยภาพด้านธรรมชาติชอบใช้เวลาอยู่กับต้นไม้ชอบเดินในสวนชอบปลูกต้นไม้มีพรสวรรค์ในการดูแลและสื่อสารกับสัตว์เข้าใจอารมณ์และความรู้สึกของสัตว์ 7. อัจฉริยะด้านการเข้าใจตัวเองชอบใช้เวลาอยู่คนเดียวชอบคิดวิเคราะห์เรื่องของตัวเองชอบอ่านหนังสือพัฒนาตัวเองและเป็นคนที่เข้าใจตัวเองได้ดี8. อัจฉริยภาพด้านภาพชอบถ่ายรูปและวาดรูปถ่ายรูปและวาดรูปได้อย่างสวยงามโดยไม่ต้องมีใครมาสอนชอบใช้จินตนาการและอ่านแผนได้ดี
2: การช่วยให้เด็กๆได้ค้นพบตัวเองรู้จักตัวเองเพื่อนำไปสู่การกล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์และเหมาะสมแน่นอนค่ะว่าผู้ปกครองบุคคลรอบข้างและสิ่งแวดล้อมย่อมมีผลอย่างยิ่งต่อตัวเด็กด้วยนะคะการใช้สิทธิ์ในการมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นของเด็กๆยังสามารถทำได้หลากหลายวิธีค่ะเช่นการที่เด็กๆได้เข้าร่วมกิจกรรมของสังคมการส่งเสริมให้เด็กมีส่วนร่วมในระดับครอบครัวชุมชนและสังคมซึ่งนอกจากเด็กๆจะรู้สึกดีที่ได้รับการยอมรับแล้วยังช่วยให้เด็กเติบโตขึ้นอย่างมีจิตสาธารณะและพวกเขาจะรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของชุมชนหรือประเทศที่อยู่ต่อไปด้วยค่ะ
3: การรู้จักตนเองเป็นจุดเริ่มต้นแห่งปัญญา

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วย

0: ย
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
4: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
5: สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์กันนะคะการวัดและระบบหน่วยระหว่างชาติระบบหน่วยระหว่างชาตินะคะเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในทางวิทยาศาสตร์นั้นเราใช้ระบบหน่วย SI ซึ่งจะประกอบด้วยหน่วยฐานหน่วยอนุพันธ์และคำอุปสรรคขอเริ่มจากหน่วยฐานก่อนนะคะหน่วยฐานมีทั้งหมด7หน่วยได้แก่ความยาวมีหน่วยเป็นเมตรมวลมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเวลามีหน่วยเป็นวินาทีกระแสไฟฟ้ามีหน่วยเป็นแอมแปร์อุณหภูมิมีหน่วยเป็นเคลวินปริมาณสารมีหน่วยเป็นโมลและความเข้มของการส่องสว่างมีหน่วยเป็นแคนเดลาโดยสัญลักษณ์ของหน่วยที่ใช้จะแสดงตามตารางนะคะหน่วยอนุพันธ์หน่วยอนุพันธ์นะคะก็คือหน่วยที่เกิดจากหน่วยฐานนำมาคูณหรือหารกันทำให้เกิดหน่วยใหม่เราเรียกว่าหน่วยอนุพันธ์ตัวอย่างเช่นความถี่มีหน่วยเป็นต่อวินาทีหรือเฮิร์ตแรงนะคะมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเมตรต่อวินาทียกกำลัง2หรือเรียกว่านิวตันยังมีหน่วยอื่นๆอีกตามที่แสดงในตารางและยังไม่ได้แสดงในตารางอีกมากมายแต่ทั้งหมดนะคะล้วนเกิดจากการนำหน่วยฐานมาคูณหรือหารกันจำนวนมากน้อยแล้วแต่กรณีค่ะคำอุปสรรคเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้แทนเลขฐาน10ยกกำลังเพื่อให้ง่ายต่อการอ่านเขียนและใช้งานตัวอย่างสัญลักษณ์ของคำอุปแสดงตามตารางเช่นนาโนสัญลักษณ์ n ตัวเล็กแทน10ยกกำลังลบ9เซนติสัญลักษณ์ c เล็กแทน10ยกกำลังลบ2กิโลสัญลักษณ์k เล็กแทน10ยกกำลัง3หรือจิกะสัญลักษณ์ g ใหญ่แทน10ยกกำลัง9ตัวอย่างการนำมาใช้แปลงหน่วยเช่นจงแปลงระยะทาง50กิโลเมตรให้เป็นมิลลิเมตรและไมโครเมตรก่อนอื่นเราจะแปลงกิโลเมตรให้เป็นมิลลิเมตรก่อนเนื่องจากกิโลคือ10ยกกำลัง3ดังนั้น50กิโลเมตรเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง3เมตรเราจะแปลงหน่วยมิลลิเมตรแต่เนื่องจากมิลลิคือ10ยกกำลังลบ3เราจะเอา10ยกกำลังลบ3มาหารได้เป็น50คูณ10ยกกำลัง3หารด้วย10ยกกำลังลบ3มิลลิเมตรเมื่อย้าย10ยกกำลังลบ3ขึ้นไปเราจะได้ค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง6มิลลิเมตรดังนั้น50กิโลเมตรจะมีค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง6มิลลิเมตรในทำนองเดียวกันเราจะแปลง50กิโลเมตรเป็นหน่วยไมโครเมตรจาก50กิโลเมตรเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง3เมตรเนื่องจากไมโครมีค่าเท่ากับ10ยกกำลังลบ6เราจึงนำ10ยกกำลังลบ6มาหารได้เป็น50คูณ10ยกกำลัง3หาร10ยกกำลังลบ6ไมโครเมตรย้าย10ยกกำลังลบ6ขึ้นไปคูณจะได้50คูณ10ยกกำลัง9ไมโครเมตรดังนั้นนะคะ50กิโลเมตรจึงมีค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง9ไมโครเมตรเลขในยะสำคัญเลขในยะสำคัญนั้นหมายถึงจำนวนหลักของตัวเลขที่แสดงความเที่ยงตรงของปริมาณที่วัดหรือคำนวณได้ดังนั้นตัวเลขในยะสำคัญจึงประกอบด้วยตัวเลขทุกตัวที่แสดงความแน่นอนรวมกับตัวเลขอีกตัวนึงที่แสดงความไม่แน่นอนตัวอย่างจากภาพนะคะเป็นการวัดความยาวของวัตถุจะเห็นว่าวัตถุมีความยาวอยู่ที่ 9.3 กว่าซึ่ง 9.3 นี้นะคะเป็นตัวเลขที่บอกถึงความแน่นอนเนื่องจากตำแหน่งสุดท้ายไม่มีการแบ่งสเกลเราคาดว่ามีค่าประมาณ3ใน10ส่วนดังนั้นเราจึงอ่านค่าได้ 9.33 หน่วย หลักการนับเลขไนยสำคัญมีดังนี้นะคะตัวเลขทุกตัวที่ไม่ใช่เลข0เป็นเลขไนยสำคัญเช่น123มีจำนวนเลขไนยสำคัญทั้งหมด3ตัวกรณีเลข0เราจะพิจารณาตามนี้นะคะเลข0ที่อยู่ระหว่างตัวเลขถือเป็นเลขไนยสำคัญเช่น102มีจำนวนเลขไนยสำคัญ3ตัวเลข0ที่อยู่ทางซ้ายของตัวเลขที่ไม่ใช่0ไม่ถือเป็นเลขไนยสำคัญเช่น012มีจำนวนเลขไนยสำคัญ2ตัวนั่นคือเรานับเลข1กับเลข2เลข0ที่เขียนทางขวามือของจำนวนเต็มจะเป็นเลขไนยสำคัญหรือไม่ก็ได้เช่น120มีจำนวนเลขไนยสำคัญ2หรือ3ตัวเลข0ที่อยู่ท้ายตัวเลขและอยู่ระหว่างตัวเลขที่มีจุดทศนิยมถือเป็นเลขไนยสำคัญเช่น 1.020 มีจำนวนเลขไนยสำคัญ4ตัวสำหรับเลขฐาน10เราจะไม่ถือว่าเป็นเลขไนยสำคัญเช่น1.2 คูณ 10 ยกกำลัง 3 มีจำนวนเลขไนยสำคัญ 2 ตัว นั่นคือเรานับเลข 1 กับเลข 2 หลักการคำนวณของเลขไนยสำคัญนะคะ เราจะแบ่งออกเป็นการบวกและลบ และก็การคูณและหาร สำหรับการบวกและลบนะคะ ผลลัพธ์ที่ได้จะมีจำนวนจุดทศนิยมเท่ากับจำนวนจุดทศนิยมน้อยที่สุดของตัวเลขที่นำมาบวกหรือลบ ตัวอย่างเช่น 2.12 บวก 3.891 บวก 5.4236 ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้นะคะเราจะบวกแล้วได้ 11.4346 เมื่อพิจารณาหลักการบวกลบเลขไนยสำคัญจะเห็นว่า 2.12 มีจำนวนทศนิยมน้อยที่สุดคือ2ตำแหน่งดังนั้นคำตอบที่ได้จึงมีทศนิยม2ตำแหน่งคือ 11.43 กรณีการคูณและการหารผลลัพธ์ที่ได้จะมีจำนวนเท่ากับจำนวนเลขไนยสำคัญที่น้อยที่สุดของตัวเลขที่นำมาคูณหรือหารเช่น 21.10 คูณ 1.025 คูณ 4.32 ผลลัพธ์ที่ได้มีค่าเท่ากับ 93.4308 จะเห็นว่าจำนวนเลขไนยสำคัญน้อยที่สุดคือ 4.32 ซึ่งมี3ตัวดังนั้นคำตอบที่ได้จะต้องมีจำนวนเลขไนยสำคัญเท่ากับ3ตัวคำตอบของเราจึงได้เป็น 93.4 สำหรับปริมาณในทางฟิสิกส์นะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทได้แก่ปริมาณสเกลาร์เป็นปริมาณที่กำหนดเพียงขนาดอย่างเดียวก็ได้ใจความที่สมบูรณ์และเข้าใจได้เช่นมวลความยาวอัตราเร็วอัตราเร่งความหนาแน่นเวลาอุณหภูมิปริมาตรเป็นต้นปริมาณเวกเตอร์เป็นปริมาณที่ต้องระบุทั้งขนาดและทิศทางจึงจะมีความหมายที่สมบูรณ์และถูกต้องเข้าใจได้เช่นแรงความเร็วความเร่งสนามแม่เหล็กน้ำหนักโมเมนตัมเป็นต้นการเขียนสัญลักษณ์เวกเตอร์ปริมาณเวกเตอร์แทนด้วยสัญลักษณ์ลูกศรโดยที่ความยาวของลูกศรแทนขนาดของเวกเตอร์และทิศทางของลูกศรแทนทิศของเวกเตอร์ให้เวกเตอร์ A เป็นปริมาณเวกเตอร์ใดๆขนาดของเวกเตอร์ A แทนด้วยสัญลักษณ์ A หรือขนาดของเวกเตอร์ A การเท่ากันของเวกเตอร์เวกเตอร์นั้นจะเท่ากันเมื่อมีขนาดเท่ากันและทิศทางเดียวกันเช่นจากภาพจะเห็นว่าเวกเตอร์ A เท่ากับเวกเตอร์ B เพราะเวกเตอร์ทั้ง2มีขนาดเท่ากันและทิศทางเดียวกันกรณีเวกเตอร์ลบคือเวกเตอร์ที่มีขนาดเท่ากันแต่มีทิศทางตรงกันข้ามเช่นจากรูปจะเห็นว่าเวกเตอร์ลบ A มีขนาดเท่ากับเวกเตอร์ A แต่มีทิศทางตรงกันข้ามการคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์จะมีขนาดเท่ากับจำนวนเท่าของตัวเลขที่นำมาคูณเช่น2คูณเวกเตอร์ A จะมีขนาดเป็น2เท่าของเวกเตอร์ A และมีทิศเดียวกันกับเวกเตอร์ Aภาพที่2นะคะจากรูปคูณด้วยลบ2ดังนั้นเวกเตอร์จะมีขนาดเป็น2เท่าแต่มีทิศทางตรงกันข้ามเนื่องจากมีเครื่องหมายลบการรวมเวกเตอร์นะคะจะมีอยู่ด้วยกัน2วิธีนั่นคือวิธีการสร้างรูปและวิธีการคำนวณหัวข้อแรกเราพูดถึงการรวมเวกเตอร์โดยวิธีการสร้างรูปซึ่งแบ่งเป็น2แบบคือการบวกเวกเตอร์แบบหางต่อหัวตัวอย่างเช่นจากรูปเวกเตอร์ A กับเวกเตอร์ B เวกเตอร์ A บวกเวกเตอร์ B แบบหางต่อหัวโดยสร้างเวกเตอร์ A และนำหางของเวกเตอร์ B มาต่อที่หัวของเวกเตอร์ A เวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากจุดเริ่มต้นชี้ไปยังจุดสุดท้ายได้เป็นเวกเตอร์ R ดังภาพสำหรับการบวกเวกเตอร์แบบหางต่อหาง นำหางของเวกเตอร์ A และเวกเตอร์ B มาต่อกันจากนั้นสร้างเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานเวกเตอร์ลับที่ได้จะลากจากเส้นทแยงมุมระหว่างเวกเตอร์ทั้ง2ดังภาพจะเห็นว่าทั้ง2กรณีไม่ว่าจะรวมเวกเตอร์แบบหางต่อหัวหรือหางต่อหางเวกเตอร์ลับที่ได้จะมีขนาดและทิศทางเดียวกันการลบเวกเตอร์ใช้หลักการทำนองเดียวกันกับการบวกแต่เวกเตอร์ลบมีทิศตรงกันข้ามตัวอย่างเช่นจากรูปต้องการหาค่าเวกเตอร์ A ลบเวกเตอร์ B ดังนั้นเวกเตอร์ลบ B จะมีขนาดเท่าเดิมแต่มีทิศตรงข้ามกับเวกเตอร์ B หาค่าเวกเตอร์ A ลบ B ได้โดยสร้างเวกเตอร์ A นำหางเวกเตอร์ลบ B มาต่อที่หัวของเวกเตอร์ A เวกเตอร์ลับที่ได้จะลากจากหางของเวกเตอร์ A ชี้ไปที่หัวของเวกเตอร์ลบ B คือเวกเตอร์ R ดังรูปการรวมเวกเตอร์โดยวิธีการคำนวณจากรูปเป็นการหาเวกเตอร์ A บวกเวกเตอร์ B โดยเราสามารถคำนวณหาขนาดของ R จากสูตร R เท่ากับ square root A กำลัง2บวก B กำลัง2บวก 2AB cos theta เมื่อมุม theta คือมุมเวกเตอร์ A กับเวกเตอร์ B แบบหางต่อหางและในการคำนวณหาทิศทางของเวกเตอร์ลับ R ซึ่งเป็นมุม alpha สามารถคำนวณได้จาก alpha เท่ากับ arc tan B sin theta ส่วน A บวก B cos thetaค่ะสำหรับความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ

0: บัดทางธรรมชาติตอนไฟป่าภัยร้ายจากธรรมชาติ
1: วันนี้เราน่าจะเก็บเห็ดได้เยอะอยู่นะเพราะเป็นช่วงเห็ดออกพอดี
0: เก็บเสร็จบ้านไปจุดเตาย่างเห็ดสดๆให้หอมๆกินกันอร่อยๆเลยครับ
2: นายพูดได้โดนใจฉันสุดๆพูดซะฉันได้กลิ่นเห็ดย่างลอยมาเตะจมูกเลยเนี่ย
0: เอ๊ทำไมฉันรู้สึกได้กลิ่นอะไรไหม้ๆขึ้นมาเหมือนจริงมากๆเลยล่ะ
1: เดี๋ยวนะทุกคนเพราะว่าไม่ใช่กลิ่นเห็ดย่างแล้ว

0: ว่ามันต้องเป็นไฟป่าแน่เลย
1: ไฟป่าน
0: ั่นไงควันดำก้อนใหญ่โพยพุ่งขึ้นบนฟ้าไกลๆนู่น
2: เอาไงดีเอาไงดี
3: นั่นนั่นนกและแมลงก็แตกตื่นบินหนีกันใหญ่เลยครับพ่ออ
0: ย่าตกใจไปยังมีเวลาตอนนี้เราต้องตั้งสติควบคุมอารมณ์ให้ดีไม่ตื่นตระหนกแล้วหาที่หลบไฟป่ากันก่อนเราต้องพาตัวเองไปอยู่ในทิศทางเหนือลมที่ใกล้ที่สุดและใหญ่ๆเอาไว้และต้องไม่มีวัสดุที่ติดไฟได้ง่ายอย่างพวกหญ้าใบไม้ต้นไม้กิ่งไม้แห้งๆหลังจากนั้นเราก็ต้องติดต่อให้หน่วยดับเพลิงเข้ามาช่วยเราและทำการดับไฟป่า
3: พ่อครับเนินเขาลูกนั้นอยู่ทางเหนือลมจุดนั้นปลอดภัยจากไฟป่าแน่นอนครับ
0: ทุกคนเอาผ้านี้ไปเอากระบอกน้ำมาราดผ้าให้เปียกแล้วเอาผ้าที่เปียกมาปิดจมูกกับปากไว้ก่อนจนกว่าจะถึงเนินเขานู่นจะได้ไม่สำลักควันจากไฟป่าน
4: ั่นพวกสัตว์ป่าต่างก็หนีไฟเหมือนเราเลยครับ
0: วิ่งตามพ่อมานะ
3: เราได้จะปลอดภัยแล้วล่ะ
4: โหมองจากตรงนี้ยิ่งเห็นชัดเลยว่าไฟป่าน่ากลัวมากดูสิมันไหม้ลุกลามเร็วมาก
0: เดี๋ยวพ่อโทรแจ้งเหตุไฟป่าก่อนยืนอยู่ตรงนี้อย่าไปไหนกันนะ
4: ครับพ่อ
0: แจ้งเหตุไฟป่าทางทิศใต้ที่เชิงเขาของหมู่บ้านครับผมคิดว่าน่าจะเป็นไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาติติดต่อกลับผมได้เบอร์นี้เลยนะพวกผมหลบในที่ปลอดภัยแล้วครับรีบมานะสวัสดีครับ
4: แล้วไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาติเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ DLTV
3: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาติคือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุแต่สาเหตุที่พบบ่อยๆก็อย่างฟ้าผ่ากับการที่กิ่งไม้เสียดสีกันเองในพื้นที่ป่าที่มีต้นไม้ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่นประกอบกับมีสภาพอากาศที่แห้งจัดส่วนสาเหตุอื่นๆก็มีนะเช่นภูเขาไฟระเบิดก้อนหินกระทบกันแสงแดดตกกระทบผลึกหินแสงแดดส่องผ่านหยดน้ำปฏิกิริยาเคมีในดินป่าพรุการลุกไหม้ในตัวเองของสิ่งมีชีวิตยิ่งถ้ามีเชื้อเพลิงธรรมชาติมากอย่างดินอินทรีย์ที่มีการทับถมของอินทรีย์วัตถุเป็นชั้นหนาๆใบไม้แห้งหญ้ากิ่งไม้แห้งตอไม้วัชพืชใบไม้สดหรือต้นไม้ที่ยังมีชีวิตอยู่เพลิงก็จะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็วเลยล่ะ
4: โธ่ตอนนี้เราทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากรอให้เจ้าหน้าที่เขามาดับไฟป่าใช่ไหม DLTV
3: ใช่รออย่างเดียวนี่แหละแต่จริงๆเราสามารถเตรียมตัวรับมือกับไฟป่าก่อนที่มันจะเกิดขึ้นได้นะ
4: ทำยังไงได้บ้างเหรอ DLTV
3: อย่างแรกก็ต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศโดยเฉพาะหน้าแล้งศึกษาวิธีการเอาตัวรอดจากไฟป่าแล้วก็เตรียมเบอร์ติดต่อที่สำคัญกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมเหมือนพ่อนี่ไง
4: พ่อนี่เยี่ยมไปเลยต่อขึ้นผมจะต้องเก่งให้เหมือนพ่อให้ได้ครับ
3: แล้วก็เตรียมอุปกรณ์พื้นฐานที่ต้องมีติดบ้านในการช่วยดับไฟอย่างสายยางถังน้ำไม้ตบไฟ
4: งั้นที่วันก่อนที่พ่อกับปู่ให้ฉันช่วยทำความสะอาดเก็บกองใบไม้หญ้าแห้งถังสีลังกระดาษที่ง่ายต่อการติดไฟออกจากบริเวณบ้านแล้วก็ตรวจเช็คถังแก๊สก็คือการเตรียมรับมือไฟป่าด้วยใช่ไหม
3: ถูกต้องเลยอีกอย่างคันเลยก็คือต้องระมัดระวังการเผาหญ้าในหน้าแล้งยิ่งถ้าเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงยิ่งต้องเตรียมตัวทุกครั้งในช่วงที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าเพื่อง่ายต่อการอพยพยังไงล่ะ
4: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาตินี่ก็รุนแรงน่ากลัวมากถ้าตั้งสติไม่ได้ก็นี่ตายได้เลยนะเนี่ย
0: พ่อโทรแจ้งเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้วล่ะไม่นานก็คงจะมาถึง
3: ดูสิครับพ่อไฟป่ามันไหม้ไปไกลถึงโน่นแล้วครับ
0: ใช่ยิ่งถ้ามีลมพัดแบบนี้มันก็ยิ่งทำให้ไฟลามเร็วมากภาวนาให้ทีมดับไฟมาถึงเร็วๆทีเธอรู้ไหมว่ามลพิษในอากาศที่พบในควันไฟป่าไปอันตรายมากนะอย่างที่พวกเราน่าจะเคยได้ยินก็มีทั้งคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนมอนอกไซด์ฝุ่น PM2.5 มลพิษพวกนี้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพพืชพันธุ์ป่าไม้ดินน้ำสิ่งมีชีวิตในป่าสภาวะและทัศนวิสัยทางอากาศทรัพย์สินและหลายครั้งก็เกิดการสูญเสียชีวิตด้วยนะ
3: ยิ่งเวลาที่เราต้องอยู่ในควันไฟเนี่ยนะมันจะแสบตาระคายเคืองตาน้ำมูกไหลปวดหัวทำให้เราต้องหายใจถี่ๆยิ่งถ้าใครป่วยเป็นโรคภูมิแพ้โรคหอบหืดนะอาการก็จะรุนแรงกว่าคน

0: ไว้ด้วยล่ะ
1: รถดับเพลิงมาแล้วโหมาหลายคันเลย
2: การดับไฟป่าเสี่ยงชีวิตมากนะขนาดเราอยู่ห่างมากยังสัมผัสได้ถึงไอความร้อนและควันไฟพี่ๆเขาต้องเข้าไปใกล้ไฟป่าถือว่าอันตรายมากพ่อขอเอาใจช่วยพี่ๆนักดับเพลิงทุกคนเลยระวังตัวด้วยนะครับพ่อจำได้เลยตอนปี2562เพื่อนพ่ออยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเขาเจอไฟป่าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติทั้งหมด87ครั้ง DLTV ลองหาข้อมูลข่าวนี้หน่อยสิ
0: ได้ครับพ่อเจอแล้วครับเกิดไฟไหม้ป่าพลุควนเคร่งจังหวัดนครศรีธรรมราช87ครั้งสร้างความเสียหายแก่พื้นที่ป่าเกือบ 5,000 ไร่แต่โชคดีที่เจ้าหน้าที่ระดมรถบรรทุกน้ำช่วยดับเพลิงฉีดน้ำสกัดไว้ทัน
3: แล้วเพื่อนพ่อปลอดภัยไหมครับ
2: ปลอดภัยแต่เห็นบอกว่าหมอกควันจากไฟป่าพลุควนเคร่งที่หนาทึบปกคลุมถนนบ้านเรือนสถานที่ราชการและโรงเรียนสร้างมลพิษทางอากาศขั้นรุนแรงชาวบ้านหลายพันคนเดือดร้อนมากในช่วงเวลานั้น
3: แล้วเขาแก้ปัญหากันยังไงเหรอครับพ่อ
2: ก็ได้พระมหากรุณาธิคุณจากในหลวงรัชกาลที่9ที่ท่านทรงช่วยเหลือด้วยโครงการนำร่องหมู่บ้านป่าพลุเพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมป้องกันไฟป่าอย่างยั่งยืนหรือโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังโดยพระองค์ทรงให้พิจารณาก่อสร้างอาคารบังคับน้ำเพื่อควบคุมระดับน้ำในป่าพลุควนเคร่งให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดไฟไหม้ป่าพลุและประโยชน์ที่ได้รับคือป่าพลุควนเคร่งในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังได้รับการอนุรักษ์ป้องกันไฟไหม้ป่าในหน้าแล้งและเร่งดำเนินการขุดคลองชะอวดแพรกเมืองเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำเน่าเสียในอำเภอปากพนังโดยให้ระบายน้ำจากแม่น้ำปากพนังออกทางคลองธรรมชาติไปออกทะเลอีกด้านหนึ่งน่ะ
3: แล้วในประเทศไทยยังมีป่าพลุที่ไหนอีกไหมครับที่ต้องได้รับการดูแลเหมือนที่ปากพนังนะครับ
2: มีสิมีอีกหลายแห่งเหมือนกันแต่มีที่หนึ่งที่พ่อนึกได้โดยในหลวงรัชกาลที่10ของเราได้มีพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดในงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่อจากในหลวงรัชกาลที่9ก็คือโครงการป่าพลุโต๊ะแดงจังหวัดนราธิวาสเป็นโครงการที่จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเฉพาะการอนุรักษ์ปกป้องพื้นป่าป้องกันไฟป่าในหน้าแล้งและให้ประชาชนที่อยู่รอบพื้นที่ป่าพลุเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลปกป้องรักษาให้ป่ามีความสมบูรณ์เพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติอย่างไรล่ะนอกจากนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงห่วงใยราษฎรเป็นอย่างมากถึงปัญหาป่าเสื่อมโทรมและวิกฤตการณ์ขาดแคลนน้ำจึงดำริให้มีโครงการป่ารักน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าไม้ที่เสื่อมโทรมให้กลับมาสมบูรณ์ชุ่มชื้นเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่ประชาชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ดำรงชีวิตสร้างงานสร้างรายได้ในท้องถิ่นตั้งแต่ปี2525ถึงปัจจุบันเลยนะพระองค์ท่านทรงห่วงใยและไม่เคยทอดทิ้งประชาชนเลย
0: ท่านนายอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับไฟป่าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th และศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเยอะเลยลองเข้าไปดูกันนะ
3: ได้เลย DLTV ว่าแต่พ่อครับดูนู่นสิพี่ๆเขาสกัดไฟป่าได้แล้ว
0: สุดยอดเลยครับ
2: สวัสดีครับ
4: ขอบคุณมากครับที่แจ้งเหตุไฟป่าเข้ามาเจ้าหน้าที่ควบคุมไฟป่าได้เรียบร้อยแล้วครับ
0: เย้
2: หลังจากที่ควบคุมไฟป่าได้แล้วเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาก็จะควบคุมพื้นที่ค้นหาผู้บาดเจ็บผู้สูญหายและผู้เสียชีวิตรวมถึงสัตว์ป่าในพื้นที่พร้อมทั้งประเมินเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดและประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นเพื่อที่จะดำเนินการเรื่องการวางแผนฟื้นฟูป่าอย่างมีระบบแบบแผนต่อไปส่วนเราเองก็ต้องไม่เข้าไปในพื้นที่โดยเด็ดขาดคอยฟังประกาศและปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดจะได้ไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่อย่างไรล่ะ
0: ไฟป่าคือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเมื่อมีความแห้งแล้งและลมแรงเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็วไฟป่าที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุอย่างฟ้าผ่ากิ่งไม้เสียสีกันภูเขาไฟระเบิดก้อนหินกระทบกันแสงแดดตกกระทบผลึกหินแสงแดดส่องผ่านหยดน้ำปฏิกิริยาเคมีในดินป่าพลุการลุกไหม้ในตัวเองของสิ่งมีชีวิตเตรียมตัวทุกครั้งในช่วงฤดูที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าเพื่อง่ายต่อการอพยพ

0: พอได้เห็นถึงความรุนแรงและความร้ายแรงของไฟป่าที่เกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการของเราแล้วนะยิ่งจะทำให้คนอื่นเดือดร้อนด้วยเนี่ยถึงขั้นผิดกฎหมายเชียวนะ
1: แล้วผลกระทบจากไฟป่ามันร้ายแรงขนาดไหนหรอ DLTV

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงมีวิธีการอย่างไรเราได้เรียนรู้อะไรบ้างจากกระบวนการเหล่านี้เดี๋ยวนี้พี่มาเล่าให้ฟังค่ะกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงใช้ออร์แกเนลที่สำคัญได้แก่คลอโรพลาสต์ค่ะคลอโรพลาสต์ประกอบไปด้วยเยื่อหุ้ม2ชั้นนะคะ outer membraneOuter membrane คือเยื่อหุ้มชั้นนอกค่ะ Inner membrane คือเยื่อหุ้มชั้นในระหว่าง Outer membrane แล้วก็ Inner membrane นะครับประกอบไปด้วยสิ่งที่เรียกว่า Inter membrane space นั่นเองค่ะต่อไปนะคะลักษณะนะคะเหรียญนะคะตั้งอยู่เป็นชั้นๆนะคะ1เหรียญนะคะหรือ1ชั้นนี้นะคะเขาจะเรียกว่าแผ่นไทราคอยด์ค่ะซึ่งภายในแผ่นไทราคอยด์นะคะบรรจุสิ่งที่เรียกว่าคลอโรฟิลล์ค่ะทีนี้นะคะ1ตั้งนะคะเขาจะเรียกว่ากรานุ่มค่ะส่วนหลายๆตั้งนะคะเขาจะเรียกว่ากราน่าค่ะส่วนของเหลวนะคะที่อยู่ภายในคลอโรพลาสต์นะคะจะเรียกว่าโรมานั่นเองนะคะอันนี้เป็นโครงสร้างคร่าวๆนะคะของคลอโรพลาสต์ค่ะกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กรณีหลักๆค่ะ1คือกระบวนการที่ใช้แสงนะคะเรียกว่าLight Reaction นะคะหรือ Light Dependent ค่ะและกระบวนการที่ไม่ใช้แสงนะคะ Dark Reaction นะคะหรือ Light Independent ค่ะกระบวนการในการใช้แสงนะคะประกอบไปด้วย2กรณีค่ะ1 Cyclic Electron Transfer เป็นกระบวนการในการถ่ายทอดอิเล็กตรอนนะคะแบบเป็นวัฏจักรค่ะกรณีที่2นะคะ Non Cyclic Electron Transfer เป็นการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรค่ะและ Dark Reaction นะครับเป็นกระบวนการที่ชื่อว่าเควินไซเคิลหรือรู้จักในนามของกระบวนการในการสร้างน้ำตาลนั่นเองนะคะเรามาดูที่กระบวนการไซคลิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์ค่ะเริ่มต้นด้วยนะคะระบบนี้นะคะจะใช้ระบบโฟโต้ซิสเต็ม1ค่ะระบบโฟโต้ซิสเต็ม1นะคะประกอบไปด้วยคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษเนี่ยได้รับพลังงานแสงนะคะหรือโฟตอนก็จะทำให้เกิดการถ่ายทอดพลังงานนะคะไปเรื่อยๆโดยการถ่ายทอดพลังงานนั้นเนี่ยจะต้องไปยังบริเวณนะคะที่เรียกว่า reactionเซ็นเตอร์นั่นเองนะคะหรือบริเวณกึ่งกลางนั่นเองพอได้พลังงานมากพอเนี่ยก็ทำให้เกิดการหลุดของอิเล็กตรอนนั่นเองนะคะอิเล็กตรอนนะคะจะถูกถ่ายทอดนะคะไปยังโมเลกุลที่ชื่อว่าเฟอร์รีด็อกซินค่ะต่อไปนะคะอิเล็กตรอนก็จะถูกถ่ายทอดนะคะไปยังโมเลกุลที่ชื่อว่าพาสโตคิวโนนค่ะถ่ายทอดอิเล็กตรอนไปยังไซโตโครมคอมเพล็กซ์ค่ะถ่ายทอดอิเล็กตรอนไปยังพลาโตไซยานินนะคะและอิเล็กตรอนก็จะกลับมาที่เดิมค่ะและก็จะหมุนเวียนเป็นวัฏจักรเหล่านี้ค่ะเราจะพบว่าอิเล็กตรอนนะคะไม่ได้สูญเสียออกไปจากระบบนะคะสิ่งที่ได้นะคะจากกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะคือATP ค่ะต่อไปนะคะกระบวนการที่ชื่อว่า non cyclic electron transfer นะคะกระบวนการนี้นะคะใช้ระบบ photo system 2ค่ะเริ่มขึ้นนะคะที่ระบบ photo system 2นะครับมีคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษนะคะเมื่อได้รับพลังงานแสงนะคะสูงถึง680นาโนเมตรนะคะก็จะเกิดการถ่ายทอดพลังงานนะคะไปยังบริเวณที่เดิมค่ะหรือเราเรียกว่า reaction center นั่นเองนะคะเมื่อพลังงานบริเวณของ reaction center เนี่ยสูงมากพอนะะก็จะทำให้เกิดการหลุดของอิเล็กตรอนนะคะไปยังตัวรับอิเล็กตรอนตัวที่1นะคะหลังจากนั้นเนี่ยอิเล็กตรอนนะคะจะถูกผ่านโมเลกุลที่ชื่อว่าพาสโตคิวโนนนะคะไซโตโครมคอมเพล็กซ์พาสโตไซยานินค่ะและยังใช้ระบบโฟโตซิสเต็ม1นะคะเป็นทางผ่านในการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนนะคะไปยังเฟอร์รีด็อกซินนะคะและตัวที่ทำหน้าที่ในการรับอิเล็กตรอนตัวสุดท้ายนะคะได้แก่ NADP

บวกนะคะกลายเป็น NADPH นั่นเองค่ะแล้วน้องสังเกตอะไรไหมคะได้อะไรด้วยได้ ATP ด้วยค่ะแต่ถ้าเราสังเกตดีๆนะคะว่าอิเล็กตรอนในการถ่ายทอดแบบไม่เป็นวัฏจักรเนี่ยมีการสูญเสียอิเล็กตรอนนะครับไปจากระบบเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องมีตัวมาชดเชยอิเล็กตรอนให้กับระบบนี้นะคะนั่นก็คือโมเลกุลของน้ำนั่นเองนะคะน้ำก็จะเกิดการแตกนะคะโดยโมเลกุลของแสงนั่นเองนะคะสิ่งที่เราจะได้เป็นผลพลอยได้นะคะก็คือออกซิเจนค่ะและได้อิเล็กตรอนนะคะชดเชยให้กับระบบค่ะและอิเล็กตรอนเหล่านี้นะคะก็จะเคลื่อนที่นะคะไปเรื่อยๆนะคะนำไปสู่การสร้าง ATP แล้วก็ NADPH ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะสรุปกระบวนการไลท์รีแอคชั่นนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการย่อยค่ะ1ไซคลิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์นะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะเกิดขึ้นที่ไทราคอยด์นะคะผลิตภัณฑ์ที่ได้ก็คือ ATP นั่นเองนะคะและใช้โรงควัตถุนะคะใช้ระบบโฟโตซิสเต็ม1นะคะใช้ความยาวคลื่นของแสงนะคะที่700นาโนเมตรค่ะและนะคะนอนไซคลิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์นะคะเกิดขึ้นที่ไทราคอยด์เช่นเดียวกันค่ะแต่ผลิตภัณฑ์ที่ได้นะคะได้ ATP NADPH และออกซิเจนนะคะจากกระบวนการโฟโตไลซิสและโรงควัตถุที่เขาใช้นะคะก็คือโฟโตซิสเต็ม1โฟโตซิสเต็ม2นะคะแต่เรารู้ลึกไปมากกว่านั้นนะคะว่าเขาใช้เพียงระบบโฟโตซิสเต็ม1นะครับเป็นทางผ่านค่ะกระบวนการต่อไปนะคะชื่อว่า Dark Reaction นะคะจะใช้ผลิตภัณฑ์นะคะที่ได้จากกระบวนการ Light Reaction นะคะในการสร้างน้ำตาลนั่นเองนะคะซึ่งกระบวนการ Dark Reaction นะคะเรารู้ดีนะคะในนามของ Kelvin Cycle นั่นเองนะคะเฟสที่1 นะคะเกิดกระบวนการ Carbon Fixation นะคะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะทำปฏิกิริยากับไลบูโลสนะคะ Bisphosphate นะคะหรือ RUBP นะคะได้เป็นโมเลกุลนะคะที่ชื่อว่า3ฟอสโฟกีเซเลตนะคะหลังจากนั้นเนี่ยโมเลกุล3ฟอสโฟกีเซเลตเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงนะครับไปเป็น 1,3 บิสฟอสโฟกีเซเลตนะครับมีการใช้ ATP นะคะที่ได้จากกระบวนการไลท์รีแอคชั่นค่ะและ 1,3 บิสฟอสโฟกีเซเลตนะคะก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นโมเลกุลที่ชื่อว่า G3P นั่นเองนะคะโดยมีการใช้NADPH นะคะที่ได้จากกระบวนการไลท์รีแอคชั่นนะคะ1ตัวของ G3P นะคะจะหลุดนะคะไปยังบริเวณของสโตรมานะคะหรือของเหลวที่อยู่ภายในคอโรพาสนะคะและอีก5ตัวนะคะก็จะมีการรีเจเนเรตนะคะไปเป็น RUBP นะคะวัฏจักรนี้เนี่ยก็จะเกิดวนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าแสงจะหมดนั่นเองค่ะการที่เราจะซินธิซิสนะคะหรือสังเคราะห์กลูโคสขึ้นมาเนี่ยกระบวนการดาร์กรีแอคชั่นเนี่ยจะต้องเกิดถึง2รอบนะคะถึงจะได้โมเลกุลของกลูโคสเนี่ย1โมเลกุลนั่นเองค่ะสรุปกระบวนการดาร์กรีแอคชั่นนะคะหรือเรารู้จักในนามของเคลวินไซเคิลนะคะเกิดขึ้นที่สโตรมานะคะและผลิตภัณฑ์ที่ได้เนี่ยก็คือชูการ์นะคะหรือน้ำตาลกลูโคสนั่นเองค่ะมาดูแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะข้อใดถูกต้องนะคะเกี่ยวกับปฏิกิริยาใช้แสงนะคะถ้าน้องจำได้เนี่ยปฏิกิริยาใช้แสงนะคะหรือ light reaction นะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการย่อยนะคะ1คือ cyclic นะคะ electron transfer product ที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะคือ ATP ค่ะ2ค่ะ non cyclic electron transferproduct นะคะหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะ1 NADPH 2 ATP และออกซิเจนจากกระบวนการโฟโตไลซิสนั่นเองข้อที่1ค่ะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรนะคะผลิตภัณฑ์ที่ได้คือ ATP เท่านั้นข้อนี้ผิดค่ะข้อที่2การถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิตภัณฑ์เป็น NADPH เท่านั้นผิดค่ะ3ค่ะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิตภัณฑ์นะครับเป็น ATP เท่านั้นถูกนะคะต่อไปนะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ NADPH เท่านั้นผิดนะคะและข้อที่5นะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิตภัณฑ์เป็น ATP และ NADPH เท่านั้นผิดนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อที่3ค่ะต่อไปค่ะข้อที่2นะคะข้อใดเป็นคู่ให้และรับอิเล็กตรอนโดยตรงนะคะที่เกิดขึ้นในไลท์รีแอคชั่นของกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะถ้าน้องๆจำได้นะคะตัวที่ทำหน้าที่ในการให้อิเล็กตรอนนะคะได้แก่กลุ่มของคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษใช่ไหมคะและตัวที่ทำหน้าที่ในการรับอิเล็กตรอนนะคะได้แก่ NADP บวกค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อที่4ค่ะกระบวนการโฟโตซินธิซิสนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการค่ะคือกระบวนการใช้แสงและกระบวนการไม่ใช้แสงนะคะกระบวนการใช้แสงนะคะยังถูกแบ่งออกเป็นกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะและกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรนะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรเนี่ยเกิดขึ้นที่ไทราคอยด์ค่ะผลิตภัณฑ์ที่ได้คือ ATP ค่ะและใช้โลหะวัตถุนะคะ

โอโต้ซิสเต็ม1และนอนไซคิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์นะคะเกิดขึ้นที่ไทรคอยด์เช่นเดียวกันค่ะผลิตภัณฑ์ที่ได้นะคะคือ ATP NADPH และออกซิเจนจากกระบวนการโฟโตไลซิสค่ะและโลหะวัตถุที่ใช้นะคะได้แก่โฟโตซิสเต็ม1แล้วก็โฟโตซิสเต็ม2นั่นเองค่ะส่วนกระบวนการดาร์ครีแอคชั่นนะคะเกิดขึ้นที่สโตรมานะคะและผลิตภัณฑ์ที่ได้แก่ชูการ์นั่นเองค่ะสำหรับคำคมวิชาชีววิทยาวันนี้ก็คืองานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลาอาจารย์โคตรช้าไม่มีวันเลิกเร็วขอบคุณค่ะ

0: ตอนที่18ตื่นตัวไม่ตื่นตูมทำไมคุณตามานั่งหนองประจักษ์แบบนี้ล่ะครับรีบกลับเถอะครับคุณตาเร็วๆครับ
1: อะไรกันอยู่ดีตากำลังชมเป็ดยามเช้าเพลินๆทำไมตารีบกลับล่ะ
0: ผมกลัวคุณตาติดโรคโควิดครับโรคนี้ใครเป็นแล้วตายทุกคนนะครับน่ากลัวจริงๆกลับเถอะครับคุณตา
1: เจ้าไปนั่งมานั่งตัวนั้นนะเดี๋ยวตาจะเล่านิทานให้ฟังจะได้หายตกใจตาจะเล่าแล้วนะมีกระต่ายตัวหนึ่งรูปร่างอ้วนกลมน่ารักเหมือนเจ้านี่ล่ะมันนอนหลับอยู่ใต้ต้นตาลอย่างมีความสุขลมเริ่มพัดแรงขึ้นแรงขึ้นลูกตาลตกตุ๊บเจ้ากระต่ายตกใจมาก
2: แว๊กๆช่วยด้วยฟ้าถล่มฟ้าถล่มอยู่ไม่ได้แล้วเพ่นดีกว่า
1: ตกใจตัวเดียวยังไม่พอนะมันยังตะโกนบอกข่าวสัตว์อื่นๆด้วย
2: ทุกคนเอ้ยทุกตัววิ่งหนีเร็วเข้าฟ้าถล่มแล้วข้าได้ยินมากับหูรีบหนีเร็วเข้า
0: แล้วสัตว์อื่นๆหลงเชื่อมันไหมครับคุณตา
1: เชื่อสิทุกตัวไม่ทันคิดก่อนวิ่งหนีตามเจ้ากระต่ายจนหกล้มบาดเจ็บไปตามๆกันบางตัวก็ตกเหวถึงตายเชียวละ
0: น่าสงสารจังครับคุณตาแบบนี้ใครจะช่วยได้ล่ะครับ
1: สัตว์ที่ช่วยได้ก็ต้องเป็นสัตว์ที่มีปัญญาคิดรอบคอบอย่างราชสีห์ไงล่ะ
3: พวกเจ้าช่างวุ่นวายอะไรกันอย่างนี้เกิดอะไรขึ้นพวกเจ้าพาข้าไปดูหน่อยสิฟ้ามันถล่มตรงไหนข้ารู้แล้วฟ้าไม่ได้ถล่มที่ไหนหรอกถล่มที่ใต้ต้นตาลนี่เอง
0: หมายความว่ายังไงล่ะครับคุณตา
1: ก็หมายความว่าราชสีห์รู้แล้วนะสิว่าลูกตาลมันหล่นลงมาทำให้เจ้ากระต่ายตกใจกลัวคิดว่าฟ้าถล่มทำให้สัตว์อื่นๆลำบากไปด้วยเขาเรียกว่าตื่นตูมไงล่ะอยู่ดี
0: ตื่นตูมแปลว่าอะไรครับ
1: ตื่นตูมก็แปลว่ากลัวเรื่องต่างๆโดยไม่คิดให้รอบคอบก่อนไงล่ะการที่เจ้ากลัวโรคโควิดไม่คิดให้รอบคอบมันก็ทำให้เจ้าเป็นกระต่ายตื่นตูมได้นะ
0: แต่โรคนี้มันน่ากลัวจริงๆไม่ใช่หรอครับคุณตา
1: ตาและเจ้าต่างก็สวมหน้ากากนั่งก็ห่างกันแล้วตาก็ไม่มีโรคประจำตัวตอนนี้ก็ยังเช้าอยู่ทั้งสวนมีแต่ตากับเจ้าเท่านั้นตามีเจลล้างมือด้วยนะแล้วเจ้ายังจะกลัวอะไรอีกล่ะ
0: โอ้โหคุณตาข้อมูลแน่นและเตรียมพร้อมมากๆครับ
1: ถ้าเราคิดให้รอบคอบเราก็จะไม่กลัวเกินจริงเขาเรียกว่าตื่นตัวไม่ตื่นตูมไงล่ะ
0: ผมจะจำไว้ครับคุณตาตื่นตัวไม่ตื่นตูมตื่นตัวไม่ตื่นตูม

0: 5มิถุนายนของทุกปีวันที่โลกกำลังส่งสัญญาณบางอย่างถึงเราจุดเริ่มต้นจากวิกฤตสิ่งแวดล้อมที่ทวีความรุนแรงขึ้นองค์การสหประชาชาติจึงกำหนดการประชุมครั้งสำคัญขึ้นในปีพุทธศักราช2515ณกรุงสต็อกโฮล์มประเทศสวีเดนภายใต้หัวข้อสิ่งแวดล้อมของมนุษย์โดยมีผู้แทนเข้าร่วม113ประเทศทั่วโลกการประชุมครั้งนั้นนำไปสู่การก่อตั้งโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติหรือ UNEP พร้อมกำหนดให้วันที่5มิถุนายนของทุกปีเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกเพื่อเฝ้าระวังและติดตามการเปลี่ยนแปลงปลุกจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและร่วมกันฟื้นฟูธรรมชาติให้คงอยู่อย่างสมบูรณ์ประเทศไทยเริ่มต้นก้าวสำคัญในปีพุทธศักราช2518ด้วยการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเพื่อดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติของไทยวันที่5มิถุนายนเป็นวันที่ผู้คนทั่วโลกหันกลับมาฟังเสียงของธรรมชาติอีกครั้งผ่านการดูแลสิ่งแวดล้อมรอบตัวเริ่มต้นง่ายๆด้วยมือของเราทุกคน
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: DNA replication นะคะหรือกระบวนการในการสังเคราะห์หรือจำลอง DNA นะคะกระบวนการสังเคราะห์ DNA นะคะเกิดขึ้นในนิวเคลียสนะคะยกเว้นพวกโปรคาริโอตนะคะเพราะว่ามันไม่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียสนั่นเองค่ะการสังเคราะห์ DNA นะครับเป็นแบบกึ่งอนุรักษ์นะคะหรือเรียกว่า semi conservative model ค่ะเป็นการเพิ่มโมเลกุลนะคะของ DNA จาก1เป็น2นั่นเองนะคะโดยแต่ละโมเลกุลเนี่ยจะมีโพลีนิวคลีโอไทด์สายเดิม1สายนะคะและสายใหม่อีก1สายค่ะเอนไซม์ที่ใช้นะคะใช้ DNA polymerase นะคะใช้เพื่อต่อนะคะสายของ DNA เนี่ยให้ยาวขึ้นนะคะและสายใหม่นะคะที่สร้างเนี่ยทิศทางนะคะจาก5ไป3เสมอค่ะกระบวนการ DNA replication นะคะจะเริ่มจากบริเวณนะคะที่เรียกว่า origin of replication นั่นเองค่ะโดย DNA ของ eukaryote เนี่ยมี origin of replication นะคะอยู่หลายจุดบน DNA ค่ะเรามาเริ่มต้นกันนะคะที่ enzyme helicase นะคะไปจับที่ตำแหน่งของ origin of replication นะคะทำให้นะคะสายของ DNA นะคะแยกออกจากกันนะคะโดยการทำลายพันธะไฮโดรเจนบอนด์นะคะเป็นการทำลายพันธะระหว่าง complementary base pair นั่นเองนะคะทำให้นะคะลักษณะสายของ DNA นะคะเหมือนกับ bubble นั่นเองค่ะสิ่งที่จะได้จากกระบวนการนี้นะคะจะได้ส่วนที่เรียกว่า replication fork นะคะลักษณะของมันเนี่ยจะคล้ายกับ Y shape นั่นเองค่ะต่อไปนะคะ enzyme primase นะคะจะมาทำในการสร้าง RNA primer นะคะในทิศทางจาก5ไป3ค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อ primase เนี่ยสร้าง RNA primer นะคะ enzyme นะคะที่ทำหน้าที่ในการเติมเบสนะคะหรือ nucleotide เนี่ยต่อจาก RNA primer นะคะได้แก่ DNA polymerase 3นั่นเองค่ะเราจะพบนะคะว่าสายที่สร้างมาจากบริเวณของ origin of replication นะคะเราจะพบว่ามันสร้างแบบสมูทนะคะหรือสร้างแบบต่อเนื่องนั่นเองนะคะเราจะเรียกสายนี้นะคะว่า reading strand ค่ะแต่ในขณะเดียวกันนะคะสายที่ถูกสร้างจากบริเวณของ replication fork นะคะลักษณะเนี่ยจะตะกุกตะกักนะคะไม่ต่อเนื่องนั่นเองนะคะเราจะเรียกว่า lagging strand ค่ะและแต่ละ fragment นะคะของ lagging strand นะคะเรายังมีชื่อเรียกอีกนะคะมันเรียกว่า Okazaki fragment นั่นเองค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องการสร้างนะคะ DNA สายใหม่ใช่ไหมคะแต่มันมีองค์ประกอบของ RNA นะคะก็คือเป็นส่วนของ RNA primer นะคะตัวที่จะทำหน้าที่ในการ remove ส่วนของ RNA primer เนี่ยออกก็คือเป็นหน้าที่ของ DNA polymerase 1ค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อ remove ส่วนของ RNA primer เสร็จแล้วเนี่ยก็เติม nucleotide นะคะลงไปด้วยนะคะซึ่ง nucleotide นะคะจะต้อง complementary base pair กับ DNA template ค่ะต่อไปนะคะเราจะพบว่านะคะเมื่อนะมีการ remove นะคะหรือนำส่วนของ RNA primer เนี่ยออกนะคะลักษณะของที่เป็นสายด้านล่างนะคะจะเกิดแกปนะคะหรือช่องว่างอยู่นะคะเพราะฉะนั้นนะคะเอนไซม์ที่ทำหน้าที่ในการเติมนิวเคลียไทด์นะคะสายสั้นๆเพื่อทำให้บริเวณของ lagging strand เชื่อมกันเป็นสายยาวนะคะเป็นหน้าที่ของ DNA ligase นั่นเองค่ะเมื่อสิ้นสุดกระบวนการ DNA replication นะคะเราจะได้สายเก่า1สายนะคะแล้วก็สายใหม่อีก1สายนั่นเองค่ะเป็นลักษณะของ semi conservative model นั่นเองค่ะ เพราะฉะนั้นนะครับมาที่แบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะชิ้นส่วนของ DNA นะครับโมเลกุล1นะครับมีลำดับเบสดังรูปนะคะดังรูปนี้นะคะข้อใดถูกต้องข้อที่1นะคะเขาบอกว่าพันธะไฮโดรเจนนะคะเชื่อมต่อระหว่างไนโตรเจนัสเบส A และ T ในกรอบสี่เหลี่ยมดังรูปข้อนี้ผิดนะคะเพราะว่าการเชื่อมพันธะนะคะจะเป็นการเชื่อมนะคะระหว่างสายบนกับสายล่างนะคะที่อยู่ในลักษณะของแอนตี้พาราเรลกันเองค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยพันธะไฮโดรเจนที่ถูกสร้างนะคะไม่ได้สร้างในแนวนี้นะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันสร้างในแนวทิศทางตรงกันข้ามนั่นเองค่ะต่อไปชิ้นส่วน DNA เกลียวคู่นี้ประกอบด้วยพันธะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนเนี่ย13พันธะถ้าเราจำได้นะคะว่าฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนเนี่ยเป็นการเชื่อมกันระหว่างนิวคลีโอไทด์นะคะวิธีการดูฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนนะคะเราสามารถดูระหว่างเบสได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนที่เราจะพบนะคะใน DNA โมเลกุลนะคะดังรูปเนี่ยจะพบ1 2นะคะ3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13นะคะคำตอบเหมือนจะถูกนะคะแต่จริงๆแล้วผิดเพราะว่า DNA นะคะอยู่เป็น double stranded DNA นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย13นะคะจะต้องคูณ2ไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนเนี่ยจะมีอยู่นะคะ26พันธะนะคะซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อที่3เนี่ยก็ผิดไปด้วยนะคะทีนี้นะคะชิ้นส่วนของ DNA นะคะเกลียวคู่ประกอบไปด้วยพันธะไฮโดรเจนนะคะทั้งหมด34พันธะดูแบบช้าๆนะคะพันธะไฮโดรเจนนะคะเป็นการริงกันระหว่าง complementary base pair นะคะหรือเบสคู่สมนะคะในทิศทางของสายที่ตรงกันข้ามใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องดูนะคะว่าเบส C นะคะกับ G เนี่ยสามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะนะคะส่วนเบส A กับเบส T นะคะสามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนนะคะได้2พันธะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ลองคำนวณดูค่ะอันนี้สร้างได้3นะคะ3 2นะคะ2นะคะ3 3 3 2 3นะคะ2 3 3 2และ2นะคะถ้าเรารวมแล้วเนี่ยสิริรวมนะคะพันธะนะคะของ DNA เกลียวคู่นะคะดังโจทย์นี้เนี่ยจะมีเท่ากับ36พันธะนั่นเองนะคะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อที่4จึงผิดและตอบข้อที่5นั่นเองค่ะข้อที่2ค่ะข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการสังเคราะห์ DNA ค่ะข้อที่1 นะคะ lacking

แฟนนะคะถูกสังเคราะห์อย่างต่อเนื่องนะคะในทิศทางจาก5ไป3นะคะข้อนี้เป็นยังไงคะถูกหรือผิดคะข้อนี้ผิดนะคะเพราะว่า lagging stand นะคะถูกสังเคราะห์แบบไม่ต่อเนื่องนั่นเองค่ะต่อไปนะคะการสังเคราะห์ reading stand นะคะจะเกิดขึ้นพร้อมกับการสังเคราะห์ lagging stand ข้อนี้ถูกไหมคะข้อนี้ถูกต้องนะคะ enzyme นะคะ DNA polymerase นะคะมีหน้าที่ในการสังเคราะห์ reading stand นะคะทิศทางจาก3ไป5ข้อนี้ถูกหรือผิดคะข้อนี้ผิดนะคะเพราะว่าทิศทางในการสังเคราะห์สายใหม่นะคะจะมีทิศทางจาก5ไป3เสมอค่ะข้อที่4นะคะโพลีนิวเคลียไทด์2สายนะคะแยกออกจากกันนะคะโดยการสลายพันธะระหว่างน้ำตาลนะคะกับหมู่ฟอสเฟตนะคะอันนี้จะเป็นหน้าที่ของเอนไซม์เฮอริเคสนะคะถ้าน้องๆจำได้นะคะเอนไซม์เฮอริเคสเนี่ยจะทำหน้าที่ในการสลายพันธะนะคะไฮโดรเจนต่างหากล่ะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อนี้จึงผิดค่ะและเอนไซม์ไลเกสนะคะมีหน้าที่ในการเชื่อมต่อ reading stand นะคะและก็ lagging standให้เป็นสายเดียวกันข้อนี้ถูกหรือผิดคะผิดค่ะจริงๆแล้วนะคะหน้าที่ของเอนไซม์ไลเกสนะคะเป็นการเชื่อมกันของบริเวณโอคาซากิแฟกเมนต์นั่นเองค่ะข้อถัดไปนะคะเขาบอกว่าในการจำลองตัวเองนะคะของ DNA นะคะหรือ DNA replication เนี่ยการจับคู่ระหว่างเอนไซม์และเหตุการณ์ในข้อใดเนี่ยถูกต้องนะคะหน้าที่ของ DNA ไลเกสทำอะไรคะลูกทำหน้าที่ในการเชื่อมนะคะนิวเคลียไทด์ใส่สั้นๆนะคะให้เป็นนะคะโพลีนิวเคลียไทด์สายยาวใช่ไหมคะก็คือเป็นการเชื่อมส่วนของโอคาซากิแฟกเมนต์นั่นเองเพราะฉะนั้น A คู่กับอะไรคะลูก A คู่กับ D ต่อไปนะคะ DNA polymerase 3ค่ะDNA polymerase 3นะคะหน้าที่ของมันก็คือทำหน้าที่ในการที่จะเติมนิวเคลียไทด์นะคะมาเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นนะคะตอบนะคะข้อ4นั่นเองนะคะเป็นการเชื่อมนิวเคลียไทด์นะคะให้ต่อกัน B นะคะคู่กับ C นะคะต่อไปนะคะ hurricane นะคะเป็นเอนไซม์แรกเลยนะคะที่มาจับที่ตำแหน่ง origin of replication ทำให้เกิดการแยกกันของสาย DNA ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะ hurricane เป็นการทำลายพันธะไฮโดรเจนบอนด์ของ complementary base pair ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นข้อ C นะคะคู่กับข้อ A นั่นเองนะคะและ primase นะคะทำหน้าที่ในการสร้าง RNA primer นะคะ D จึงคู่กับ B นะคะมาดูช้อยซีว่าอะไรเป็นไปตามที่เราคิดไว้บ้างคะ A คู่กับ D นะคะ B คู่กับ C ค่ะ C คู่กับ A นะคะและ D นะคะคู่กับ B เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ4ค่ะการสังเคราะห์ DNA นะคะเกิดขึ้นในนิวเคลียสค่ะและเป็นแบบเซมิคอนเซอร์เวทีฟโมเดลนะคะหรือเป็นแบบกึ่งอนุรักษ์ค่ะอาศัยเอนไซม์ DNA polymerase 3ค่ะและนะคะยังสร้างสายใหม่นะคะทิศทางจาก5พามนะคะไป3พามเสมอนะคะเพิ่มเติมค่ะ reading stand นะคะจะเป็นการสร้างสายใหม่แบบต่อเนื่องนะคะในขณะที่ lagging stand นะคะจะเป็นการสร้างสายใหม่แบบไม่ต่อเนื่องค่ะสำหรับคำคมวิชาชีววิทยาวันนี้นะคะ DNA ยังมี ATCG ส่วนหัวใจนี้นั้นมีแต่ U

0: รูดปรื้นรูดปรื้นรูดบัตรเครดิตเพลินอาจก่อวิกฤตการเงินให้อย่างไม่รู้ตัวได้โดยเฉพาะการผิดชำระหนี้บัตรเครดิตนั้นเรื่องใหญ่กว่าที่คิดครับสัญญาณเตือนว่าเรากำลังเข้าสู่วิกฤตทางการเงินจากการรูดบัตรเครดิตคือการจ่ายหนี้ไม่ไหวเริ่มจากการจ่ายขั้นต่ำจ่ายล่าช้าไปจนถึงการผิดนัดชำระสำหรับการจ่ายค่าบัตรเครดิตจะล่าช้าได้ไม่เกิน90วันหากจ่ายหลังจาก90วันไปแล้วจะกลายเป็นหนี้เสียหรือติดเครดิตบูโรทันทีโดยที่ทางธนาคารหรือสถาบันการเงินของบัตรนั้นๆจะขึ้นสถานะไว้ในบัตรแบบอัตโนมัติหากเราผิดนัดชำระหนี้บัตรเครดิตเราจะเจออะไรบ้างการโดนทวงถามจากเจ้าหนี้ในรูปแบบต่างๆโทรศัพท์จดหมายอีเมลไปจนถึงการทวงหนี้ที่บ้านซึ่งตามพรบ.การทวงถามหนี้พุทธศักราช2558ระบุไว้ว่าเจ้าหนี้สามารถทวงหนี้ได้ไม่เกินวันละ1ครั้งในช่วงวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 นถึง 20:00 นวันหยุดเวลา 8:00 นถึง 18:00 นหากเรายังไม่ชำระหนี้ทางเจ้าหนี้จะดำเนินคดีกับลูกหนี้ส่งหมายศาลมาที่บ้านซึ่งหนี้บัตรเครดิตมีอายุความ2ปีหมายศาลก็จะมาภายใน2ปีนี้โดยนับอายุความตั้งแต่ผิดนัดชำระหนี้ครั้งแรกทำอย่างนั้นไม่ได้นะครับเพราะการผิดนัดชำระหนี้บัตรเครดิตถือเป็นคดีแพ่งถึงแม้ว่าคดีจะขาดอายุความแล้วเจ้าหนี้ก็สามารถฟ้องร้องบังคับคดีได้นั่นหมายความว่าถ้ายังเป็นหนี้กันอยู่ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีแม้จะขาดอายุความหากยังไม่ชำระหนี้ให้แล้วเสร็จก็ยังคงเป็นหนี้กันตลอดไปนั่นหมายความว่าการไม่ชำระหนี้บัตรเครดิตมีสิทธิ์ถูกอายัดทรัพย์ตามกรมบังคับคดีถูกฟ้องล้มละลายอายัดเงินเดือนดังนั้นทางออกที่ดีของลูกหนี้บัตรเครดิตคือการชำระหนี้ซึ่งกฎหมายไทยนั้นคำนึงถึงสิทธิและหน้าที่ของลูกหนี้และเจ้าหนี้ในกระบวนการยุติธรรมอย่างเต็มที่ครับโดยลูกหนี้สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้กับทางสถาบันการเงินเพื่อหาทางออกร่วมกันระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้ได้ตั้งแต่ก่อนเข้าสู่กระบวนการฟ้องศาลโดยการติดต่อขอไกล่เกลี่ยหนี้กับสถาบันการเงินธนาคารหรือกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินหากเป็นกรณีที่อยู่ในกระบวนการฟ้องศาลลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถไกล่เกลี่ยผ่านกระบวนการในชั้นศาลโดยศาลมีหน้าที่ให้ความเป็นธรรมกับทั้ง2ฝ่ายและในกรณีที่คำพิพากษาให้ลูกหนี้ชำระหนี้คืนกับทางเจ้าหนี้หากลูกหนี้ต้องการไกล่เกลี่ยนั้นสามารถติดต่อกรมบังคับคดีเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินสุดท้ายครับระเบียบวินัยทางการเงินเป็นสิ่งสำคัญอย่าลืมว่าเป็นหนี้ต้องใช้ตระหนักรู้ในสิทธิ์ของตนอย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงๆแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ไกล่เกลี่ยกันได้เพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดร่วมกันสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ็คิดว่ามันคือลำโพงสมัยก่อนค่ะ
1: โอ้ยไม่มีจินตนาการเลยปู่เราเคยเป็นทหารนะท่านก็ต้องส่งรหัสลับดังนั้นมันคือเครื่องส่งรหัสลับใช่ไหมครับ
2: ปู่เฉลยก็ได้นี่เขาเรียกว่าวิทยุ
1: วิทยุวิทยุมันต้องแบบที่อยู่ในรถคุณพ่อไม่ใช่หรอครับ
2: เด็กๆคงเคยเห็นแต่ในรถสินะสมัยก่อนก็มีเป็นเครื่องแบบนี้แหละเอาไว้ฟังเพลงฟังข่าวฟังละครมีหลายคลื่นเลยนะแต่คลื่นที่ปู่ชอบมากที่สุดก็คือวิทยุอสของในหลวงรัชกาลที่9นะ
0: ของในหลวงรัชกาลที่9เหรอคะ
2: ใช่ท่านทรงเปิดแผ่นเสียงเองมีรายการให้ความรู้ให้ข่าวสารบางวันก็ทรงนำวงดนตรีบรรเลงสดแถมเวลาเกิดโรคร้ายแรงหรือภัยพิบัติท่านก็ใช้วิทยุนี่แหละช่วยเหลือประชาชนด้วยนะ
1: ใช้วิทยุช่วยเหลือประชาชนเหรอครับ
2: ใช่แล้วล่ะเอ๊ะจะเครื่องนี้ยังใช้ได้อยู่ไหมนะเดี๋ยวปู่ไปหาถ่ายมาลองใส่ดูก่อนนะ
0: สงสัยใช่ไหมว่าท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนได้ยังไง
1: เออ

0: แหลมตะลุมพุกจังหวัดนครศรีธรรมราชพุทธศักราช2505
1: พอจะพบหม้อหุงข้าวบ้างไหมพ
2: ่
1: ออ
2: ายไม่พบไอ้ไรที่ใช้ได้เลยนี
3: ่แม่แม่แม่นุ้ยพบน้องน่าแล้วนี
1: ่ทั้งบ้านทั้งโรงเรียนก็พังเม็ดอาหารก็ไม่มีอีกกินแล้วเราอีกอยู่กันเปลือพ่อ

0: ถานการณ์มลภัยในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศค่อยทุเลาแล้วแต่ยังมีชาวบ้านอีกมากมายที่ขาดแคลนอาหารและที่อยู่อาศัยแต่ก็คงอีกไม่นานนะครับเพราะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้วิทยุอส.เป็นแหล่งกระจายข่าวชวนผู้มีจิตศรัทธามาบริจาคในโครงการทำบุญกับในหลวงทำให้มีประชาชนเป็นจำนวนมากนำอาหารเครื่องใช้รวมถึงเงินมาบริจาคแก่ผู้ประสบภัยและน่าจะเหลือพอใช้ในการสร้างโรงเรียนใหม่ด้วย
1: แลจ้ะแม่ถึงพระองค์ที่อยู่ไกลจากพวกเราแต่ก็ทรงใช้วิทยุระดมความช่วยเหลือตรงมาถึงพวกเราที่นี่เพราะฉะนั้นพวกเราอีท้อไม่ได้นะแม่
2: แล้วใส่เรียบร้อยแล้วอ้าวหายไปไหนกันมาน่ะปู่ใส่ทานแล้วละแต่ก็ไม่ติดสงสัยจะพังแล้วระวังเนี่ย
3: ปู่ครับที่ปู่บอกว่าในหลวงรัชกาลที่9ท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนอันนี้คือตอนที่มีพายุที่ภาคใต้ใช่ไหมครับ
2: โอ้นี่รู้ด้วยเหรอเนี่ยใช่แล้วละและเหตุการณ์นั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นให้ท่านโปรดเกล้าให้จัดตั้งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยธรรมชาติต่างๆเด็กๆเคยได้ยินชื่อโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ไหมล่ะ
4: เคยค่ะ
2: นั่นละโรงเรียนนี้ก็จัดตั้งจากทุนของมูลนิธินี่แหละแล้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์แห่งแรกก็อยู่ที่แหลมตะลุมพุกนี่เองนอกจากนั้นท่านก็ทรงใช้วิทยุสมัครเล่นในการทรงงานเพื่อคอยดูแลทุกสุขและช่วยเหลือประชาชนมาตลอดอ้าวมีเพลงโอ้ยยังใช้ได้นี่ฟังสินี่ก็บทเพลงของท่านจนถึงทุกวันนี้ท่านก็ยังสื่อสารกับพวกเราอยู่เลยนะ
3: วิทยุอส.คือคลื่นวิทยุของในหลวงรัชกาลที่9ที่ทรงจัดรายการให้ประชาชนได้ฟังบทเพลงข่าวสารและสาระความรู้ต่างๆทั้งยังใช้เพื่อเชิญชวนให้ผู้คนส่งความช่วยเหลือให้แก่ผู้ประสบภัยในเวลาที่มีภัยธรรมชาติช่วยให้คนไทยผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากมาได้

0: อันนั้นใช่คนที่เคยเล่าว่าที่บ้านล้มละลายตอนวิกฤตเศรษฐกิจหรือเปล่าอะ
1: เป็นหนี้ขนาดนั้นแล้วเขาผ่านมาได้ยังไงเหรอคะ
2: ขายดีจนทอดไม่ทันขนาดนี้ขยายร้านได้แล้วมั้ง
3: เปิดสาขาเพิ่มเยอะๆจะได้ใช้หนี้ได้ไวๆไง
4: แบบนี้ดีแล้วครับผมไม่อยากซ้ำรอยเดิม3ห่วง2เงื่อนไข
1: 3ห่วง2เงื่อนไขคืออะไรอะอธิบายหน่อยได้ไหมคะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์ความสัมพันธ์และฟังก์ชันคืออะไรมีองค์ประกอบอะไรสำคัญบ้างเดี๋ยววันนี้พี่บูมจะมาอธิบายให้ฟังกันครับในเรื่องความสัมพันธ์และฟังก์ชันนะครับความสัมพันธ์นะครับคือ R ครับซึ่ง R นะครับเป็นเซตของคู่อันดับที่เป็นสับเซตของผลคูณคาร์เทเชียน A cos B ครับยกตัวอย่างเช่นนะครับในความสัมพันธ์นี้ครับเราได้ส่ง2ในเซตของ A เนี่ยไปยัง3แล้วก็3ส่งไป4 4ส่งไป5นะครับเราจะสามารถเขียนเซตของคู่อันดับได้เป็นอย่างนี้นะครับ R จะเท่ากับเซตของ2ส่งไป3ครับ3ส่งไป4และ4ส่งไป5นะครับซึ่งความสัมพันธ์นี้เนี่ยมันก็จะมีโดเมนและเลนจ์ใช่ไหมครับซึ่งโดเมนนะครับคือเซตของค่าความเป็นไปได้ทั้งหมดของ x ในความสัมพันธ์ R ครับโดยที่เมื่อเราแทนค่า x ลงไปแล้วเนี่ย y ยังเป็นจริงอยู่ครับหรือเป็นจำนวนจริงอยู่นั่นเองครับเลนส์นะครับคือเซตความเป็นไปได้ทั้งหมดของ y ครับในความสัมพันธ์ R โดยเมื่อเราแทนค่า y ลงไปแล้วเนี่ย x ยังเป็นจำนวนจริงอยู่ครับสมมติในตัวอย่างนี้นะครับโดเมนของเรานะครับก็จะเป็น2 3 4ครับและเลนส์ของเรานะครับจะเป็น3 4 5ครับและมีเงื่อนไขที่น่าสนใจนะครับสำหรับเซตที่มีความเป็นไปได้อีกแบบอื่นนะครับก็คือ square root x เนี่ย x ภายในของมันเนี่ยจะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ครับค่าสมบูรณ์ x นะครับจะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ครับรากที่คู่ของ x นะครับจะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ครับ x ยกกำลังคู่นะครับจะมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ครับและอีกตัวนึงเลยที่สำคัญก็คือ a ส่วน b นะครับ b ต้องไม่เท่ากับ0นั่นเองครับเศษส่วนใช่ไหมครับส่วนต้องไม่เท่ากับ0เรามาลองดูโจทย์ปัญหาง่ายๆกันก่อนนะครับข้อนี้นะครับเขาบอกว่าจงหาโดเมนและเลนส์ของ y โดยที่ y นะครับเท่ากับ 2x บวก 3 ส่วน 4x ลบ 1 นะครับในข้อนี้นะครับมีจุดที่จะทำให้ y นะครับไม่ใช่จำนวนจริงอยู่นั่นก็คือ 4x ลบ 1 เนี่ยต้องไม่เท่ากับ0ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเงื่อนไขเนี้ยเราจะเอามาตั้งใหม่นะครับก็คือ 4x ลบ 1 เนี่ยจะต้องไม่เท่ากับ0ครับแปลว่า 4x จะต้องไม่เท่ากับ1ครับและ x เนี่ยจะต้องไม่เท่ากับ1ส่วน4นั่นเองครับซึ่งเงื่อนไขนี้นะครับจะทำให้โดเมนของเรานะครับเป็นเซตของจำนวนจริงที่ไม่มี1ส่วน4นั่นเองครับต่อไปนะครับเราจะหาเลนส์ใช่ไหมครับซึ่งเลนส์นะครับเราจะต้องเปลี่ยนรูปฟังก์ชันใหม่นะครับให้อยู่ใน x เท่ากับ y ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องคูณ 4x ลบ 1 เนี่ยขึ้นไปนะครับก็จะกลายเป็น 4xy ลบ y นะครับจะเท่ากับ 2x บวก 3ครับและเราต้องการ x ให้อยู่ฝั่งเดียวกันใช่ไหมครับเราก็จะย้าย 2x มาฝั่ง y แล้วก็ย้ายลบ y เนี่ยไปอีกฝั่งนึงนะครับก็จะกลายเป็น 4xy ลบ 2x เท่ากับ y บวก 3ครับดึงตัวประกอบร่วมนะครับก็คือ x ออกมาครับก็จะเป็นเหลือ cy ลบ 2เท่ากับ y บวก 3นั่นเองครับแปลว่า x เนี่ยจะเท่ากับ y บวก 3 ส่วน 4y ลบ 2ครับและในสมการนี้นะครับมันจะมีตัวที่จะทำให้ x ไม่เป็นจริงอยู่นั่นก็คือ 4y ลบ 2เนี่ยต้องไม่เท่ากับ0ใช่ไหมครับแล้วก็จะไปตั้ง 4y ลบ 2เนี่ยจะต้องไม่เท่ากับ0ครับโดยที่ 4y เนี่ยจะต้องไม่เท่ากับ2 y ก็จะไม่เท่ากับ2ส่วน4หรือ1ส่วน2นั่นเองครับและเรานะครับก็จะสามารถสรุปได้ว่าเลนส์ในข้อนี้นะครับจะเป็นจำนวนจริงครับที่ไม่มี1ส่วน2นั่นเองครับพอจะเข้าใจคร่าวๆแล้วใช่ไหมครับเราจะมีตัวอย่างที่จะใช้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องโดเมนในเลนส์อีกข้อนึงนะครับนั่นก็คือข้อนี้ครับให้ R นะครับแทนเซตของจำนวนจริงครับและให้ R1 นะครับเป็นความสัมพันธ์ R1 ครับโดยที่ xy นะครับใน R1 เนี่ยมีเงื่อนไขว่า y เนี่ยจะเท่ากับ square root 3 - x บวก square root 3 - x ครับในความสัมพันธ์ R2 นะครับโดยที่ xy เนี่ยเป็นสมาชิกของ R2 โดยมีเงื่อนไขว่าค่าสมบูรณ์ y เนี่ยจะเท่ากับค่าสมบูรณ์ x บวก1ครับและโจทย์เนี่ยเขาต้องการให้ a เนี่ยเป็นโดเมนของ R1 ครับและให้ b เนี่ยเป็นเลนส์ของ R2 และเขานะครับต้องการหาเซตของ -b นะครับว่าเป็นเซตใดครับแปลว่า a เนี่ยเท่ากับโดเมนของ R1 นะครับและ b เนี่ยเป็นเลนส์ของ R2 จากนั้นนะครับใน R1 เนี่ยเราต้องการหาโดเมนใช่ไหมครับอ้างสมการมาก่อนนะครับจาก y เท่ากับ square root 3 - x บวก square root 3 - x จะได้ว่าเงื่อนไขที่ทำให้สมการนี้นะครับเป็นจริงก็คือภายใน square root เนี่ยต้องมากกว่าเท่ากับ0ใช่ไหมครับก็จะได้เป็น3 - x เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ0และ3 - x เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ0ครับแล้วก็ย้าย3ย้าย x นะครับก็จะกลายเป็น3เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ x และ x นะครับมากกว่าหรือเท่ากับลบ -3 นะครับและเมื่อเรามาเขียนในเส้นจำนวนจริงนะครับเราก็จะมีเส้นจำนวนจริงใช่ไหมครับมีจุดที่เป็นลบ -3 แล้วก็มีจุดที่เป็น -3 นะครับจากนั้นนะครับเราจะเอาช่วงที่ x เนี่ยน้อยกว่า -3 และ x เนี่ยมากกว่าลบ -3 นะครับก็คือช่วงนี้ครับแปลว่า a นะครับจะเท่ากับเซตของปิดลบ -3 ไปจนถึง -3 นั่นเองครับต่อไปนะครับเราจะมาดู b นะครับซึ่ง b นะครับคือเลนส์ของ r 2ใช่ไหมครับเราต้องมาดูที่ความสัมพันธ์ของ r 2นะครับเลนส์นะครับคือการที่เราจะเขียน x ให้อยู่ในรูปของ y นะครับเพราะฉะนั้นนะครับจากสมการนะครับค่าสมบูรณ์ของ y นะครับเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ x บวก1ครับเราก็จะมาเปลี่ยน x ให้อยู่ในรูปของ y นะครับย้ายข้างครับก็จะได้เป็นค่าสมบูรณ์ x จะเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ y นะครับลบด้วย1ค่าสมบูรณ์ x นะครับเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ y ลบด้วย1ใช่ไหมครับแปลว่าค่าสมบูรณ์ของ y ลบด้วย1เนี่ยจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0นั่นเองครับเราก็จะได้ว่าค่าสมบูรณ์ของ y ลบ1นะครับจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0ครับแล้วก็ย้ายข้างนะครับก็จะได้เป็นค่าสมบูรณ์ของ y นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1นั่นเองครับแปลว่าเราก็จะสามารถเขียนคำตอบได้เป็น y นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1หรือ y นะครับน้อยกว่าหรือเท่ากับลบ1ใช่ไหมครับแปลว่าถ้าเรามาเขียนเป็นเส้นจำนวนนะครับก็จะได้เป็นแบบนี้ครับก็คือมีจุดลบ1มีจุด1นะครับแล้วก็คำตอบนะครับจะอยู่ในช่วงก่อนลบ1นะครับแล้วก็คำตอบนะครับจะอยู่หลังจากจุด1ไปนะครับหรือถ้าเราเขียนอยู่ในรูปของเซตนะครับ b จะเท่ากับลบอินฟินิตี้นะครับจนถึงปิดลบ1ครับยูเนียนกับปิด1นะครับจนถึงอินฟินิตี้ครับสิ่งที่โจทย์ต้องการนะครับคือเซตของ a ลบ b นะครับดังนั้นนะครับเราจะมาวาดเส้นจำนวนกันนะครับเราต้องมีจุดลบ -3 ลบ -1 1แล้วก็3ใช่ไหมครับโดยในเซตของ a นะครับมันคือช่วงของลบ -3 จนถึง -3 โดยในเซตของ b นะครับก็คือจุดลบอินฟินิตี้นะครับจนถึงจุดลบ -1 ครับแล้วก็ยูเนียนกับ1จนถึงอินฟินิตี้ถูกไหมครับแล้วเรานะครับจะเห็นได้ว่าเส้นจำนวน2อันนี้นะครับมีจุดที่ไม่ซ้อนทับกันอยู่นะครับคือจุดนี้ครับหรือช่วงนี้นั่นเองครับแปลว่านะครับเราจะได้เซต a ลบ b เนี่ยเป็นช่วงนี้นั่นก็คือช่วงเปิดลบ1จนถึง1นั่นเองครับจากคำตอบข้อนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าโดเมนในเลนส์นะครับเราจะสามารถหาได้จากเงื่อนไขที่น่าสนใจของ x และ y ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเงื่อนไขที่น่าสนใจพวกนี้เนี่ยเป็นจุดสำคัญนะครับในการหาค่าโดเมนในเลนส์ในเรื่องของฟังก์ชันเลยครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ที่3เพลิดเพลินวรรณยุกต์ที่สวนสาธารณะเย็นวันเสาร์ที่แสนสดใสสีเมืองมีขิดและบัวแดงได้ปั่นจักรยานคู่ใจมาหยุดที่หน้าบ้านของอยู่ดี
5: อยู่ดีอยู่ดีไปปั่นจักรยานที่หนองประจักษ์กันมา
6: พวกเธอทำการบ้านเสร็จแล้วหรอ
7: ยังแต่พวกเราว่าจะเอาการบ้านไปนั่งทำที่หนองประจักษ์ด้วยไปไหม
6: ดีเหมือนกันฉันยังไม่ค่อยเข้าใจการบ้านเท่าไหร่พวกเธอจะได้อธิบายให้ฉันฟัง
4: เมื่อถึงสวนสาธารณะหนองประจักษ์เด็กๆก็พากันไปนั่งใต้ต้นไม้ใหญ่และลงมือทำการบ้านกัน
5: กากากากา
8: ไม่ใช่กากากากากาย
5: ากจังทำไมมันต้องมีหลายเสียงขนาดนี้ล่ะเนี่ย
6: ใช่แล้วเสียงกับรูปบางคำก็ไม่เหมือนกันด้วยนะ
5: อักษรสูงผันได้3เสียง
6: ผันได้2เสียงไม่ใช่หรอ
5: ก็ในหนังสือบอกว่า3เสียง
6: หนังสือของฉันก็บอกว่า2เสียงนี่ไง
5: ไม่ใช่3เสียงตั้งหาก
9: ไม่ต้องเถียงกันจ้ะเด็ก
10: ๆคุณผีเสื้อ
9: ฉันได้ยินพวกหนูเถียงกันเรื่องนี้มาสักพักละฉันเก่งเรื่องเสียงวรรณยุกต์มากเลยนะถ้าพวกหนูไม่รังเกียจเดี๋ยวฉันช่วยอธิบายให้ฟังดีไหม
10: ดีค่ะ
9: ก่อนอื่นพวกหนูรู้ไหมว่าในภาษาไทยมีเสียงวรรณยุกต์กี่เสียงและมีเสียงอะไรบ้าง
8: 5เสียงค่ะเสียงสามัญเอกโทตรีและจัตวาค่ะ
9: เก่งมากจ้ะแต่รูปวรรณยุกต์เรามีเพียง4รูปเท่านั้นนะแล้วเด็กๆคนไหนรู้บ้างว่าวรรณยุกต์เสียงไหนไม่มีรูป
7: ผมรู้ครับเสียงสามัญครับ
9: ใช่จ้ะแล้วทุกคนอยากผันเสียงวรรณยุกต์กันไหมล่ะจ๊ะ
5: อยากค่ะพวกเรายังผันกันไม่ค่อยเก่งเลยค่ะ
9: งั้นมาเริ่มกันก่อนอื่นให้ทุกคนยกมือขวาขึ้นมาต่อไปนี้นี่คือนิ้ววิเศษเราจะเริ่มที่อักษรกลางสระเสียงยาวกันนะทุกคนฉันจะกำหนดเสียงวรรณยุกต์ตามนิ้วต่อไปนี้

0: กากากากาก
1: ากากากากา
0: อักษรกลางสระเสียงยาวผันได้กี่เสียงจ๊ะ
2: 5เสียงค่ะแล้วถ้าเป็นอักษรกลางสระเสียงสั้นไม่ได้ผันได้5เสียงแบบนี้หรอคะ
0: ไม่จ้าอักษรแต่ละหมู่เมื่อผสมสระเสียงยาวหรือสระเสียงสั้นจะได้เสียงวรรณยุกต์ที่แตกต่างกันอักษรกลางสระเสียงสั้นผันได้แค่4เสียงคือกะกะกะกะ
1: กะกะกะกะ
3: เสียงเอกโทตรีจัตวาใช่ไหมครับ
0: ใช่จ้าต่อมาอักษรสูงสระเสียงยาวจะผันได้3เสียงคือขาข้าขาคือเสียงเอกโทจัตวาส่วนอักษรสูงสระเสียงสั้นจะผันได้แค่2เสียงคือขาข้าคือเสียงเอกโทคราวนี้หนู2คนที่เถียงกันคงรู้แล้วนะว่าอักษรสูงผันได้กี่เสียง
4: ครับ
0: หมู่สุดท้ายคืออักษรต่ำอักษรต่ำสระเสียงยาวผันได้3เสียงคือคาค่าค้าเด็กๆลองดูที่นิ้วแล้วลองทายซิว่ามีเสียงวรรณยุกต์อะไรบ้าง
2: คาค่าค่าค้าขาเสียงสามัญโทแล้วก็ตรีใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องแล้วจ้าส่วนอักษรต่ำสระเสียงสั้นผันได้3เสียงคือค่าค้าขาคือเสียงโทตรีจัตวา
1: ค่าค้าขา
4: โอ้ยทำไมมันยากอย่างนี้ล่ะครับ
0: ไม่ยากเกินไปหรอกจ้าเอางี้ฉันจะบอกเคล็ดลับอย่างหนึ่งให้เราสามารถใช้แนวเทียบโดยเทียบกับเสียงของอักษรกลางได้เช่นปอปอปอปอปอคราวนี้ฉันอยากรู้ว่าคำว่าท่อมีเสียงวรรณยุกต์ใด
2: ปอปอปอปอปอท่อท่อเสียงโทเหมือนป้อใช่ไหมคะ
0: ใช่จ้ะแล้วคําว่าถอล่ะเสียงวรรณยุกต์อะไร
3: ปอปอปอปอปอถอถอเสียงจัตวาใช่ไหมครับ
0: ถูกต้องจ้ะเสียงเดียวกันแต่เขียนรูปวรรณยุกต์ต่างกันเพราะคนละหมู่อักษรภาษาไทยของเรามีความสวยงามทางด้านเสียงมากเลยนะเพราะเรามีเสียงวรรณยุกต์ซึ่งเหมือนเสียงดนตรีคำเดียวกันถ้าใช้รูปวรรณยุกต์ต่างกันจะได้เสียงที่ต่างกันและความหมายก็ต่างกันด้วยอย่างเช่นขาวข่าวข้าวเห็นไหมว่าเสียงวรรณยุกต์ต่างกันความหมายคนละอย่างกันเลยเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องฝึกเขียนและฝึกอ่านทุกวันนะจ๊ะ
1: ค่ะขอบคุณมากนะคะ
5: หลังจากได้ฟังคุณผีเสื้อแสนสวยอธิบายเกี่ยวกับการผันเสียงวรรณยุกต์แล้วเด็กๆต่างช่วยกันฝึกผันเสียงวรรณยุกต์อย่างแข็งขันและช่วยกันทำการบ้านจนเสร็จจากนั้นทั้ง4คนจึงปั่นจักรยานกลับบ้านอย่างมีความสุข

0: อนที่10สนุกกับคำคล้องจอง
1: เด็กๆคะวันนี้คุณครูจะพาไปทัศนศึกษาที่สวนสัตว์ขอนแก่นนะคะแต่ระหว่างทางเราจะแวะเที่ยวที่ทะเลบัวแดงด้วยจ้ะ
2: เย้
1: ไหนใครเคยไปทะเลบัวแดงบ้างคะ
2: หนูค่ะหนูค่ะ
1: บัวแดงลองเล่าให้เพื่อนๆฟังสิจ้าว่ามันสวยแค่ไหน
2: ได้ค่ะคุณแม่หนูเคยพาไปค่ะคุณครูคุณแม่บอกว่าจะพาไปดู

0: ว่าชื่อหนูหมายความว่ายังไงค่ะพอไปถึงที่นั่นนะคะสวยมากเลยค่ะทุกที่ในน้ำมีแต่ดอกบัวสีแดงเต็มไปหมดและกว้างเหมือนทะเลเลยค่ะ
1: ว้าวอยากเห็นจังเลยครับ
2: ใจเย็นๆจ้ะเด็กๆกว่าจะถึงที่นั่นน่าจะประมาณ1ชั่วโมงถ้าอย่างนั้นเรามาเล่นเกมกันดีกว่าค่ะ
1: เย
3: ้ๆหนูอยากเล่นเกมต่อคำคล้องจองที่คุณครูเคยพาเล่นในห้องเรียนค่ะสนุกดี
4: ผมก็ชอบครับคุณครู
2: เอาล่ะงั้นระหว่างเดินทางไปทะเลบัวแดงเรามาเล่นเกมต่อคำคล้องจองกันนะคะก่อนอื่นเด็กๆยังจำได้ไหมคะว่าคำคล้องหมายถึงอะไร
5: ผมจำได้ครับคำคล้องจองหมายถึงคำที่มีเสียงสระเดียวกันถ้ามีตัวสะกดจะอยู่มาตราเดียวกันพยัญชนะต้นหรือต่างกันก็ได้มีเสียงวรรณยุกต์ต่างกันก็ได้ครับ
2: แล้วรู้หรือเปล่าว่าคำคล้องจองมีความสำคัญยังไงคะ
4: ใช้ในการแต่งกลอนครับ
0: เขาเรียกว่าคำประพันธ์ใช่ไหมคะคุณครู
2: ถูกต้องทั้งสองคนเลยค่ะแล้วจำได้ไหมคะว่าคำคล้องจองมีกี่ลักษณะสีเมืองตอบได้ไหมครับ
5: มี4ลักษณะครับคำคล้องจอง1พยางค์2พยางค์3พยางค์และ4พยางค์ครับ
2: เก่งมากค่ะไหนเด็กๆลองยกตัวอย่างคำคล้องจอง1พยางค์ให้ครูฟังหน่อยสิคะ
3: คำว่าเหนียวกับเหลียวเขียวกับเสี้ยวค่ะครู
0: คำว่าเคาะกับหมอแล้วก็คำว่าง้อกับเจาะค่ะ
3: คุณครูคะแล้วคำว่าจุนเจือกับเผื่อแผ่ใช้คำคล้องจองหรือเปล่าคะ
2: ใช่ค่ะทั้งสองคำนี้เป็นคำคล้องจองสองพยางค์ค่ะเป็นคำที่มีสองพยางค์พยางค์สุดท้ายของกลุ่มคำแรกมีเสียงคล้องจองกับพยางค์แรกหรือพยางค์ที่สองของกลุ่มคำถัดไปค่ะ
3: อ๋อถ้าอย่างนั้นคำว่าดารากับคำว่าอาสาก็ถูกใช่ไหมคะ
5: คำว่าดินดีมีทองนกร้องของหายก็ใช่คำคล้องจองสองพยางค์ใช่ไหมครับ
2: ถูกต้องค่ะเก่งมากเลยทุกคนแล้วคำนี้ล่ะคะเด็กๆเมืองไทยเมืองทองปรองดองกันไว้ใช่คำคล้องจองไหมคะ
5: ใช่ครับครู
4: ไม่น่าจะใช่นะครับมีตั้งหลายพยางค์จะเป็นคำคล้องจองได้ยังไงหรอ
2: ได้สิคะอยู่ดีลืมไปหรือเปล่าที่ครูเคยสอนว่าคำคล้องจองแบบสี่พยางค์ก็มีไงคะ
4: อ๋อจำได้แล้วครับมันมีคำคล้องจองแบบสามพยางค์อีกด้วยใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะไหนอยู่ดีลองยกตัวอย่างคำคล้องจองแบบสามพยางค์สิคะ
4: คำว่าเดินคนเดียวแสนเปลี่ยวใจถูกไหมครับ
2: ถูกต้องค่ะเอาละทีนี้ทุกคนคงจำลักษณะคำคล้องจองได้แล้วนะคะเรามาเริ่มเล่นเกมกันเลยดีกว่าค่ะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วปรบมือ3ครั้งค่ะร้องคำว่าเย่ค่ะ
1: เย่
2: เอาล่ะเราจะเริ่มที่ครูก่อนนะคะหลังจากนั้นเป็นบัวแดงตามด้วยสีเมืองมีขีดและสุดท้ายคืออยู่ดีนะคะให้เริ่มจากคำคล้องจองสองพยางค์ก่อนนะคะเมื่อพูดคำนั้นเราต้องปรบมือไปด้วยเช่นครูบอกว่าน้ำฝนครูจะต้องปรบมือไปด้วยพร้อมนะคะเริ่มค่ะน้ำฝน
0: สนใจ
5: ไฟรู
3: ้ดูแล
4: แม่ยาย
2: ลายมือ
0: ถือปืน
5: ยืนยาว
3: ชาวเมือง
4: ชาวเมืองสระเอือตามด้วยตัวสะกดแม่กงผมคิดไม่ออกครับ
3: คำว่าชาวเมืองก็ต่อด้วยคำว่าเรื่องเยอะใช่ไหมคะ
2: เก่งมากจ้าถ้าอย่างนั้นลองคำคล้องจองที่เป็นสามพยางค์นะคะจะยากขึ้นแล้วนะคะพร้อมหรือยังเริ่มด้วยคำอะไรดีนะอ่ะครูนึกออกละคำว่าหอมข้าวหลามต่อที่อยู่ดีเลยค่ะ
4: ตามใจฉัน
0: ฝันว่าหิว
5: ปลิวตามลม
3: ชมดอกไม
2: ้ไส้ดินสอ
4: พ่อแม่ผม
0: ลงใต้ปีก
5: หลีกให้พ้น
3: คนไม่ดี
4: พี่สอนน้อง

0: เยี่ยมมากเลยค่ะทุกคนรอบนี้ไม่มีใครผิดเลย
1: คุณครูค่ะรอบต่อไปขอแบบ4พยางค์เลยนะคะเริ่มที่หนูก็ได้ค่ะ
0: ได้ค่ะงั้นเริ่มที่หมีขิดนะคะตามด้วยอยู่ดีครูบัวแดงแล้วก็สีเมืองนะคะพร้อมนะคะเริ่มได้ค่ะ
1: ทรัพย์สินเงินทอง
2: ของใช้ในบ้าน
0: ร้านขายไก่ย่าง
3: ข้างฉันสองชั้น
4: วันนี้ไปเที่ยว
1: เลี้ยวไปทางซ้าย
2: ย้ายไปทางขวา
0: อย่าออกนอกลู
3: ่ปูเสื่อกินข้าวว
4: าววับแหวนทอง
1: ล่องไปทะเลเย้เก่งทุกคนเลย
0: เยี่ยมมากเลยค่ะปรบมือให้ทุกคนเลยค่ะแสดงว่าทุกคนเข้าใจในคำคล้องจองกันแล้วนะคะตอนนี้เราเดินทางมาถึงทะเลบัวแดงกันแล้วค่ะเตรียมตัวเก็บของแล้วลงจากรถได้เลยค่ะ
2: เย
5: ้พลังแสงทะลุมิติ
6: โอ้โห
7: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
5: ้พลังแห่งความคิด
7: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษในชุดที่ชื่อว่า Learning to Read, Reading to Learn, Reading as a Tool for Lifelong Learning ซึ่งจัดโดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมร่วมกับสถานทูตสหรัฐอเมริกาบริษัท TOT จำกัดมหาชนและ SIT Graduate Institute Vermont ประเทศสหรัฐอเมริกาสำหรับครั้งนี้เป็นตอนที่9ในจำนวนทั้งหมด10ตอนด้วยกันWelcome to the teacher training video conference program organized by the Distance Learning Foundation, the American Embassy's Regional English Language Office, TOT Public Company Limited, and SIT Graduate Institute Vermont, the United States. Today is the 9th session of a 10-session series on learning to read, reading to learn.Reading as a tool for lifelong learning, and our guest lecturer is Professor Margie Anderson from SIT Graduate Institute. Welcome to you, Margie.
1: Thank you so much, Sawadika, and very happy to be here again to continue our work. So as we get to the later stages of our work together, Now we are continuing to try to apply what we've been talking about together and to look for examples. And also tonight we have the special treat of really interviewing a couple of people who have been successful second language learners and find out how they learn to read.And then how reading has helped them. So yes, thank you for that. At the overview, we're starting with looking just at a few experiences. If anybody has done something that they feel happy about or that they would like to share about, we'd like to hear that. We are going to do some interviews with people who have really successfully added English to their life as a tool and find out how reading has helped them.We're also going to look at some more activities about developing reading skills. So it's a very exciting time that we have together, I hope. So let me just, I know that Narapporn will want to translate this, but if you just turn to the next slide, please. I'll let her give the description of what I've just said, but we're going to start really with talking to a partner. So somebody sitting right next to you at your table or somebody who's in the room, and talk about some of the reading activities you tried this week, things that might have been new or things that you've always done. But just chat with a partner about activities that you've tried, and we may take in a couple of examples then before we begin into the interviews.
0: ค่ะวันนี้ค่ะสำหรับตอนที่9นี่นะคะอาจารย์มาดี้ก็บอกว่าจะเป็นตอนที่สำคัญนะคะเพราะว่าไฮไลท์ของตอนนี้ก็คือการที่จะสัมภาษณ์นะคะnon-native speakers นะคะถึงความสำเร็จหรือว่าผลของการที่เรียนภาษาอังกฤษนะคะเป็นภาษาต่างประเทศหรือว่าภาษาที่สองนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือว่าอาจารย์นี่อยากจะให้ท่านอาจารย์ที่เข้ารับการอบรมนี้นะคะมาแชร์นะคะว่าได้นำเทคนิควิธีการกิจกรรมนะคะที่เราคุยกันมาตั้งแต่ตอนที่หนึ่งเนี่ยนะคะอันใดไปใช้กับนักเรียนของท่านบ้างนะคะแล้วก็ผลเป็นอย่างไรนะคะซึ่งก็ทราบว่าวันนี้มีอาจารย์หลายท่านทีเดียวนะคะที่จะมาพูดคุยให้เราฟังพร้อมทั้งนำผลงานของนักเรียนมาแสดงด้วยนะคะแล้วก็ในช่วงสุดท้ายก็จะเป็นการแนะนำนะคะกิจกรรมเกี่ยวกับการอ่านนะคะของอาจารย์มาร์ตี้เหมือนเช่นเคยค่ะสำหรับตอนนี้อาจารย์ให้ทำกิจกรรมเล็กๆนะคะคือว่าให้อาจารย์คุยกับอาจารย์ที่นั่งข้างๆนะคะว่าได้นำกิจกรรมอะไรไปใช้บ้างนะคะแล้วก็ได้ผลยังไงค่ะสัก2นาทีนะคะอาจารย์ I give them 2 minutes Marty
1: I want to see if anybody has anything to share in our
0: room Okay ค่ะท่านอาจารย์มีอะไรที่จะค่ะท่านใดมีอะไรที่จะมาเล่าให้ฟังไหมคะค่ะขอเชิญทางกรุงเทพก่อนดีไหมคะอาจารย์อาจารย์นิรมนไหมคะ Let's.
2: I have to show some pictures that will. Okay. From the session about labels, I let my student to work in group. I provided some label, and student also provided their labels from home, and they work in group. I gave them your guided handout about which item is the most expensive or the cheapest, the heaviest. And the last question they have to think about two products that go well together, and they have to say why. At the end, they have to present in group to other group to show ideas, and they can get some comments from other groups as well. Another activity that I used is last session about extensive reading. I am lucky because I have English club, so I can let my student to read some graded readers. So I provided some graded readers in my English language center. Student can choose some book they like or they are interested in. So at the end, we have 50 minutes in English club, so 30 minutes to sit and read quietly. At the end, some students have to say something after reading. What did they learn or they understand something and show and tell story to their friend? For example, Sherlock Holmes or Mr. Bean. And they can pick some book home. And we will meet again

0: They finished it. Now they are just drawing the picture of what the people in Uganda do for their etiquette or their culture. Right. That's all for the technique that I use. It takes about 4 hours.
1: Yeah.
0: Thank you.
1: Couple of wonderful, just a couple things I want to highlight about that is I like the idea because, as you said, they don't really know a lot necessarily. They might not have a lot of background knowledge, but they might have some
0: right.
1: about these countries,
0: right.
1: Uganda, Sierra Leone, Zambia. And so what you're doing is you're making it, you know, it's interesting. It's
0: right.
1: interesting. And it is testing, it's not building. Sometimes reading, we're always building on background information. And in this case, you're building, you're creating some information for them that now they can build on. So the next time maybe they pick up an English language newspaper, they might be interested to see something about Uganda, because maybe they hadn't ever seen that before. So that's, you know, really interesting to be able to then, you create the interest through reading. And sometimes we talk about, you know, you create interest. Our previous colleague talked about the list of, it's true. You read because you become more interested in reading. I mean, that's how it works. So we have to find ways to create an interest in reading. And this is a very interesting tool. Thank you.
0: Thank you.
1: Nora Porn.
2: ค่ะสำหรับอาจารย์วารีที่หัวหินนะคะอาจารย์ก็บอกว่าได้นำเทคนิค Jigsaw Reading ไปใช้นะคะโดยที่อาจารย์เลือกเรื่องที่นักเรียนเนี่ยไม่ค่อยจะมีความรู้มาก่อน background knowledge นะคะอย่างเช่นเรื่องของประเทศในทวีปแอฟริกานะคะแล้วก็ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มกันอ่านนะคะเสร็จแล้วก็มาshuffle นะคะกรุ๊ปมารวมกันใหม่แล้วก็มาshare information กันนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจารย์มาตี้ก็บอกว่าก็เป็นข้อสังเกตอย่างหนึ่งว่าคือบางครั้งเนี่ยเวลาเราสอนอะไรนักเรียนเนี่ยเราเคยบอกว่าเขาควรจะมีbackground knowledge เกี่ยวกับเรื่องนั้นนะคะเขาถึงจะสนใจแต่จริงๆแล้วถ้าเขาไม่รู้เลยหรือรู้น้อยมากอย่างเราเนี่ยเรารู้เรื่องประเทศในแอฟริกานี่น้อยมากเนี่ยก็อาจจะเป็นการดึงดูดความสนใจของผู้เรียนได้นะคะว่าเราไม่เคยรู้เลยนะเพราะฉะนั้นเรามาเรียนรู้เรื่องของเขาดีไหมนะคะซึ่งตัวนี้ก็เป็นการเป็นกิจกรรมซึ่งทำให้เขาเกิด background knowledge ขึ้นมานะคะแล้วขอย้อนไปที่อาจารย์นิรมนนะคะจากทางกรุงเทพที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้คือว่าอาจารย์นำกิจกรรม เรื่อง labels นะคะไปใช้นะคะอันหนึ่งนะคะที่ว่าให้นักเรียนลองเดานะคะเห็นดู labels แล้วก็เดาว่าสินค้าคืออะไรแล้วสุดท้ายก็ให้ลอง match นะคะสินค้า2ชิ้นที่ดูว่าน่าจะไปด้วยกันได้นะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่อาจารย์นำไปใช้เรื่อง extensive reading ใน English club นะคะโรงเรียนของอาจารย์นี่มีคลับต่างๆให้นักเรียนเลือกเข้านะคะแล้วก็นักเรียนของอาจารย์นี่นะคะก็อยู่ใน English club ซึ่งเจอกันอาทิตย์ละครั้งนะคะอาจารย์ก็จะให้เลือกหนังสืออ่านอะไรก็ได้นะคะในเวลาแค่50นาทีเนี่ยอ่านสัก30นาทีไม่จำเป็นต้องอ่านจบเรื่องใช่ไหมคะแล้วก็อีก20นาทีก็จะมาให้มาเล่าให้ฟังนะคะว่าอ่านเรื่องอะไรค่ะ Yes Marty
1: Okay so what we want to do this evening as I predicted in our early moments is as we kind of winding down our time together talking about reading, we'd now like to learn from people who are English language speakers and readers. And so if I could have the next slide, one of the questions that we want to explore a little bit this evening is what creates, I use the words competent and confident, English language users, and how does reading support that? So when I think about competent, of course, I'm talking about people whose English language ability allows them to do the work that they want to do in the world, their studies, their activities with friends, maybe traveling, whatever the case may be. The second thing we want to ask about is how did reading help them develop their skills? And I have a bit of a hint that, in fact,

0: That's different for different people. There's not one answer to that. And what advice do they have for you and your students based upon their experience? So we're going to begin with a colleague here from Vermont in just a few minutes, and then we're going to interview somebody in Hua Hin, and then we're going to end up with an interview with our own Ajahn Naraporn in Bangkok, because she's a great example of that same sort of phenomena. So I had asked you to bring some questions, and I have some questions. So after Ajahn Naraporn translates this bit, we're going to start with our first interview right here in a few minutes. And I'll ask him a couple of questions, and then we would ask maybe one question from each of Hua Hin in Bangkok. Then we'll go on to the second person, one question from Bangkok, and maybe an additional question from me, and then we'll conclude with Naraporn. And what we're really trying to do here is learn from people who have made the transition from being a learner of English to really somebody who actively uses English regularly in their lives, and to see if we can find out the role that reading played. And I'm going to give you a little tip. We're going to be surprised, because what I find out is that reading is a fairly challenging activity for almost everybody, especially in the early years. So let's, it'll be great to listen and hear what our colleagues have to say. So go ahead, Naraporn, and then we'll begin with our friend Sehun here in Vermont.
1: ค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะก็จะเป็นการสัมภาษณ์นะคะที่อาจารย์มาดีบอกไว้ตั้งแต่แรกนะคะ non-native speakers นะคะถึงเรื่องวิธีการเรียนรู้นะคะโดยเฉพาะทักษะการอ่านภาษาอังกฤษนะคะในฐานะที่ไม่ได้เป็นเจ้าของภาษานะคะแล้วซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจารย์ก็บอกว่าเราก็จะได้เห็นลักษณะตัวอย่างนะคะของผู้ที่ ถูกสัมภาษณ์นะคะว่าจากผู้ที่เคยเป็นผู้เรียนภาษามาเป็นผู้ใช้ภาษานะคะก็ว่ามี transition อย่างไรนะคะแล้วก็การเรียนในสมัยเด็กนะคะเป็นยังไงนะคะแล้วก็มีพัฒนาการอย่างไรนะคะซึ่งอาจารย์ก็จะสัมภาษณ์ได้อาจารย์ได้เชิญนะคะ ทางเวอร์มอนต์นะคะมีหนึ่งท่านนะคะแล้วเดี๋ยวจะสัมภาษณ์ทางโฮหินนะคะแล้วก็กลับมาที่กรุงเทพอาจารย์ลองฟังดูนะคะแล้วก็อาจารย์ในแฮนด์เอาท์ของอาจารย์นี้มีคำถามนะคะหรือว่าอาจารย์จะคิดคำถามเองก็ได้คืออาจารย์สามารถที่จะตั้งคำถามผู้ที่จะถูกสัมภาษณ์ในวันนี้ได้นะคะจะขอคำถามจากโฮหินหนึ่งคำถามกรุงเทพหนึ่งคำถามสำหรับแต่ละท่านนะคะแต่ละคนที่จะถูกสัมภาษณ์นะคะอาจารย์ลองฟังดูแล้วอยากถามอะไรเพิ่มเติมก็อาจารย์ก็บอกได้เลยค่ะ Yes, Madi, please.
0: Okay, thank you. So let me introduce our friend and colleague here, Mr. Sehun An.
2: Everybody.
0: And we're just going to begin with just a few minutes. We keep you on the spot.
2: Sure.
0: But we begin with the question of if you could just tell us just briefly where you come from, where you, when, how you learned English, and mm-hmm. when you learned, when you first, your first memories of learning to read in English. And then if you stop after that, and then Ajahn Naraporn will translate for everybody.
2: Okay, that's good. Again, my name is Sehun An, and I am originally from South Korea. And let's see. I started learning English, I believe, after my elementary school, because back then the English wasn't really booming in my country. Mm. So I would say about when I was 12, we started learning alphabets, you know, starting from A, B, C, D, E, F, and all that. Yeah, so that's what that is. And just a little background for myself is I came to United States about 10, 11 years ago when I was in my mid-20s. So I came here as a grown up rather than as a young child. Mm-hmm. So just wanted to let you know mm-hmm. that. Yeah.
0: So when you started to study reading, mm-hmm. it was literally at the alphabet level.
2: Oh, yes.
0: At age 12. Mm-hmm.

0: And maybe Sehun will have a question for you too. We'll see. But go ahead, Narapur.
1: ก็ผู้ถูกสัมภาษณ์ท่านที่สองนะคะก็อาจารย์สุรดาของเรานั่นเองนะคะก็อาจารย์ก็บอกว่าของอาจารย์นี่คุณพ่อคุณแม่อ่านหนังสือภาษาอังกฤษให้ฟังก่อนนอนนะคะเล่านิทานให้ฟังก่อนนอนนะคะแล้วก็หาซื้อการ์ตูนภาษาอังกฤษวินนี่เดอะพูหรืออะไรก็ตามนะคะมาให้อ่านก็สนับสนุนตั้งแต่เล็กๆเลยนะคะแล้วก็อาจารย์ก็เลยติดนิสัยรักการอ่านแล้วก็อ่านทุกอย่างอาจารย์บอกแม้แต่อะไรฮะถุงใส่กล้วยแขกนะคะถุงใส่ของทั้งหลายนะคะที่มีเป็นตัวหนังสืออะไรนี่อ่านหมดเลยนะคะแล้วก็พอมาอยู่โรงเรียนเนี่ยก็มีกิจกรรมนะคะเวลาตอนในวัยเรียนนะคะมีกิจกรรมซึ่งอาจารย์ให้อย่างเช่นว่าไปค้นคว้านะคะอย่างเช่นเรื่องมดอาจารย์ยกตัวอย่างเรื่องมดใช่ไหมคะไปค้นคว้ามาจากหลายๆที่นะคะต้องไปแบ่งกันอ่านแล้วก็กลับมารายงานให้ฟังนะคะมาสรุปมาเล่ามาแชร์ให้เพื่อนฟังนะคะแล้วอีกอย่างนึงที่อาจารย์จำได้คืออ่านที่เรียกว่า graded readers ค่ะคือเป็นเรื่องที่แบ่งเป็นใส่เป็นกล่องแล้วก็เป็นสีๆใช่ไหมคะแล้วก็แต่ละสีก็จะเรียงลำดับไปตามความสามารถสมมติว่าเราอ่านกล่องสีชมพูแล้วเนี่ยขั้นต่อไปก็ถ้าเผื่อเราอ่านจบกล่องสีชมพูก็จะขึ้นไปสีส้มได้ขึ้นไปสีแดงอะไรอย่างนั้นนะคะอาจารย์คงจำได้นะคะไม่ทราบเดี๋ยวนี้ยังมีอยู่หรือเปล่านะคะค่ะแล้วก็พอมาถึงและอาจารย์ก็บอกอาจารย์อ่านพวก Students Weekly ด้วยนะคะซึ่งเป็นหนังสือเสริมจากหนังสือพิมพ์เนี่ยนะคะซึ่งเขาก็จะทำข่าวทำเรื่องอะไรที่สั้นๆsimplify ง่ายๆนะคะสำหรับให้นักเรียนอ่านนะคะแล้วก็พอแต่ว่าพอมาทำงานนะคะก็ต้องเปลี่ยนแนวอ่านนะคะอาจารย์ทำงานเคยทำงานกระทรวงต่างประเทศนะคะก็เปลี่ยนแนวอ่านต้องไปอ่านเรื่องทางเศรษฐศาสตร์ทางการเมืองอ่าน Financial Times ซึ่งสือพิมพ์ภาษาอังกฤษซึ่งนับว่ายากที่สุดเลยนะคะฉบับนี้นะคะแต่ว่าในเมื่อเป็นงานอาจารย์ก็ต้องอ่านแล้วก็อาจารย์ก็มีความมานะอุตสาหะนะคะก็ฝึกฝนตัวเองอยู่เรื่อยๆนะคะแล้วก็อ่านเป็นประจำจนเดี๋ยวนี้อาจารย์บอกว่ามีความรู้สึกเหมือนกับว่าตื่นขึ้นมาก็อ่านได้เลยนะคะคือทักษะการอ่านนี้พัฒนามาจนทั้งณวันนี้เนี่ยก็อ่านได้ทุกอย่างแล้วนะคะซึ่งอาจารย์มาตี้ก็สรุปว่าอันนั้นก็เป็นจุดหนึ่งนะคะคือถ้าเราสั่งสมนิสัยรักการอ่านให้นักเรียนของเราให้เด็กของเราตั้งแต่เล็กๆนะคะก็จะมีประโยชน์มากนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คืออาจารย์มาตี้แนะนำว่าอย่างการอ่านหนังสือให้ลูกฟังก่อนนอนเนี่ยนะคะ อย่างเช่นพวกหนังสือเด็กๆที่เป็นอาจารย์เรียกว่าคลาสสิกบุ๊กนะคะคือเป็นเรื่องที่ทุกคนรู้จักนะคะและอ่านแล้วอ่านอีกอยู่เรื่อยๆเนี่ยนะคะก็จะช่วยให้เด็กนะคะได้จำได้รู้สึกสนุกแล้วก็รู้สึกเคยชินนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือว่าประเด็นที่ว่าเวลาพอเราทำงานแล้วเราจะต้องขวนขวายที่จะอ่านนู่นอ่านนี่เพื่องานของเรานะคะอันนั้นก็เป็นประเด็นซึ่งทำให้เราได้ฝึกฝนทักษะการอ่านอยู่ตลอดเวลาค่ะ Yes Marty
0: Okay let's just take one question from Bangkok for Anne if there is one anybody have a question for her about learning to read
1: ค่ะอาจารย์จะมีคำถามอาจารย์แอนไหมคะNot yet.
0: Do you have any questions I'd like to ask her?
2: Indeed I do.
0: Sehun has a question for Kun An.
2: My question is very simple, so you don't have to be nervous about it. I was just wondering, what was the last book that you read, the English-based book? And if you had one to recommend to me or to the group for today, what would you recommend to read?
0: Great.
3: I think I'm a child at heart, so I love Alice in Wonderland, because when I was young,
2: okay.
3: I read Alice in Wonderland as a child would read. As children, but when I grow older and older, and I read it again and again, you could see the philosophy, the essence of life, which is hidden among those nuances in the book. For instance, there was a scene when

0: I think the rabbit, the Mad Hatter, was running and jogging, racing. And then the question is, are you actually running, or is the time actually advancing? So in your daily life, actually, what are you competing with? And this has, I think, this has the additional enrichment in our life, in our personal development. Thank you.
1: Yeah. Thank you for that. And what I want to add to that as well is coming back to the idea, I mean, oftentimes it's true that we have English language texts for children that are very simple. You know, the language is so simple.
2: Yeah.
1: And we have these English language texts whose language might be simple. I mean, Alice in Wonderland is tricky. I mean, it's difficult and challenging. But even even with the simple language, there's sometimes these very deep meanings. So coming back again and again and again to some of these simple texts, you know, we don't have to read necessarily very difficult texts in English to have the benefit. So as you've said, going back to some of these perhaps childhood texts gives you great benefit.
2: That which reminds me of Little Prince.
1: The Little Prince is another great one.
2: It's another great book that I can think of, yeah.
1: Yeah, thank you. Okay, Naraporn, and then we come to you.
3: ค่ะคุณเซลนะคะก็ถามคุณแอนว่าหนังสือเล่มล่าสุดที่อ่านคืออะไรนะคะอาจารย์แอนก็บอกว่าอ่าน Alice in Wonderland นะคะซึ่งจริงๆแล้วอาจารย์บอกว่าเคยอ่านตั้งแต่สมัยเด็กๆนะคะแต่พอมาอ่านในวัยเป็นผู้ใหญ่เนี่ยนะคะก็บอกว่าได้มุมมองที่ละเอียดขึ้นใช่ไหมคะที่ลึกซึ้งขึ้นนะคะอย่างเช่นอาจารย์ยกตัวอย่างตอนที่ถามว่าถามกระต่ายว่ากำลังวิ่งอยู่หรือว่าเวลาเนี้ยมันวิ่งไปคือหมายความว่าเวลามันใช่ไหมคะคือคุณแข่งกับอะไรแข่งกับเวลาหรือแข่งกับตัวเองหรืออะไรอย่างนั้นใช่ไหมคะคือมีฟิโลโซฟีนะคะซึ่งตอนเด็กๆเราก็อ่านเอาสนุกอย่างเดียวใช่ไหมคะก็เป็นอีกมุมมองซึ่งอาจารย์มาตี้ก็บอกว่าก็เนี่ยนะคะการที่เรากลับมาอ่านซ้ำนะคะหรือว่าอ่านเรื่องอะไรที่เคยอ่านไปแล้วนะคะแล้วก็ในเราก็จะได้มุมมองที่แตกต่างออกไปซึ่งอันนี้ที่ฉันก็เห็นด้วยนะคะก็เกิดขึ้นกับตัวเองเหมือนกันนะคะค่ะแล้วก็คุณเซลล์ก็บอกว่าก็เตือนให้นึกถึงเรื่อง Little Prince right
1: yes
3: ค่ะเหมือนกันนะคะเรื่องนั้นก็เป็นเรื่องน่ารักน่ารักนะคะที่อ่านแล้วอ่านอีกไม่เบื่อแล้วก็มีฟิโลโซฟีอยู่ในนั้นด้วยค่ะ

0: ขอช่วยด้วยนะครับ
1: ได้เลยครับเดี๋ยวกวาดตรงนี้นะครับแล้วก็เทตรงนี้นะครับ
2: ผมเคยมีคำถามว่าในหลวงเพียงพระองค์เดียวจะดูแลประชาชนทั่วประเทศทั่วถึงได้อย่างไรแต่เรื่องราวของเด็กชายอิฟลานกับพี่ชายของเขาคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด
1: ป่ะพี่ให
0: ้ขอบคุณครับ
1: พี่เห็นน้องตอนทำกิจกรรมมองพระบรมฉายาลักษณ์อยู่บ่อยๆน้องเคยเจอพระองค์ท่านเหรออ
3: าการของเด็กอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วหมออยากจะให้ทั้งครอบครัวทำใจ

เด็กชายส่งจดหมายถึงในหลวงด้วยความหวังอันลิบหรี่เสียงร่ำไห้เล็กๆที่ห่างไกลจะได้ยินไปถึงพระองค์หรือไม่

0: So I think, you know, but for me, learning vocabulary came from a contextual experience rather than memorization. Of course, memorization enabled me to link those missing dots, missing links, but for the actual meaning to it, so that I can learn, and I now know if I see certain words, then I can actually apply that to other sentences without any problem. Does that answer your question, I hope?
1: Thank you. Yeah, it's difficult. Go ahead, Nara. A lot of good ideas.
2: อาจารย์ก็ถามว่าเด็กของอาจารย์นักเรียนของอาจารย์นะคะตอบได้นะคะถาม how are you I'm fine thank you แต่พออาจารย์เขียนคำว่า fine บนกระดานเนี่ยนะคะเด็กก็ไม่รู้ว่ามันคือคำนั้นนะคะอาจารย์ก็ถามว่าแล้วคุณเซฮูนเนี่ยนะคะmatch กันได้เมื่อไหร่นะคะหมายความว่าคำที่ใช้กับคำศัพท์ที่เห็นที่อ่านได้เขียนได้นะคะซึ่งคุณเซวนบอกว่าการอย่างหนึ่งก็คือว่าการที่เราท่องจำคำศัพท์เนี่ยนะไปเยอะๆเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราจะใช้มันเป็นนะคะการใช้คำศัพท์ได้นั่นคือต้องตามคอนเท็กซ์ตามบริบทนะคะเมื่อเราเห็นคำศัพท์นั้นในบริบทนั้นเนี่ยเราก็จำเป็นบริบทเลยคือหมายความว่าเราไม่ใช่ว่าท่องจำแต่หมายความว่าเรารู้ว่าโอเคคำนี้ใช้ในบริบทนี้เมื่อไปเจออีกก็ใช้ถูกนะคะหรือว่าสามารถที่จะนำไปใช้ได้ในบริบทที่ใกล้เคียงกันนะคะแล้วก็เพราะฉะนั้นมันคือคงจะต้องค่อยๆเรียนรู้นะคะท่านอาจารย์ที่ถามอาจจะคือนาทีนั้นนะคะครั้งนั้นที่แนะนำคำว่า fine ให้เด็กเป็นครั้งแรกนะคะแต่เมื่อต่อไปนักเรียนเขาจะรู้แล้วค่ะว่าคำว่า fine นี่มาจากก็คือคำว่าอยู่ใน I'm fine thank you เขาก็จะใช้ได้แล้วนะคะค่ะ Yes Marty
1: Okay thanks Okay it's time for you to talk to each other a little bit you've listened to us talking for a long time so if we switch a couple more slides forward the one that says your reflectionsAnd what I would like you to do just for 2 or 3 minutes is talk to the person at your table or who's right next door and just talk about what you're thinking about after listening to the interviews. We talked to 3 different people. So how is the way that they address learning English and how reading has played into that for them. What do you notice that's similar to you? And what do you notice that's different? So if we can find the slide on your reflections and just take a minute with the partner and then we will start in Bangkok, just a comment and then also Hua Hin. Just a minute or two and then we'll share and then we'll move on to a few strategies.
2: Okay. ดูสไลด์ที่8นะคะอาจารย์มาที่ให้คุยกับอาจารย์ข้างๆนะคะว่า ลองคิดดูที่สัมภาษณ์กันมา3คนนะคะถึงวิธีการเรียนรู้นะคะประสบการณ์ในการเรียนรู้ภาษาการเรียนรู้ทักษะการอ่านนี้นะคะว่ามีอะไรที่อาจารย์คิดว่าเหมือนของอาจารย์แล้วก็ที่แตกต่างบ้างนะคะแล้วก็อาจารย์มีความคิดเห็นว่าไงนะคะค่ะสัก3นาทีค่ะI gave them 3 minutes.
1: Perfect.

0: So just think of something simple, write down a couple of instructions, and then we're going to have you share, switch those with a partner, another pair. So 1 or 2 minutes to write down some ideas about a recipe quickly.
1: ค่ะหลังจากอาจารย์ brainstorm ingredients ไทย ingredients แล้วนะคะตอนนี้ก็คือให้ลองคิดrecipe นะคะสักหนึ่งอย่างนะคะจะทำอะไรคะวันนี้จะแกงอะไรดีคะค่ะอาจารย์มาตี้บอกหิวแล้วนะคะค่ะแล้วก็เขียนว่าจะต้องใช้ ingredients อะไรแล้วก็ instruction อะไรค่ะสัก2 นาทีนะคะอาจารย์ค่ะท่านอาจารย์ที่ชมอยู่ทางบ้านนะคะสามารถที่จะ SMS มาหาเรานะคะแสดงความคิดเห็นนะคะหรือแนะนำตัวหรือถามคำตั้งคำถามอะไรมาได้นะคะ SMS ที่หมายเลข0866772311ค่ะ0866772311ค่ะเดี๋ยวจะมีขึ้นให้นะคะที่บนจอนะคะ

0: There's a whole genre of text that we can generate just around something as simple as a recipe. Go ahead, Narapur, and then I want to do just one rhyming activity.
1: ค่ะท่านอาจารย์สองท่านของเรานะคะจากกทมโรงเรียนกทมใช่ไหมคะค่ะท่านอาจารย์จริงๆท่านเป็นชาวฟิลิปปินส์นะคะแล้วก็น่ารักมากเลยบอกว่าก็ร้องเพลงเกี่ยวกับส้มตำนะคะให้เราฟังนะคะซึ่งก็ตรงกับกิจกรรมนี้เลยนะคะทีนี้อาจารย์มาตี้บอกว่ากิจกรรมนี้เนี่ยนะคะประเด็นสำคัญคือว่าถ้าให้นักเรียนเข้า brainstorm ingredients แล้วก็มาช่วยกันคิดช่วยกันเขียน recipe นะคะง่ายๆนะคะอย่างที่เมื่อกี้ในเรื่องส้มตำก็ได้เนี่ยประเด็นสำคัญอยู่ตรงที่ว่ามันเป็น text ภาษาอังกฤษซึ่งนักเรียนเนี่ยสร้างขึ้นเองเขียนเองนะคะอันนั้นเนี่ยจะเป็นแรงจูงใจอย่างหนึ่งเขียนเองแล้วก็เอามาแชร์ให้เพื่อนๆนะคะอ่านนะคะเขียนลงกระดาษแล้วก็ส่งเวียนกันให้อ่านก็ได้แล้วก็อาจจะมีคำถามจากเพื่อนๆนะคะอาจจะถามว่าใส่พริกแค่ไหนนะคะใส่น้ำปลาแค่ไหนเยอะไหมนะคะเอ๊ะทำไมไม่ใส่นู่นนี่ก็อาจจะถามต่อไปได้อีกนะคะก็เป็นการขยายนะคะทักษะไปอีกนะคะเพิ่มทักษะฟังพูดเข้าไปนะคะในการสื่อสารนะคะพออ่านแล้วไม่เข้าใจก็ถามเพื่อนแต่ว่าเราอาจจะต้องบอกว่าให้ช่วยถามเป็นภาษาอังกฤษนะหรืออะไรอย่างนั้นนะคะแต่เขียนนั้นแน่นอนเขาเขียนตำราเขาเขียนวิธีการทำอาหารออกมาแล้วก็เอามาแชร์ก็เป็นภาษาอังกฤษอยู่แล้วนะคะประเด็นอยู่ตรงที่ว่าเป็นเท็กซ์ซึ่งนักเรียนเขาชอบเขาเขียนเองนะคะแล้วเขาก็มาแบ่งกันอ่านเองนะคะตรงนี้แหละค่ะที่สำคัญ yes Marty are you going back to the books some of them brought
0: yes let's stop in there first and maybe that's where we should finish up so did anybody bring I know Ajahn Narporn brought books that she reads and likes to read did anybody else bring some books last time we had somebody with a travel guide to I can't remember New Orleans maybe but did anybody else bring a book to share with us something they like to read
1: ค่ะไม่ทราบวันนี้ท่านอาจารย์ท่านใดนำหนังสือที่กำลังอ่านมาไหมคะหนังสือภาษาอังกฤษที่กำลังอ่านค่ะอาจารย์อภรไหมคะก่อนขอไมโครโฟนกลับมาได้ค่ะที่กำลัง okay. อ่านอยู่ปัจจุบันค่ะ
2: Hi Marty
0: Hi
2: ไม่เห็น I use love storiesFor the student to explore reading for the student love story there are love story in it and when they read they can tell us which is the best story for them
0: oh.
2: tell your friend
0: okay great thank you
2: อันนี้ก็อ่านด้วย
1: okay so she also reads this book yeah along with the students
0: And it's and short. There's short stories, so one or two, three pages yes. maybe.
2: No more than maybe eight pages.
0: Eight pages per story.
2: Story.
0: Okay.
2: Yes.
0: Okay. Yeah. Great. So kind of a medium, maybe kind of a medium-sized story. Nice.
1: ค่ะ อาจารย์มาริกาเอาหนังสือมาใช่ไหมคะค่ะเชิญค่ะ
3: Okay. I take a bug life.I love to read cartoon. Yes. I bring this book to my class. Yes. To inspire my student to love to read book. Yes. Okay,
0: yeah.
3: That's all.
0: Yeah, thank you. And I just want to comment that in fact it's a really good idea. Remember earlier we were talking about the children's books.And there are some wonderful, wonderful children's books. We shouldn't forget about children's books when we're thinking about older students. Not all the time. And certainly there are some wonderful books. And I know that the Extensive Reading Foundation has written some wonderful books that have more sort of grown-up, more adult kinds of ideas in simple language. And those are wonderful as well.But also the children's books with the beautiful illustrations can be very inspiring for students of all ages. So that's a great idea.
1: ค่ะท่านอาจารย์ก็ท่านหนึ่งก็อ่าน outside reading นะคะ extensive reading เหมือนกับของนักเรียนและท่านหนึ่งบอกว่าชอบอ่านการ์ตูนค่ะก็น่ารักดีนะคะค่ะอ่านอะไรก็ได้ค่ะขอให้อ่าน
0: โอเค anything from Hua Hin now or
4: Please allow me to speak on behalf of Ajahn Pochani, who's back to teaching. And she has...
0: Okay.
4: she has left with us a tiny book, which is very enriching. It's called Simple Steps. 10 things you can do to create an exceptional life.
0: Wow.
4: And the author is Dr. Arthur Caliendro and Mr. Barry Lenson. It starts from, I will just quickly go through the 10 things. Your attitude is your future. Tap your inner momentum.Transform your life with kindness. Welcome stillness into your life. Settle with the past and move on. Banish prejudice from your life. Risk to a brighter future. Connect with a higher power. Put discipline on your side and heed the call to leadership.So it's, I think it's a, it helps, the book helps the teachers and the students to see the little things of value that really adds up and enrich your life and make your life meaningful. So this is the book that Ajahn Pochani is reading.
0: Yeah, great. Fantastic.Looks like a book I should have in my purse.
4: I will ask her. And Gig just arrived. Okay. And Ajahn, Gig.
0: Thank you for sharing your book.
4: Thank you.
1: Okay.
0: Thank you.
4: Welcome.
5: This is just like a magazine that's quite favorite for all of us, not only for a teacher, but also for our teenager. So it's just...like a magazine that there's a lot of interesting topic for them and it's up to date, right? So as we teach teenagers, so sometimes we have just follow them, just try to just, yeah, be a part of their life or like not only a teacher, but be friends for them. So we have to read and it's quite interesting. Yeah, there's some topic,for Thai people and also for international topic that they can read and practice English at the same time.
0: And follow along. Yeah, great. And you point out again, thank you so much, that it's so important that we choose topics that our students are interested in. So if we see, as you said, what are they reading, then that will give us some clues about what we should be reading with them too.Great. Thank you very much.
5: So this is our favorite one.
0: Okay. Yeah. Okay, and before we sign off and give our assignment for next week, Narapuram, do you want to share one book that you are reading?
1: ค่ะ ท่านอาจารย์ค่ะทางหัวหินนะคะก็มีหนังสือที่เป็น guideline simple guide. I think I have more or less the same. Yeah, I'm reading this one.Don't sweat the small stuff, and it's all small stuff. Yeah.
0: It's all small stuff, yeah.
1: Yeah. And this one came out in 2000. Yeah, and as Khun An said earlier, you know, I read this book years ago, and now I'm reading it again, and, you know, with different perspectives. Yeah.
0: Yeah.
1: At that time, working, and, yeah, I had...And I think, you know, I bought this one when I was traveling. Usually, you know, when I travel, I would make it to myself that, you know, I would bring a book with me. But I don't bring it from home. I just

0: สำหรับโรงเรียนระดับมัธยมหลายครั้งที่ปัญหาพฤติกรรมของนักเรียนส่งผลเสียต่อการจัดการชั้นเรียนของคุณครู
1: ที่พบบ่อยก็คือหลับในห้องเรียนบางคนก็ฟัง MP3 ในห้องเรียนแล้วก็บางทีเล่นอินเทอร์เน็ตในห้องเรียนบางคนอะไรแชทในห้องเรียน
0: เราจะลองไปฟังมุมมองของนักเรียนดูบ้างว่ารู้สึกกับปัญหาเหล่านี้อย่างไร
2: ห้องหนูก็สับเยอะนะคะแต่ว่า เพื่อนเขาค่อนข้างมั่นใจว่าเขาทำได้เขาเข้าใจเนื้อหาแล้วเขาเลยหลับแล้วเขาคิดว่าเขาสามารถอ่านเองได้หรือเขายังพิเศษ
3: โน้ตบุ๊กค่ะก็แบบบางคนก็เล่นไม่รู้เรื่องเลยคือแบบคุณครูเข้ามาก็ไม่สนใจ
4: คนเขาไม่เรียนกันซะส่วนใหญ่เราก็เลยแบบเหมือนคล้ายๆว่าตามเพื่อนอะไรเงี้ย
0: เมื่อพบปัญหาทางคณะคุณครูโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยชลบุรีจึงได้คิดริเริ่มจัดตั้งโครงการบริหารชั้นเรียนขึ้นโดยเริ่มต้นที่การพัฒนาวินัยในชั้นเรียนเป็นสำคัญ
5: วินัยในการเรียนของนักเรียนเป็นตัวส่งผลต่อคุณภาพในห้องเรียนเป็นเรื่องของการบั่นทอนบรรยากาศการเรียนเราก็เลยจัดประชุมครูทั้งโรงเรียนเพื่อระดมความคิดหรือปัญหาที่ครูพบพฤติกรรมของนักเรียนที่เราเห็นและพฤติกรรมที่เราคาดหวังว่าเราจะช่วยให้ลูกศิษย์ของเราเนี่ยดีขึ้นได้อย่างไรมันก็เลยเป็นที่มาของคู่มือในนั้นก็จะมีแนวทางของครูว่าครูควรทำยังไงเสนอแนะทั้งตัวครูและตัวนักเรียนในฐานะที่เป็นโรงเรียนนี้ควรทำอย่างไร
0: จากความตั้งใจในการพัฒนาพฤติกรรมและวินัยของนักเรียนในชั้นเรียนให้ดีขึ้นทางโรงเรียนจึงได้จัดทำคู่มือการบริหารชั้นเรียนนี้ขึ้นโดยการจัดทำคู่มือเน้นการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในทุกภาคส่วนของโรงเรียน
5: เราก็มาปรับแก้อยู่หลายครั้งนะมีการประชุมย่อยหลายครั้งเพื่อที่ให้คู่มือเนี่ยดีที่สุดอันนี้ฟังที่เป็นของคุณครู
6: ตอนนี้ก็อยากมาดูว่ามีเอกสารตรงไหนที่อาจารย์เห็นว่ามีข้อที่จะต้องมีจุดบอดของมันจะได้ไปปรับแก้ไข
7: ครูที่ปรึกษาน่าจะมีส่วนร่วมด้วยว่าสามารถข้อมูลของเด็กของเราได้โดยตรงเลยครับ
8: ใช้ครั้งเดียวไม่ได้ต้องใช้บ่อยๆอ่ะ
6: กับนักเรียนใช่ไหม
8: ใช่
6: กับนักเรียน
8: แล้วครูก็บางครั้งก็ต้องย้ำบ่อยๆนั่นแหละ
9: เด็กก็ต้องตระหนักครูก็ต้องตระหนัก
10: บางครั้งปัญหาของนักเรียนนั้นเป็นปัญหาใหญ่ซึ่งเราไม่สามารถแก้ไขได้ก็อยากจะเสนอว่าควรจะมีเรื่องของการส่งต่อไปยังหน่วยงานภายนอกเช่นนักจิตวิทยา
6: บางทีมันมีความละเอียดอ่อนทางจิตใจปัญหาทางครอบครัวปัญหาของพฤติกรรมเขาที่ไม่เหมือนคนอื่นในที่ยามาตรงนี้ก็ฝากคุณครูเราด้วยว่าให้ละเอียดอ่อน

0: เนื่องจากคู่มือตัวนี้มันเกิดขึ้นจากคุณครูในช่วงที่ทำเพราะฉะนั้นจึงบอกคุณครูเสมอว่าเมื่อลงไปสู่เด็กเนี่ยอยากให้ฟังเสียงเด็กกลับมาคืนด้วย
1: สวัสดีค
0: ่
1: ะ
0: สวัสดีนักเรียนทุกคน
2: วันนี้คุณครูธีรพงศ์ได้ทดลองนำคู่มือบริหารชั้นเรียนมาชี้แจงทำความเข้าใจกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ห้องนี้และขอให้นักเรียนช่วยกันแสดงความคิดเห็นในการปรับแก้ไขคู่มือ
0: มีใครดูแล้วพฤติกรรมตรงไหนที่อยากจะเสนอแนะหรืออยากจะขอมีส่วนร่วมกับคุณครูไหม
3: หนูว่าตารางเรียนนะคะคือบอกว่าอย่างวันอังคารเนี้ยห้องหนูเนี่ยฟิสิกส์เคมีชีวะมันอยู่ในวันเดียวกันบางทีมันก็ทำให้แบบเด็กมึนไม่ก็แบบล้าเหมือนกันนะคะ
4: เช้าเช้ามาเรียนตั้ง5ค่ะแต่ถ้ามีพักช่วงระหว่างนั้นนะคะเพราะบางทีพฤติกรรมที่บอกว่านอนหลับในห้องเรียนหรือห้องเรียนช้ากว่าเพราะว่าเด็กเกิดอาการล้าเหนื่อยไหมคะอาจารย
0: ์
4: ในเมื่อเรียนก็สองคราวแล้วเดินไปเรียนฟิสิกส์อีกอะไรเงี้ยมันก็นะเด็กก็อยากอู้นิดนึงอะไรเงี้ย
0: จริงๆแล้ววิธีการที่นักเรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการเรียนในห้องเรียนของเขาถือว่าเป็นหัวใจที่เราอยากให้เกิด
5: ก็รู้สึกดีค่ะเหมือนแบบว่าได้รับฟังความคิดเห็นของเด็กนักเรียนด้วยว่าเราต้องการอะไรเพราะบางทีที่อาจารย์แนวคิดอาจจะไม่ตรงกับที่เราคิด
6: หนูคิดว่าถ้าทั้งสองฝ่ายเปิดใจกว้างค่ะคือในเมื่อถ้าอาจารย์ไม่อคติแล้วถือตัวเองว่าอาจารย์เป็นอาจารย์เราคิดว่ารู้ทุกอย่างที่ดีสำหรับเด็กถ้าเด็กแล้วส่วนเด็กนะคะถ้าหนูคิดว่าถ้าเขาเข้าใจอาจารย์เป็นผู้ใหญ่พอนะเข้าใจว่าที่อาจารย์พูดมามีเหตุผลยังไงแต่หนูว่าทั้งสองฝ่ายก็ควรจะมีเหตุผลแล้วก็ควรจะเปิดใจแล้วก็ควรจะหาข้อตกลงที่ดีที่สุด
2: ขณะเดียวกันคุณครูวรรยาก็ได้ทดลองวิธีสร้างการมีส่วนร่วมของนักเรียนในห้องเรียนชีววิทยาชั้นม.4ห้องนี้ด้วยการให้นักเรียนเป็นผู้ระดมความคิดเห็นมองหาปัญหาหนทางแก้ไขและสร้างกติกาข้อตกลงร่วมกันด้วยตนเอง
7: ที่อยากให้นักเรียนออกมาแสดงบทบาทในการระดมความคิดของเด็กๆด้วยกันเองนะคะหนึ่งคือนักเรียนเนี่ยเขาคุยกันด้วยภาษาเด็กๆด้วยกันนะคะความเข้าใจระหว่างคนที่ระดมความคิดกับคนที่บันทึกความคิดของเพื่อนๆเขาก็จะมีการโต้ตอบกันเด็กๆที่อยู่ในห้องก็จะมีความกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นกับเพื่อนมากกว่าที่จะแสดงความคิดเห็นกับครูครูก็อยากจะฟังทางความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่องของเราจะสร้างบรรยากาศในการเรียนให้ดีขึ้นได้อย่างไรขอตัวแทนนักเรียนที่จะช่วยให้เพื่อนทำกิจกรรมในเรื่องของการระดมความคิด
8: ก็จะให้นักเรียนช่วยกันค้นหาปัญหา
9: เขาเนี่ยอยากให้เพื่อนๆเนี่ยช่วยกันคิดก่อนว่าปัญหาที่เกิดขึ้นกับพวกเราเนี่ยมีปัญหาอะไรบ้าง
10: ก็คือแบบเพื่อนมาเข้าเรียนสายทำให้แบบเวลาการเรียนของเราน้อยลงค่ะ
11: เสนอเรื่องนี้ค่ะความพร้อมในการเรียนคือแบบว่าบางทีเนี้ยเพื่อนก็แบบเอาอุปกรณ์การเรียนมาไม่ครบอะค่ะมันเป็นปัญหาคือว่าเหมือนอาจารย์เขาก็จะเริ่มสอนไม่ได
12: ้เวลาเราเรียนอยู่เนี้ยใช่ไหมครับก็บางทีจะมีเพื่อนที่ง่วงนอนนะครับแบบเรียนหนักก็ง่วงนอนเนี้ยแล้วถ้าสมมตินอกได้หลายคนแล้วไม่ยอมเตือนกันอาจารย์เขาก็จะไม่อยากสอน
8: ช่วยกันดูว่าปัญหาต่างๆเหล่านั้นเนี้ยมันมีปัญหาไหนที่มันหนักหน่วง
9: หนักสุดเลยยิ่งใหญ่มากเพื่อนมาเรียนสายแล้วปัญหาที่2ที่เราคิดว่าเฮ้ยมันหนักพอๆกันเลยอ่ะ
10: อ
9: ุปกรณ์เรื่องต่อไปอ่ะหลับความสกปรก
8: แล้วก็ให้นักเรียนได้ช่วยกันคิดถึงวิธีการแก้ไขปัญหา
9: หัวข้อเกี่ยวกับการเข้าเรียนช้าของพวกเราก่อนเลย
13: มีการโทษเมื่อมาเข้าเรียนช้า
14: ที่เวลาเรามาเรียนเราก็มาเรียนพร้อมๆกันแบบทุกคนทั้งห้องมาพร้อมๆกันเลยก็ชวนกันมา
9: ก็เหมือนมากันเป็นกลุ่มใช่ไหมชวนกันมา
14: ปล่อยให้ใครชักช้า
15: จะพูดถึงทางด้านครูครับให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่น่าสนใจครับดึงดูดเด็กนะครับให้เด็กก็จะมาเข้าห้องเรียนเร็ว
9: เรื่องต่อไปความพร้อมในเวลาเรียนของเรา
16: ก็ให้เพื่อนเตือนเพื่อนนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนคนนึงลืมก็เพื่อนอีกคนนึงช่วยเตือนกันนะ
17: ก็อย่างอุปกรณ์เนี้ยเราก็มีของกองน้ำมีของห้องอะไรเยอะค่ะไม่มีใช้ก็เอาไปใช้ก่อนแล้วก็ค่อยเอามาคืน
8: ก็ฟังแล้วก็สังเกตดูว่านักเรียนช่วยกันคิดไปในแนวทางไหนกระตุ้นให้เขาแสดงความคิดเห็นได้เลย
9: มีใครคิดว่าในห้องเราเนี่ยมีปัญหาอะไรมากกว่า3ปัญหาหลักๆนี้ไหมหรือว่ามีใครอยากจะมีข้อเสนอต่ออาจารย์ว่าอาจารย์ควรจะอย่างนี้ยังไงอย่างนี้นะ
18: เสนอได้เลยนะคะ
19: ไปศึกษาความรู้นอกสถานที่มีสื่อที่มีเดียสื่อที่แบบน่าสนใจแปลก
9: มีสื่อที่แปลกๆน่าสนใจ
15: ให้อาจารย์นะครับช่วยเหมือนกับว่าจัดให้เด็กนั่งสมาธิก่อนเข้าเรียนสักอย่าง105นาทีก็ยังดีอ่ะ
18: อีกไหมคะจะได้ช่วยแก้ปัญหาแล้วก็ทำใ

0: รรยากาศการเรียนของเราดีขึ้นนะคะ
1: ก็คือให้อาจารย์มีเกมมีกิจกรรมทำเป็นกลุ่มอะไรอย่าง
2: น
1: ี้
2: ที่สอดคล้องกับเนื้อหาในการเรียนมาก
3: ระดมความคิดเห็นเสร็จแล้วคุณครูก็จะสรุป
0: ขอบคุณทุกความคิดเห็นนะคะเพราะว่าความคิดเห็นของนักเรียนก็

0: เป็นห้องที่ตั้งใจที่จะมีอุปกรณ์กองกลางมันเหมือนเราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะใครที่หลับออกไปเต้นอันนี้แหละจะทำให้ทุกคนตื่นตาตื่นใจคนที่ใกล้จะง่วงตามเพื่อนเราอยากเต้นมากเราปุ๊บเลยใช่ไหมคะมีไหมคะจะมีประเด็นนี้ไหมอันนี้น่าจะเป็นทางออกในการแก้ปัญหาที่น่าสนใจมากเลยนะคะ
1: จะย้ำกับนักเรียนก็คือสิ่งที่เราตกลงกันในวันนี้ให้นักเรียนลองไปทำกับวิชาอื่นด้วย
0: ในส่วนของสิ่งที่หนูสัญญาไว้หรือตั้งใจไว้ว่าจะแก้ปัญหายังไงขอให้หนูทำให้สำเร็จนะส่วนของครูก็คือเรื่องการปรับปรุงการเรียนการสอนแล้วก็การใช้สื่อนะคะครูก็จะนำไปปรับปรุง
1: การบริหารชั้นเรียนก็คือการหาข้อสรุปที่เป็นที่ยอมรับของสังคมซึ่งในห้องของเขาก็คือสังคมของเขาส่วนหนึ่งคุณครูก็รู้สึกภูมิใจนะคะที่เขาเหมือนเป็นส่วนหนึ่งในเรื่องของการบริหารชั้นเรียนของโรงเรียนด้วย
2: จากความคิดเห็นของนักเรียนที่เป็นข้อเสนอแนะของโรงเรียนต่อคุณครูในเรื่องของการสอนก็จะเข้ามาที่ประชุมของกรรมการชั้นเรียนกรรมการชั้นเรียนก็จะมาล้อมก่อนว่าประเด็นไหนที่มันคล้ายๆกันเหมือนกันเราก็จะมาตั้งเป็นกติกาให้กับคุณครู
3: เมื่อคุณครูและเด็กนักเรียนทั้งโรงเรียนต่างเปิดใจเข้าหากันบรรยากาศที่ดีของชั้นเรียนจึงเกิดขึ้นจากห้องหนึ่งไปสู่อีกห้องหนึ่งเหมือนดังเช่นผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลังการระดมความคิดเห็นของห้องเรียนชั้นม.4ในชั่วโมงคณิตศาสตร์ของคุณครูจักริดซึ่งคุณครูได้มีการปรับเปลี่ยนเทคนิคการสอนจากสิ่งที่ได้รับการสะท้อนจากเรียน
4: ปัญหาสำหรับการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนนะครับอย่างวิชาคณิตศาสตร์เนี่ยที่เราพบเลยก็คือเด็กจะเกิดเรื่องของความเบื่อหน่ายนะครับเวลาในการที่จะต้องเรียนวิชาคำนวณยากๆแล้วก็ดูจากตัวอย่างบนกระดานจากนั้นก็มานั่งทำการฝึกหัดซ้ำๆสำหรับแผนการสอนที่จัดการเรียนการสอนในวันนี้นะครับอย่างหนึ่งเนี่ยตอบโจทย์เลยก็คือเรื่องของกิจกรรม
5: ช่วยจับคู่ระหว่างสมการกับพาราโบลาทีครูให้เวลาหนู3นาทีจับให้ได้หนูรู้ได้ยังไงว่าสิ่งเหล่านี้มันคู่กันจริงหนูรู้ได้ยังไงรู้จักตรงไหนครับจุดยอดของพาราโบลาใช่ไหมจำไว้ให้ดีนะครับใครคู่กับใครนะครับแล้วเราติดตามดูต่อไปว่าเขาจะเป็นเนื้อคู่กันหรือเปล่า
4: อีกตัวนึงก็คือเรื่องของเกม
5: เราจะมีการแข่งหาจุดยอดโฟกัสไดเรกติกแล้วก็วาดกราฟนะโดยทีมฝั่งนี้นะครับกูจะให้มอบหมายเลยเป็นทีม A สองแถวนี้นะครับก็จะเป็นทีม B
4: พอมีทีมเกิดขึ้นมีการแข่งขันเกิดขึ้นเนี่ยไอ้ทุกคนเขาก็จะมีความกระตือรือร้นมากขึ้น
5: แต่เลยของทีม A ถูกไหมตรวจสอบของทีม B ถูกไหมครับทีม B มาเลยครับ
4: ถ้าครูเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนเรื่องของการสอนในปัจจุบันนะครับปรับเปลี่ยนอย่างน้อยเนี่ย1ชั่วโมงกับการเรียนเนี่ยน่าจะมีสัก2กิจกรรมแล้วก็ทำให้เขารู้สึกประทับใจได้ผมว่าการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนนะครับไม่ยาก
6: ผลลัพธ์ที่ออกมาดีค่ะเพราะว่าทุกคนปฏิบัติตามแล้วก็ทำให้บรรยากาศในห้องเรียนมันดีขึ้นกิจกรรมที่คุณครูมามันก็ดีขึ้นค่ะสนุกแล้วก็ทำให้เด็กไม่ง่วง
7: มีกิจกรรมนันทนาการใช่ไหมครับเล่นกันสนุกผมว่าดีครับมันทำให้เราแบบเข้าใจแล้วก็ตื่นเรียนรู้ที่จะเรียนมากขึ้นมันเป็นกิจกรรมกลุ่มแล้วก็ต้องช่วยกันและผมชอบที่มากสุดก็คือตรงที่ทอยลูกเต๋ามันลุ้นดีครับ
8: ถ้าครูยิ่งทำแบบบทการเรียนการสอนให้ยิ่งสนุกมากขึ้นน่ะทุกคนนักเรียนจะมันจะสนใจมากขึ้นนะคะจะแบบไม่มีใครมาแบบวอกแวกไปทางอื่นแต่ถ้าคุณครูน่ะทำแบบน่าเบื่อเหมือนสอนไปทีอ่านชีทให้ฟังเฉยก็ไม่มีใครเขาอยากฟังเพราะว่าเราก็อ่านเองก็ได้นี่นาหลายคนก็คิดอย่างเงี้ยค่ะแต่แบบถ้าครูเป็นอย่างนี้ทุกคนก็ชอบเรียน
9: หลังๆนี้ดีขึ้นมากรายบุคคลเนี่ยได้ยินเสียงผู้ปกครองสะท้อนกลับมาว่าพอลูกสาวลูกชายกลับไปบ้านแล้วมีระเบียบวินัยขึ้น
2: มันจะขับเคลื่อนทั้งระบบให้ล้อมคุณภาพขึ้นมาโรงเรียนจะเป็นต้นแบบที่สร้างสังคมที่มีความสุขในการเรียนถ้าครูเปิดใจทำให้ห้องเรียนเรามีชีวิตชีวาสนุกสนานหนูจะทำอะไรแล้วคุณครูจะทำอะไรผมว่าเริ่มต้นได้ที่ตัวคุณครูและนักเรียนห้องนั้นเลยถ้าเราได้ลองทำสิ่งที่ดีๆเพื่อพัฒนาเด็กแล้วเนี่ยเราไม่เสียใจจะทำได้มากน้อยดีที่สุด

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: สวัสดีค่ะอาจารย์จันเพ็ญไพแก่นอาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์วันนี้เราจะมาเรียนบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เรื่องงานและพลังงานหรือในภาษาอังกฤษที่เรียกว่า Work and Energy เนื้อหาความรู้ในบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์บทนี้เราจะพูดถึง3เรื่องคือ1งาน2กำลังและ3พลังงานในหัวข้อที่1คืองานหรือในภาษาอังกฤษที่เรียกว่า work เราจะมารู้จักกับงานความหมายของงานโดยทั่วไปในชีวิตประจำวันมักจะหมายถึงการยกของการทำสวนการซักผ้ารีดผ้าหรือทำกับข้าวหรือกิจกรรมใดๆเพื่อรับค่าตอบแทนแต่ความหมายของงานโดยทั่วไปกับความหมายของงานทางฟิสิกส์แตกต่างกันซึ่งความหมายของงานในทางฟิสิกส์คืองานจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีแรงมากระทำต่อวัตถุแล้วทำให้วัตถุมีการเคลื่อนที่ได้ระยะกระจัดซึ่งระยะกระจัดหมายถึงระยะที่วัดในแนวตรงงานเป็นปริมาณสเกลาร์งานมีหน่วยเป็นนิวตันเมตรหรือจูลซึ่งสมการทางฟิสิกส์งานเท่ากับเวกเตอร์ F dot เวกเตอร์ S W คืองานเวกเตอร์ F คือขนาดของแรงมีหน่วยเป็นนิวตันเวกเตอร์ S คือระยะการกระจัดมีหน่วยเป็นเมตรหรืองานมีค่าเท่ากับ FS cross theta ซึ่ง F ทำมุม theta องศากับระยะทาง S การเกิดงานและไม่เกิดงานในทางฟิสิกส์กรณีการเกิดงานนะคะจะเกิดได้ง่ายหรือยากนั้นขึ้นอยู่กับทิศทางของแรงที่กระทำต่อวัตถุอย่างเช่นถ้าเราผลักแรง F ไปในแนวเดียวกับการเคลื่อนที่การเกิดงานก็จะเกิดขึ้นได้ง่ายนะคะแต่ถ้าเราผลักแรง F ให้ทำมุม90องศากับระยะการเคลื่อนที่ก็จะทำให้เกิดงานได้ยากส่วนในก

0: กรณีที่ไม่เกิดงานหรือ W เท่ากับ0นั้นแรงที่กระทำกับวัตถุจะกระทำในทิศตั้งฉากกับระยะการเคลื่อนที่ของวัตถุซึ่งก็คือทิศของแรง F ตั้งฉากกับทิศของระยะทางการเคลื่อนที่ในกรณีนี้ไม่ว่าจะออกแรงเท่าไหร่วัตถุก็จะไม่เกิดงานหัวข้อที่2ของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์นะคะก็คือกำลังหรือ power สัญลักษณ์ที่ใช้คือ P กำลังคืองานที่ทำได้ใน1หน่วยเวลาหรืออัตราการทำงานหรือกำลังเฉลี่ยกำลังเป็นปริมาณสเกลาร์มีหน่วยเป็นจูลต่อวินาทีหรือวัตต์สมการทางฟิสิกส์ power เท่ากับ W ส่วน delta T P เท่ากับกำลังมีหน่วยเป็นวัตต์ W คืองานมีหน่วยเป็นจูลเดลต้าทีคือช่วงเวลาที่ใช้ในการทำงานมีหน่วยเป็นวินาทีและในหัวข้อสุดท้ายของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์นี้คือพลังงานในภาษาอังกฤษที่เรียกว่า energy คือสิ่งที่ไม่มีตัวตนแต่มีความสามารถทำงานได้หรือความสามารถทำให้เกิดการเคลื่อนที่พลังงานทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนรูปในหัวข้อนี้เราจะกล่าวถึงพลังงานเพียง2ชนิดนั่นก็คือพลังงานศักย์และพลังงานจลพลังงานศักย์หรือ potential energy คือพลังงานสะสมในตัววัตถุที่พร้อมจะเคลื่อนที่แบ่งออกเป็น 1. พลังงานศักย์โน้มถ่วง gravitational potential energy ซึ่งเป็นพลังงานที่สะสมในวัตถุเมื่ออยู่บนที่สูงพลังงานศักย์โน้มถ่วงจะมีค่ามากหรือน้อยขึ้นอยู่กับระดับความสูงจากพื้นโลกสมการพลังงานศักย์โน้มถ่วงมีค่าเท่ากับ mgh m คือมวลของวัตถุมีหน่วยเป็นกิโลกรัม g คือความเร่งของแรงโน้มถ่วงโลกมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทียกกำลัง2 h คือความสูงของวัตถุจากระดับพื้นโลก2พลังงานศักยืดหยุ่น elastic potential energy คือพลังงานที่สะสมอยู่ในสปริงที่ทำให้สปริงยืดออกหรือหดเข้าจากตำแหน่งสมดุลสมการของพลังงานศักยืดหยุ่นนี้มีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน2 kx ยกกำลัง2 k คือค่านิตของสปริง x คือระยะยืดออกหรือหดเข้ามีหน่วยเป็นเมตรพลังงานจล kinetic energy สัญลักษณ์ทางฟิสิกส์ ek เป็นพลังงานของวัตถุมวล m ขณะที่กำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว v สมการของพลังงานจลทางฟิสิกส์มีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน2 mv ยกกำลัง2 m คือมวลของวัตถุมีหน่วยเป็นกิโลกรัม v คือความเร็วของวัตถุมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทียกกำลัง2บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เรื่องงานและพลังงานก็ได้กล่าวมาครบ3หัวข้อแล้วหวังว่านักเรียนนักศึกษาคงสามารถนำความรู้นี้ไปต่อยอดในเรื่องอื่นๆได้นะคะ
1: ตอนที่10สนุกกับคำคล้องจอง
2: เด็กๆคะวันนี้คุณครูจะพาไปทัศนศึกษาที่สวนสัตว์ขอนแก่นนะคะแต่ระหว่างทางเราจะแวะเที่ยวที่ทะเลบัวแดงด้วยจ้ะ
3: เย้
2: ไหนใครเคยไปทะเลบัวแดงบ้างคะ
4: หนูค่ะหนูค่ะ
2: บัวแดงลองเล่าให้เพื่อนๆฟังสิจ้าว่ามันสวยแค่ไหน
4: ได้ค่ะคุณแม่หนูเคยพาไปค่ะคุณครูคุณแม่บอกว่าจะพาไปดูว่าชื่อหนูหมายความว่ายังไงค่ะพอไปถึงที่นั่นนะคะสวยมากเลยค่ะทุกที่ในน้ำมีแต่ดอกบัวสีแดงเต็มไปหมดและกว้างเหมือนทะเลเลยค่ะ
5: ว้าวอยากเห็นจังเลยครับ
2: ใจเย็นๆจ้ะเด็กๆกว่าจะถึงที่นั่นน่าจะประมาณ1ชั่วโมงถ้าอย่างนั้นเรามาเล่นเกมกันดีกว่าค่ะ
5: เย้ๆ
6: หนูอยากเล่นเกมต่อคำคล้องจองที่คุณครูเคยพาเล่นในห้องเรียนค่ะสนุกดี
7: ผมก็ชอบครับคุณครู
2: เอาล่ะงั้นระหว่างเดินทางไปทะเลบัวแดงเรามาเล่นเกมต่อคำคล้องจองกันนะคะก่อนอื่นเด็กๆยังจำได้ไหมคะว่าคำคล้องจองหมายถึงอะไร
8: ผมจำได้ครับ
3: คำคล้องจองหมายถึงคำที่มีเสียง

0: ียงสระเดียวกันถ้ามีตัวสะกดจะอยู่มาตราเดียวกันพยัญชนะต้นหรือต่างกันก็ได้มีเสียงวรรณยุกต์ต่างกันก็ได้ครับ
1: แล้วรู้หรือเปล่าว่าคำคล้องจองมีความสำคัญยังไงคะ
2: ใช้ในการแต่งกลอนครับ
3: เขาเรียกว่าคำประพันธ์ใช่ไหมคะคุณครู
1: ถูกต้องทั้งสองคนเลยค่ะแล้วจำได้ไหมคะว่าคำคล้องจองมีกี่ลักษณะสีเมืองตอบได้ไหมครับ
0: มี4ลักษณะครับคำคล้องจอง1พยางค์2พยางค์3พยางค์และ4พยางค์ครับ
1: เก่งมากค่ะไหนเด็กๆลองยกตัวอย่างคำคล้องจอง1พยางค์ให้ครูฟังหน่อยสิคะ
4: คำว่าเหมียวกับเหลียวเขียวกับเสี้ยวค่ะครู
3: คำว่าเคาะกับหมอแล้วก็คำว่าง้อกับเจาะค่ะ
4: คุณครูคะแล้วคำว่าจุนเจือกับเผื่อแผ่ใช้คำคล้องจองหรือเปล่าคะ
1: ใช่ค่ะทั้งสองคำนี้เป็นคำคล้องจองสองพยางค์ค่ะเป็นคำที่มีสองพยางค์พยางค์สุดท้ายของกลุ่มคำแรกมีเสียงคล้องจองกับพยางค์แรกหรือพยางค์ที่สองของกลุ่มคำถัดไปค่ะ
4: อ๋อถ้าอย่างนั้นคำว่าดารากับคำว่าอาสาก็ถูกใช่ไหมคะ
0: คำว่าดินดีมีทองนกร้องของหายก็ใช่คำคล้องจองสองพยางค์ใช่ไหมครับ
1: ถูกต้องค่ะเก่งมากเลยทุกคนแล้วคำนี้ล่ะคะเด็กๆเมืองไทยเมืองทองปรองดองกันไว้ใช่คำคล้องจองไหมคะ
0: ใช่ครับครู
2: ไม่น่าจะใช่นะครับมีตั้งหลายพยางค์จะเป็นคำคล้องจองได้ยังไงหรอ
1: ได้สิคะอยู่ดีลืมไปหรือเปล่าที่ครูเคยสอนว่าคำคล้องจองแบบสี่พยางค์ก็มีไงคะ
2: อ๋อจำได้แล้วครับมันมีคำคล้องจองแบบสามพยางค์อีกด้วยใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะไหนอยู่ดีลองยกตัวอย่างคำคล้องจองแบบสามพยางค์สิคะ
2: คำว่าเดินคนเดียวแสนเปลี่ยวใจถูกไหมครับ
1: ถูกต้องค่ะเอาละทีนี้ทุกคนคงจำลักษณะคำคล้องจองได้แล้วนะคะเรามาเริ่มเล่นเกมกันเลยดีกว่าค่ะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วปรบมือ3ครั้งค่ะร้องคำว่าเย่ค่ะ
5: เย่ yeah!
1: เอาละเราจะเริ่มที่ครูก่อนนะคะหลังจากนั้นเป็นบัวแดงตามด้วยสีเมืองมีขีดและสุดท้ายคืออยู่ดีนะคะให้เริ่มจากคำคล้องจองสองพยางค์ก่อนนะคะเมื่อพูดคำนั้นเราต้องปรบมือไปด้วยเช่นครูบอกว่าน้ำฝนครูจะต้องปรบมือไปด้วยพร้อมนะเริ่มค่ะน้ำฝน
3: สนใจ
0: ไฟรู
4: ้ดูแล
2: แม่ยาย
1: ลายมือ
3: ถือปืน
0: ยืนยาว
4: ชาวเมือง
2: ชาวเมืองสระเอือตามด้วยตัวสะกดแม่กงผมคิดไม่ออกครับ
4: คำว่าชาวเมืองก็ต่อด้วยคำว่าเรื่องเยอะใช่ไหมคะ
1: เก่งมากจ้าถ้าอย่างนั้นลองคำคล้องจองที่เป็นสามพยางค์นะคะจะยากขึ้นแล้วนะคะพร้อมหรือยังเริ่มด้วยคำอะไรดีนะอ่ะครูนึกออกละคำว่าหอมข้าวหลามต่อที่อยู่ดีเลยค่ะ
2: ตามใจฉัน
3: ฝันว่าหิว
0: ปลิวตามลม
4: ชมดอกไม
1: ้ไส้ดินส
2: อพ่อแม่ผม
3: ลงใต้ปีก
0: หลีกให้พ้น
4: คนไม่ดี
2: พี่สอนน้อง
1: เยี่ยมมากเลยค่ะทุกคนรอบนี้ไม่มีใครผิดเลย
4: คุณครูคะรอบต่อไปขอแบบสี่พยางค์เลยนะคะเริ่มที่หนูก็ได้ค่ะ
1: ได้ค่ะงั้นเริ่มที่มีขิดนะคะตามด้วยอยู่ดีครูบัวแดงแล้วก็สีเมืองนะคะพร้อมนะคะเริ่มได้ค่ะ
4: ทรัพย์สินเงินทอง
2: ของใช้ในบ้าน
1: ร้านขายไก่ย่าง
3: ข้างฉันสองชั้น
0: วันนี้ไปเที่ยว
4: เลี้ยวไปทางซ้าย
2: ย้ายไปทางขวา
1: อย่าออกนอกลู
3: ่ปูเสือกินข้าวว
0: าววับแหวนทอง
4: ลอง

0: ากๆเลยค่ะปรบมือให้ทุกคนเลยค่ะแสดงว่าทุกคนเข้าใจในคำคล้องจองกันแล้วนะคะตอนนี้เราเดินทางมาถึงทะเลบัวแดงกันแล้วค่ะเตรียมตัวเก็บของแล้วลงจากรถได้เลยค่ะ
1: เย้

0: างธรรมชาติตอนไฟป่าภัยร้ายจากธรรมชาติ
1: วันนี้เราน่าจะเก็บเห็ดได้เยอะอยู่นะเพราะเป็นช่วงเห็ดออกพอดี
0: เก็บเสร็จรีบกลับบ้านไปจุดเตาย่างเห็ดสดๆให้หอมๆกินกันอร่อยๆเลยครับ
2: แม่พูดได้โดนใจฉันสุดๆพูดซะฉันได้กลิ่นเห็ดย่างลอยมาเตะจมูกเลยเนี่ย
0: ทำไมฉันรู้สึกได้กลิ่นอะไรไหม้ๆขึ้นมาเหมือนจริงมากๆเลยล่ะ
1: เดี๋ยวนะทุกคนเพราะว่าไม่ใช่กลิ่นเห็ดย่างแล้วล่ะเพราะว่ามันต้องเป็นไฟป่าแน่เลย
3: ไฟป่าน
1: ั่นไงควันดำก้อนใหญ่พวยพุ่งขึ้นบนฟ้าไกลๆนู่น
2: เอาไงดีเอาไงดี
0: นั่นนั่นนกและแมลงก็แตกตื่นบินหนีกันใหญ่เลยครับพ่ออ
1: ย่าตกใจไปยังมีเวลาตอนนี้เราต้องตั้งสติควบคุมอารมณ์ให้ดีไม่ตื่นตระหนกแล้วหาที่หลบไฟป่ากันก่อนเราต้องพาตัวเองไปอยู่ในทิศทางเหนือลมที่ที่สุดและใหญ่ๆเอาไว้และต้องไม่มีวัสดุที่ติดไฟได้ง่ายอย่างพวกหญ้าใบไม้ต้นไม้กิ่งไม้แห้งๆหลังจากนั้นเราก็ต้องติดต่อให้หน่วยดับเพลิงเข้ามาช่วยเราและทำการดับไฟป่า
0: พ่อครับเนินเขาลูกนั้นอยู่ทางเหนือลมจุดนั้นปลอดภัยจากไฟป่าแน่นอนครับ
1: ทุกคนเอาผ้านี้ไปเอากระบอกน้ำมาราดผ้าให้เปียกแล้วเอาผ้าที่เปียกมาปิดจมูกกับปากไว้ก่อนจนกว่าจะถึงเนินเขานู่นจะได้ไม่สำลักควันจากไฟป่าน
2: ั่นพวกสัตว์ป่าต่างก็หนีไฟเหมือนเราเลยครับ
1: วิ่งตามพ่อมานะ
0: เราได้จะปลอดภัยแล้วล่ะ
2: โหมองจากตรงนี้ยิ่งเห็นชัดเลยว่าไฟป่าน่ากลัวมากดูสิมันไหม้ลุกลามเร็วมาก
1: เดี๋ยวพ่อโทรแจ้งเหตุไฟป่าก่อนยืนอยู่ตรงนี้อย่าไปไหนกันนะ
3: ครับ
2: พ่อ
1: แจ้งเหตุไฟป่าทางทิศใต้ที่เชิงเขาของหมู่บ้านครับผมคิดว่าน่าจะเป็นไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาติติดต่อกลับผมได้เบอร์นี้เลยนะพวกผมหลบในที่ปลอดภัยแล้วครับรีบมานะสวัสดีครับ
2: แล้วไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาติเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ DLTV
0: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาติคือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุแต่สาเหตุที่พบบ่อยๆก็อย่างฟ้าผ่ากับการที่กิ่งไม้เสียดสีกันเองในพื้นที่ป่าที่มีต้นไม้ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่นประกอบกับมีสภาพอากาศที่แห้งจัดส่วนสาเหตุอื่นๆก็มีนะเช่นภูเขาไฟระเบิดก้อนหินกระทบกันแสงแดดตกกระทบผลึกหินแสงแดดส่องผ่านหยดน้ำปฏิกิริยาเคมีในดินป่าพรุการลุกไหม้ในตัวเองของสิ่งมีชีวิตยิ่งถ้ามีเชื้อเพลิงธรรมชาติมากอย่างดินอินทรีย์ที่มีการทับถมของอินทรีย์วัตถุเป็นชั้นหนาๆใบไม้แห้งหญ้ากิ่งไม้แห้งตอไม้วัชพืชใบไม้สดหรือต้นไม้ที่ยังมีชีวิตอยู่เพลิงก็จะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็วเลยละ
2: โธ่ตอนนี้เราทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากรอให้เจ้าหน้าที่เขามาดับไฟป่าใช่ไหม DLTV
0: ใช่รออย่างเดียวนี่แหละแต่จริงๆเราสามารถเตรียมตัวรับมือกับไฟป่าก่อนที่มันจะเกิดขึ้นได้นะ
2: ทำยังไงได้บ้างหรอ DLTV
0: อย่างแรกก็ต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศโดยเฉพาะหน้าแล้งศึกษาวิธีการเอาตัวรอดจากไฟป่าแล้วก็เตรียมเบอร์ติดต่อที่สำคัญกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมเหมือนพ่อนี่ไง
2: พ่อนี่เยี่ยมไปเลยโตขึ้นผมจะต้องเก่งให้เหมือนพ่อให้ได้ครับ
0: แล้วก็เตรียมอุปกรณ์พื้นฐานที่ต้องมีติดบ้านในการช่วยดับไฟอย่างสายยางถังน้ำไม้ตบไฟ
2: งั้นที่วันก่อนที่พ่อกับปู่ให้ฉันช่วยทำความสะอาดเก็บกองใบไม้หญ้าแห้งถังสีลังกระดาษที่ง่ายต่อการติดไฟออกจากบริเวณบ้านแล้วก็ตรวจเช็คถังแก๊สก็คือการเตรียมรับมือไฟป่าด้วยใช่ไหม
0: ถูกต้องเลยอีกอย่างที่สำคัญเลยก็คือต้องระมัดระวังการเผาหญ้าในหน้าแล้งยิ่งถ้าเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงยิ่งต้องเตรียมตัวทุกครั้งในช่วงที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าเพื่อง่ายต่อการอพยพยังไงล่ะ
2: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาตินี่ก็รุนแรงน่ากลัวมากถ้าตั้งสติไม่ได้ก็นี่ตายได้เลยนะเนี่ย
1: พ่อโทรแจ้งเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้วล่ะไม่นานก็คงจะมาถึง
0: ดูสิครับพ่อไฟป่ามันไหม้ไปไกลถึงโน่นแล้วครับ
1: ใช่ยิ่งถ้ามีลมพัดแบบนี้มันก็ยิ่งทำให้ไฟลามเร็วมากภาวนาให้ทีมดับไฟมาถึงเร็วๆทีเถอะ รู้ไหมว่ามลพิษในอากาศที่พบในควันไฟป่าไปอันตรายมากนะอย่างที่พวกเราน่าจะเคยได้ยินก็มีทั้งคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนมอนอกไซด์ฝุ่น PM 2.5 มลพิษพวกนี้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพพืชพันธุ์ป่าไม้ดินน้ำสิ่งมีชีวิตในป่าสภาวะและทัศนวิสัยทางอากาศทรัพย์สินและหลายครั้งก็เกิดการสูญเสียชีวิตด้วยนะ
0: ยิ่งเวลาที่เราต้องอยู่ในควันไฟเนี่ยนะมันจะแสบตาระคายเคืองตาน้ำมูกไหลปวดหัวทำให้เราต้องหายใจถี่ๆยิ่งถ้าใครป่วยเป็นโรคภูมิแพ้โรคหอบหืดนะอาการก็จะรุนแรงกว่าคนทั่วไปด้วยละ
2: รถดับเพลิงมาแล้วโหมาหลายคันเลย
1: การดับไฟป่าเสี่ยงชีวิตมากนะขนาดเราอยู่ห่างมากยังสัมผัสได้ถึงไอความร้อนและควันไฟพี่ๆเขาต้องเข้าไปใกล้ไฟป่าถือว่าอันตรายมากพ่อขอเอาใจช่วยพี่ๆนักดับเพลิงทุกคนเลยระวังตัวด้วยนะครับพ่อจำได้เลยตอนปี2562เพื่อนพ่ออยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเขาเจอไฟป่าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติทั้งหมด87ครั้ง DLTV ลองหาข้อมูลข่าวนี้หน่อยสิ
0: ได้ครับพ่อเจอแล้วครับเกิดไฟไหม้ป่าพลุควนเคร่งจังหวัดนครศรีธรรมราช87ครั้งสร้างความเสียหายแก่พื้นที่ป่าเกือบ 5,000 ไร่แต่โชคดีที่เจ้าหน้าที่ระดมรถบรรทุกน้ำช่วยดับเพลิงฉีดน้ำสกัดไว้ทัน
2: แล้วเพื่อนพ่อปลอดภัยไหมครับ
1: ปลอดภัยแต่เห็นบอกว่าหมอกควันจากไฟป่าพรุควรเคร่งที่หนาทึบปกคลุมถนนบ้านเรือนสถานที่ราชการและโรงเรียนสร้างมลพิษทางอากาศขั้นรุนแรงชาวบ้านหลายพันคนเดือดร้อนมากในช่วงเวลานั้น
2: แล้วเขาแก้ปัญหากันยังไงเหรอครับพ่อ
1: ก็ได้พระมหากรุณาธิคุณจากในหลวงรัชกาลที่9ที่ท่านทรงช่วยเหลือด้วยโครงการนำร่องหมู่บ้านป่าพรุเพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมป้องกันไฟป่าอย่างยั่งยืนหรือโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังโดยพระองค์ทรงให้พิจารณาก่อสร้างอาคารบังคับน้ำเพื่อควบคุมระดับน้ำในป่าพรุควรเคร่งให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดไฟไหม้ป่าพรุและประโยชน์ที่ได้รับคือป่าพรุควรเคร่งในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังได้รับการอนุรักษ์ป้องกันไฟไหม้ป่าในหน้าแล้งและเร่งดำเนินการขุดคลองชะอวดแพรกเมืองเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำเน่าเสียในอำเภอปากพนังโดยให้ระบายน้ำจากแม่น้ำปากพนังออกทางคลองธรรมชาติไปออกทะเลอีกด้านหนึ่งน่ะ
2: แล้วในประเทศไทยยังมีป่าพรุที่ไหนอีกไหมครับที่ต้องได้รับการดูแลเหมือนที่ปากพนังนะครับ
1: มีสิมีอีกหลายแห่งเหมือนกันแต่มีที่หนึ่งที่พ่อนึกได้โดยในหลวงรัชกาลที่10ของเราได้มีพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดในงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่อจากในหลวงรัชกาลที่9ก็คือโครงการป่าพรุโต๊ะแดงจังหวัดนราธิวาสเป็นโครงการที่จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเฉพาะการอนุรักษ์ปกป้องพื้นป่าป้องกันไฟป่าในหน้าแล้งและให้ประชาชนที่อยู่รอบพื้นที่ป่าพรุเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลปกป้องรักษาให้ป่ามีความสมบูรณ์เพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติอย่างไรล่ะนอกจากนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงห่วงใยราษฎรเป็นอย่างมากถึงปัญหาป่าเสื่อมโทรมและวิกฤตการณ์ขาดแคลนน้ำจึงดำริให้มีโครงการป่ารักน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าไม้ที่เสื่อมโทรมให้กลับมาสมบูรณ์ชุ่มชื้นเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่ประชาชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ดำรงชีวิตสร้างงานสร้างรายได้ในท้องถิ่นตั้งแต่ปี2525ถึงปัจจุบันเลยนะพระองค์ท่านทรงห่วงใยและไม่เคยทอดทิ้งประชาชนเลย
0: ท่านนายอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับไฟป่าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th และศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเยอะเลยลองเข้าไปดูกันนะ
2: ได้เลย DLTV ว่าแต่พ่อครับดูนู่นสิพี่ๆเขาสกัดไฟป่าได้แล้ว
0: สุดยอดเลยครับ
1: สวัสดีครับ
4: ขอบคุณมากครับที่แจ้งเหตุไฟป่าเข้ามาเจ้าหน้าที่ควบคุมไฟป่าได้เรียบร้อยแล้วครับ
0: เย้
1: หลังจากที่ควบคุมไฟป่าได้แล้วเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาก็จะควบคุมพื้นที่ค้นหาผู้บาดเจ็บผู้สูญหายและผู้เสียชีวิตรวมถึงสัตว์ป่าในพื้นที่พร้อมทั้งประเมินเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดและประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นเพื่อที่จะดำเนินการเรื่องการวางแผนฟื้นฟูป่าอย่างมีระบบแบบแผนต่อไปส่วนเราเองก็ต้องไม่เข้าไปในพื้นที่โดยเด็ดขาดคอยฟังประกาศและปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัด จะได้ไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ยังไงล่ะ
0: ไฟป่าคือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเมื่อมีความแห้งแล้งและลมแรงเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็วไฟป่าที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุอย่างฟ้าผ่ากิ่งไม้เสียสีกันภูเขาไฟระเบิดก้อนหินกระทบกันแสงแดดตกกระทบผลึกหินแสงแดดส่องผ่านหยดน้ำปฏิกิริยาเคมีในดินป่าพรุการลุกไหม้ในตัวเองของสิ่งมีชีวิตเตรียมตัวทุกครั้งในช่วงฤดูที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าเพื่อ ง่ายต่อการอพยพ
1: พอได้เห็นถึงความรุนแรงและความร้ายแรงของไฟป่าที่เกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการของเราแล้วนะยิ่งจะทำให้คนอื่นเดือดร้อนด้วยเนี่ยถึงขั้นผิดกฎหมายเชียวนะ
5: แล้วผลกระทบจากไฟป่ามันร้ายแรงขนาดไหนหรอ DLTV

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สวัสดีครับนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับไฟฟ้าและแม่เหล็กกันนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่เราได้นำมาใช้ประโยชน์อย่างมากมายในปัจจุบันทั้งทางตรงและทางอ้อมเรามาดูว่าสิ่งเหล่านี้มีส่วนช่วยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเราและพัฒนาประเทศได้อย่างไรนะในท่าต่อไปเราจะเรียนรู้กันว่ามีอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องในการเรียนรู้เราจะแยกเนื้อหาเป็น2 ส่วนนะครับในส่วนที่เกี่ยวข้อกับเนื้อหาเกี่ยวกับไฟฟ้าจะมีเรื่องของกระแสไฟฟ้าสักไฟฟ้าวงจรไฟฟ้าการแก้ปัญหาโจทย์และการประยุกต์ความรู้ไฟฟ้าไปใช้งานนะครับในส่วนของแม่เหล็กก็เช่นเดียวกันเราจะพูดถึงสนามแม่เหล็กแรงแม่เหล็กการแก้ปัญหาโจทย์และการประยุกต์ความรู้เรื่องแม่เหล็กไปใช้ประโยชน์นะครับในส่วนของกระแสไฟฟ้านะครับเกิดจากการเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้าซึ่งประจุไฟฟ้าอาจจะเกิดขึ้นโดยธรรมชาติหรือเกิดจากการประดิษฐ์ของมนุษย์ก็ได้ถ้าประจุที่ถูกสร้างขึ้นมาไม่มีสื่อนำไฟฟ้าทำให้เกิดการเคลื่อนที่เราเรียกว่าไฟฟ้าสถิตแต่เมื่อมีสื่อนำไฟฟ้าจะทำให้เกิดการไหลของประจุกลายเป็นไฟฟ้ากระแสซึ่งอาจจะเกิดจากการเคลื่อนที่ของประจุบวกหรือประจุลบก็ได้อัตราการเคลื่อนที่ของประจุต่อเวลาจะกลายเป็นปริมาณของกระแสไฟฟ้าในระบบนะครับวัสดุต่างๆจะเป็นตัวกำหนดกระแสไฟฟ้าในวงจรซึ่งขึ้นอยู่กับจำนวนพาหะในวัสดุความเร็วเฉลี่ยของพาหะที่เราเรียกว่าความเร็วลอยเลื่อนและพื้นที่หน้าตัดของวัสดุตามสมการที่แสดงนะครับแต่เนื่องจากเป็นสมการที่มีตัวแปรเป็นจำนวนมากจึงมีวิธีการหากระแสไฟฟ้าผ่านตัวแปรที่ง่ายขึ้นอีกวิธีหนึ่งที่จะได้กล่าวต่อไปจากสมการที่ยุ่งยากสามารถที่จะทำให้เข้าใจได้ง่ายโดยแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้าแรงดันไฟฟ้าและความต้านทานถ้าความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันไฟฟ้ากับกระแสไฟฟ้าเป็นเชิงเส้นซึ่งจะได้ความชันของกราฟค่า1ความชันนั้นก็คือความต้านทานไฟฟ้านั่นเองสมการเชิงเส้นเราเรียกว่ากฎของโอห์มนะครับตัวต้านทานในปัจจุบันจะกำหนดค่าความต้านทานต่างๆตามความต้องการใช้งานแต่ในวงจรไฟฟ้าจะประกอบไปด้วยตัวต้านทานหลายๆตัวอาจจะต่อแบบอนุกรมขนานหรือแบบผสมกันเราสามารถหาความต้านทานรวมได้ในแต่ละวงจรตามแพทเทิร์นหรือรูปแบบของแต่ละวงจรไปเช่นสำหรับวงจรอนุกรมดังรูปนะครับเราสามารถหาค่าความต้านทานรวมหรือ RT ได้จากการนำความต้านทานแต่ละค่ามาบวกกันตามรูปนะครับรูปนี้จะทำให้เราเห็นวิธีการหาค่า RT ระหว่าง R ตัวแรกและ R ตัวสุดท้ายได้ชัดเจนขึ้นเมื่อนำวงจรไปใช้งานจุด2จุดนี้จะนำไปต่อเข้ากับแหล่งจ่ายไฟฟ้าเพื่อทำให้เกิดการไหลของกระแสไฟฟ้าขึ้นมาสำหรับวงจรขนานจะมีวิธีการต่อวงจรดังรูปซึ่งเป็นรูปแบบเดียวกับการต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆภายในบ้านโดยในการคำนวณความต้านทานตัวอย่างในรูปก็คือจะมีตัวต้านทาน R1 R2 R3 จนถึง RN วิธีการหาความต้านทานรวมหาได้จากสมการ1ส่วน RT เท่ากับ1ส่วน R1 บวก1ส่วน R2 บวก1ส่วน R3 บวกไปเรื่อยจนถึง1ส่วน RN นะครับโดยที่ RT คือค่าความต้านทานรวม RN คือค่าความต้านทานแต่ละตัวในวงจรเครื่องหมาย double slash หมายถึงการต่อแบบขนานนะครับสมมติว่าค่าความต้านทาน R1 เท่ากับ10 โอห์ม R2 เท่ากับ20 โอห์ม R3 เท่ากับ20 โอห์ม วิธีการหาค่า RT เราจะแทนค่าตามสมการนะครับก็คือ1ส่วน RT เท่ากับ1ส่วน R1 บวก1ส่วน R2 บวก1ส่วน R3 ซึ่งแทนค่า R1 เท่ากับ10 R2 เท่ากับ20 R3 เท่ากับ20ก็จะได้ RT เท่ากับ5 โอห์มนะครับ ตามรูปและตามสมการทางด้านขวามือนะครับสำหรับวงจรผสมนะครับจะพบว่าจะมีส่วนผสมระหว่างวงจรอนุกรมและวงจรขนานซึ่งการคำนวณก็ใช้รูปแบบเดียวกันทั้งสองอย่างรวมกันนะครับถ้าอุปกรณ์หรือตัวต้านทานที่ต่อแบบอนุกรมก็ใช้วิธีการคำนวณแบบอนุกรมถ้าอุปกรณ์หรือตัวต้านทานที่ต่อแบบขนานก็ใช้วิธีการคำนวณแบบขนานนะครับก็เป็นการผสมระหว่างการคำนวณแบบอนุกรมและการคำนวณแบบขนานนะครับสำหรับการหาค่ากระแสและแรงดันไฟฟ้าในวงจรวิธีที่ง่ายที่สุดคือการวัดด้วยแอมมิเตอร์หรือโวลต์มิเตอร์นะครับสำหรับการวัดกระแสในวงจรอนุกรมจะนำแอมมิเตอร์ต่ออนุกรมกับวงจรซึ่งจะต่อกับจุดใดจุดหนึ่งก็ได้เนื่องจากวงจรอนุกรมกระแสในวงจรจะเท่ากันทุกจุดนะครับสำหรับการวัดแรงดันไฟฟ้าในวงจรอนุกรมจะมีวิธีการต่อโดยต่อโวลต์มิเตอร์ขนานกับทานในวงจรซึ่งค่าแรงดันที่ได้จะขึ้นอยู่กับค่าความต้านทานของตัวต้านทานแต่ละตัวถ้าความต้านทานมากค่าแรงดันไฟฟ้าจะมากขึ้นด้วยถ้าความต้านทานน้อยค่าแรงดันไฟฟ้าก็จะน้อยลงสำหรับวงจรขนานนะครับในการวัดกระแสในวงจรขนานจะกระทำได้โดยการนำแอมมิเตอร์มาต่อข้าวกับวงจรอนุรูปนะครับซึ่งกระแสจะเปลี่ยนแปลงตามค่าความต้านทานของค่าความต้านทานแต่ละตัวถ้าค่าความต้านทานมากค่ากระแสจะน้อยถ้าความต้านทานน้อยค่ากระแสจะมีค่ามากขึ้นนะครับสำหรับปริมาณอีกอันหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าได้แก่กำลังไฟฟ้าซึ่งเป็นปริมาณที่เป็นผลคูณของกระแสไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้าแต่เมื่อพิจารณาตามกฎของโอห์มสามารถหาค่ากำลังไฟฟ้าได้จากความสัมพันธ์ของกระแสและความต้านทานหรือแรงดันไฟฟ้ากับความต้านทานดังสมการในรูปนะครับโดย P เท่ากับ IV หรือเท่ากับ I สแควร์ R หรือเท่ากับ V สแควร์ส่วน R โดยหน่วยของกำลังไฟฟ้ามีหน่วยเป็นวัตต์นะครับหลังจากที่เราได้เรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับไฟฟ้าไปแล้วต่อไปเรามาเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับแม่เหล็กกันนะครับในส่วนเนื้อหาเกี่ยวกับแม่เหล็กเราจะพูดถึงสนามแม่เหล็กเป็นอันดับแรกสนามแม่เหล็กขึ้นอยู่กับอะไรบ้างถ้าดูตามรูปนะครับก็คือเป็นลักษณะวัสดุแม่เหล็กที่เราเจอกันโดยทั่วไป

0: ร่างของสนามแม่เหล็กจะสัมพันธ์กับลักษณะของรูปร่างของแม่เหล็กนะครับโดยแม่เหล็กจะมีแบ่ง2ชนิดคือแม่เหล็กถาวรและแม่เหล็กชั่วคราวหรือแม่เหล็กไฟฟ้านั่นเองนะครับแหล่งกำเนิดสนามแม่เหล็กที่พบโดยทั่วไปคือสนามแม่เหล็กที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าไหลผ่านเส้นลวดนะครับซึ่งจากการทดลองพบว่าขนาดของสนามแม่เหล็กจะเพิ่มขึ้นตามขนาดของกระแสไฟฟ้าแต่จะแปรผกผันกับระยะห่างจากเส้นลวดตัวนำโดยสนามแม่เหล็กจะมีหน่วยเป็นเทสลาโดยความสัมพันธ์ระหว่างสนามแม่เหล็กกระแสและระยะห่างจากลวดตัวนำเป็นไปตามสมการดังรูปนะครับต่อไปมาดูสนามแม่เหล็กที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าไหลผ่านขดลวดวงกลมบ้างนะครับสนามแม่เหล็กจะเกิดขึ้นรอบๆขดลวดโดยขนาดของสนามแม่เหล็กที่จุดศูนย์กลางของขดลวดจะแปรผกผันกับรัศมีของขดลวดที่จะแปรผันตามจำนวนรอบของขดลวดตามปริมาณของกระแสนะครับตามสมการด้านขวามือครับคือ b เท่ากับมิวศูนย์ ni ส่วน 2a โดย n คือจำนวนรอบของขดลวดนะครับสนามแม่เหล็กอีกรูปแบบหนึ่งที่นำมาประยุกต์ใช้กันมากก็คือสนามแม่เหล็กในขดลวดซูลินอยด์นะครับซึ่งถูกประยุกต์ใช้ในการทำอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆเช่นออดไฟฟ้าวาล์วซูลินอยด์เป็นต้นโดยสนามแม่เหล็กหาได้โดยถ้าแกนขดลวดเป็นวัสดุใดๆเราหาได้จากสมการ b เท่ากับมิว ni นะครับแต่ถ้าแกนขดลวดเป็นอากาศเราหาสนามแม่เหล็กได้จาก b เท่ากับมิวศูนย์ ni นะครับต่อไปมาดูอิทธิพลของสนามแม่เหล็กกันบ้างนะครับโดยปกติแล้วสนามแม่เหล็กจะมีอิทธิพลต่ออนุภาคที่มีประจุนะครับประจุก็ได้ประจุบวกหรือประจุลบโดยที่ขนาดของแรงที่กระทำต่อประจุที่วางอยู่ในสนามแม่เหล็กหาได้จากสมการ F เท่ากับ Q คูณ V คูณ B คูณไซน์เซต้านะครับโดย F ก็คือแรงที่สนามแม่เหล็กกระทำกับประจุมีหน่วยเป็นนิวตัน Q ก็คือประจุไฟฟ้าที่เคลื่อนที่เข้าไปในสนามแม่เหล็กมีหน่วยเป็นคูลอมV จะเป็นอัตราเร็วของประจุที่เคลื่อนที่เข้าไปในสนามแม่เหล็กมีหน่วยเป็นเมตรเปอร์เซกนะครับส่วน B ก็คือสนามแม่เหล็กมีหน่วยเป็นเทสลาเซต้าคือมุมระหว่างเวกเตอร์ V กับเวกเตอร์ B นะครับโดยทิศของแรงแม่เหล็กที่เกิดขึ้นจะเป็นไปตามกฎมือขวานะครับโดยนิ้วชี้เราให้เป็นทิศของความเร็วของอนุภาคนิ้วกลางจะเป็นทิศของสนามแม่เหล็กส่วนนิ้วโป้งจะเป็นทิศของแรงที่กระทำของแรงแม่เหล็กนะครับ
1: มาดูตัวอย่างกันนะครับสมมติว่าโปรตอน1ตัวเคลื่อนที่ผ่านสนามแม่เหล็กโลกในแนวตั้งฉากกับทิศของสนามด้วยความเร็ว10ยกกำลัง7เมตรต่อวินาทีความเข้มของสนามแม่เหล็กที่เส้นศูนย์สูตรเท่ากับ10ยกกำลัง9เทสลาจงหาแรงที่กระทำบนโปรตอนโดยสนามนี้และเปรียบเทียบกับขนาดของแรงโน้มถ่วงวิธีทำนะครับจากแรงแม่เหล็กที่กระทำบนโปรตอนเท่ากับ QVB sin theta เนื่องจากสนามแม่เหล็กโลกกับความเร็วของโปรตอนตั้งฉากกันเพราะนั้นเซต้าจะเท่ากับพายส่วน2นะครับเมื่อแทนค่าลงไปจะได้ว่าตัว Q ก็คือ 1.6 คูณ10ยกกำลังลบ19นะครับ V เท่ากับ10ยกกำลัง7 B เท่ากับ10ยกกำลัง9นะครับแล้วก็ sin theta หรือ sin พายส่วน2จะเท่ากับ1นะครับซึ่งจะได้แรงแม่เหล็กที่กระทำบนโปรตอนเท่ากับ 1.6 คูณ10ยกกำลังลบ3นิวตันนะครับทีนี้มาดูแรงโน้มถ่วงบนโปรตอนนะครับจะเท่ากับ m คูณ g ซึ่ง m เท่ากับ 1.6 คูณ10ยกกำลังลบ27นะครับส่วน g คือ 9.81 ก็จะได้แรงโน้มถ่วงบนโปรตอนเท่ากับ 1.57 คูณ10ยกกำลังลบ26นิวตันนะครับดังนั้นแรงแม่เหล็กจะมีค่าประมาณ10ยกกำลัง23เท่าของแรงโน้มถ่วงนะครับ
2: คนอาจจะคุ้นเคยกราฟ S นี้ดีนะคะซึ่งกราฟนี้เนี่ยเป็นกราฟที่ได้จากการทำปฏิกิริยาระหว่างกรดเบสหรือการทดลองการไทเทรดระหว่างกรดเบสนั่นเองซึ่งกราฟนี้นะคะมีหัวใจสำคัญคืออะไรวันนี้พี่จะมาบอกให้ฟังค่ะซึ่งจากกราฟนะคะน้องๆจะสามารถรู้ได้ว่ากราฟนี้จะบอกสิ่งที่เรียกว่าจุดส

ูลนั่นเองซึ่งจุดสมมูลนะคะเป็นจุดที่โกรธกระเบศทำปฏิกิริยากันพอดีแต่จุดนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเพราะฉะนั้นนะคะเราจึงเติมสารละลายอินดิเคเตอร์ลงไปนะคะซึ่งอินดิเคเตอร์นี้จะทำให้เราสามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีได้การเปลี่ยนแปลงของสีนี้นะคะจะพบที่จุดยุติซึ่งจุดยุติจะมีค่าใกล้เคียงกับจุดสมบูรณ์ที่ได้จากการทดลองการไทเทรดนั่นเองค่ะในการทดลองการไทเทรดกดเบสนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อหาความเข้มข้นของสารละลายที่ไม่ทราบค่าโดยใช้สมบัติกดเบสนั่นเองซึ่งในการทดลองนี้นะคะพี่ก็ได้เตรียมสารละลายกดไฮโดรคลอริกที่ไม่ทราบความเข้มข้นลงในขวดลูกชมพูและพี่ก็ได้นำ 0.5 โมลาร์โซเดียมไฮดรอกไซด์บรรจุลงในบิวเลตซึ่งสารนี้นะคะเราจะเรียกว่าไทแทนนั่นเองค่ะจากนั้นพี่ก็โยนสารละลายฟีนอฟทาลีนลงไปในขวดลูกชมพูปริมาณ1หยดจากนั้นนะคะเราก็ทำการคายสารละลายที่อยู่ในบิวเลตลงมาเรื่อยๆนะคะซึ่งจุดนี้ให้น้องสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูซึ่งได้ผลดังภาพเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้ทำการทดลองการไทเทรดระหว่างไฮโดรคลอริกปริมาตร10มิลลิลิตรด้วยสารละลายเบสเข้มข้น 0.01 โมลาร์โดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ได้ผลดังกราฟต่อไปนี้เลยค่ะซึ่งตัวอย่างนะคะอยากรู้ว่าตัวเลือกที่ให้มาตัวเลือกใดผิดเราก็มาเริ่มสังเกตจากกราฟเลยนะคะซึ่งกราฟนี้นะคะเป็นกราฟที่ได้จากการไทเทรดระหว่างกรดเบสนั่นเองโดยเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าในจุดแรกเริ่มของกราฟเนี่ยมีค่า pH น้อยกว่า7แสดงว่าสารละลายที่อยู่ในขวดลูกชมพูของเราเป็นสารละลายกรดนั่นเองซึ่งสารที่ทำปฏิกิริยาก็คือสารเบสนั่นเองจะบรรจุอยู่ในบิวเลตนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าจากตัวเลือกที่เขาให้มามีตัวเลือกใดที่ผิดบ้างในตัวเลือกที่1 นะคะเขาบอกว่าในการทดลองนี้สารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตน่าจะเป็นสารละลายเบสซึ่งจากที่เราทำนายไว้ข้างต้นนะคะสารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตเป็นสารละลายเบสเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วค่ะในตัวเลือกที่2นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มมากขึ้นจะพบว่าค่า pH จะลดลงจริงไหมถ้าน้องสังเกตดูจากกราฟนะคะจะพบว่าเมื่อเราเติมปริมาตรของเบสเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นค่า pH ก็จะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราสามารถหาคำตอบได้แล้วแต่พี่อยากให้น้องดูต่อกันอีกนิดนึงนะคะในตัวเลือกที่3นะเขาบอกว่าที่จุดยุติจะสามารถสังเกตการเปลี่ยนสีของสารละลายจากสายไม่มีสีเป็นสีชมพูได้จริงหรือเปล่าในที่นี้นะคะเราได้ใช้อินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่าฟีนอฟทาลีนซึ่งจะเปลี่ยนสีในช่วงค่า pH 8-10 นั่นเองถ้าน้องสังเกตค่า pH ในช่วงนี้นะคะจะอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนสีของฟีนอฟทาลีนเพราะฉะนั้นนะคะในการสังเกตการเปลี่ยนสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มขึ้นอีก1ลูกบาศก์เซนติเมตรแสดงว่าตอนนี้นะคะเราเติมไปจนมีปริมาตรเป็น15ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองถ้าน้องสังเกตที่ปริมาตรที่10ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะเป็นต้นมาเลยเนี่ยจะพบว่าค่าความชันของกราฟจะมีค่าคงที่เพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะทำการทดลองการไทเทรดระหว่างโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์กับสารละลายมาตรฐานกรดไนตริกโดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลเป็นกราฟดังนี้เลยและจากตัวอย่างนี้อยากรู้ว่าความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์มีค่าเท่าใดซึ่งเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าที่จุดเริ่มต้นเนี่ยมีค่า pH มากกว่า7หมายความว่าสารละลายที่บรรจุอยู่ในขวดลูกชมพูจะต้องเป็นสารละลายเบสนั่นเองทีนี้นะคะสารที่ทำปฏิกิริยากันก็น่าจะเป็นสารละลายกรดไนตริกซึ่งในตัวอย่างนี้นะคะอยากทราบความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เพราะฉะนั้นเราต้องทำการคำนวณปริมาณสารสัมพันธ์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้ระบุมาแล้วว่ามีปริมาณเบสที่เราใช้เนี่ย20มิลลิลิตรความเข้มข้นนะของสารละลายกรดที่เราใช้เนี่ย 0.1 โมลาร์คำถามก็คือปริมาตรที่เราใช้เนี่ยมีปริมาตรเท่าใดนะคะให้น้องสังเกตจากกราฟจะพบว่าที่จุดยุติมีการใช้ปริมาตรของสารละลายกรดคิดเป็น12มิลลิลิตรจากนั้นนะคะเราก็ทำการคำนวณจากสมการเคมีนะคะอัตราส่วนมูลที่ทำปฏิกิริยาการระหว่างกรดเบสมีค่าเป็น1:1เราก็ทำการคำนวณตามสมการนี้เลยนะคะโดยที่เราระบุไว้ในข้างต้นแล้วว่ามีปริมาณแล้วก็ความเข้มข้นของกรดเท่าไหร่แล้วก็ปริมาณของเบสที่เราใช้เท่าไหร่ก็แทนค่าลงไปเลยค่ะจากนั้นนะคะก็ทำการคำนวณความเข้มข้นของสารละลายเบสออกมาพบว่าความเข้มข้นมีค่าเป็น 0.06 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของสารละลายในข้อนี้จึงตอบตัวเลือกที่1นั่นเองค่ะก่อนจะจากกันนะคะพี่ก็อยากเตือนให้น้องระวังในการเลือกปริมาณของสารที่ทำปฏิกิริยากันให้เลือกจากจุดสมมูลหรือจุดที่กราฟมีการเปลี่ยนความชันนั่นเองค่ะดังนั้นอย่าเลือกจุดสุดท้ายของกราฟนะคะ

0: 5มิถุนายนของทุกปีวันที่โลกกำลังส่งสัญญาณบางอย่างถึงเราจุดเริ่มต้นจากวิกฤตสิ่งแวดล้อมที่ทวีความรุนแรงขึ้นองค์การสหประชาชาติจึงกำหนดการประชุมครั้งสำคัญขึ้นในปีพุทธศักราช2515ณกรุงสต็อกโฮล์มประเทศสวีเดนภายใต้หัวสิ่งแวดล้อมของมนุษย์โดยมีผู้แทนเข้าร่วม113ประเทศทั่วโลกการประชุมครั้งนั้นนำไปสู่การก่อตั้งโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติหรือ UNEP พร้อมกำหนดให้วันที่5มิถุนายนของทุกปีเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกเพื่อเฝ้าระวังและติดตามการเปลี่ยนแปลงปลุกจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและร่วมกันฟื้นฟูธรรมชาติให้คงอยู่อย่างสมบูรณ์ประเทศไทยเริ่มต้นก้าวสำคัญในปีพุทธศักราช2518ด้วยการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเพื่อดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติของไทยวันที่5มิถุนายนเป็นวันที่ผู้คนทั่วโลกหันกลับมาฟังเสียงของธรรมชาติอีกครั้งผ่านการดูแลสิ่งแวดล้อมรอบตัวเริ่มต้นง่ายๆด้วยมือของเราทุกคน
1: เคยสงสัยไหมครับว่าวงจรบริดคืออะไรแล้วเงื่อนไขที่เรียกว่าบริดสมดุลเนี่ยทำให้ผลคูณไขว้ต้องเท่ากันแล้ววงจรที่มีแคปซิเตอร์เนี่ยทำไมต้องมีเงื่อนไขเขียนว่าเปิดไว้สักพักนึงก่อนแล้วค่อยพิจารณาวันนี้เราจะมาพูดถึงวงจรไฟฟ้ากันครับน้องๆเนี่ยคงรู้จักปริมาณต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวงจรไฟฟ้ามาบ้างแล้วไม่ว่าจะเป็นความต่างศักย์ความต้านทานกระแสไฟฟ้าซึ่งปริมาณเหล่านี้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าวงจรของที่เราสนใจเนี่ยมันมีความซับซ้อนมากแค่ไหนซึ่งในวันนี้เนี่ยพี่จะโฟกัสที่อุปกรณ์อยู่2อย่างตัวต้านทานตัวเก็บประจุซึ่งวงจรที่พี่จะพูดถึงเนี่ยมีอยู่2วงจรก็คือวงจรแรกวงจร Wheatstone Bridge อีกวงจรนึงก็คือวงจรที่มีแคปซิเตอร์หรือตัวเก็บประจุเกี่ยวข้องนั่นเองเราก็จะมาเริ่มในส่วนของทฤษฎีกันเลยนะครับความรู้พื้นฐานที่ใช้เนี่ยจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่าง V กับ I เป็นหลักนะครับเหตุผลที่พี่พูด V กับ I เนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะดูในส่วนของมิเตอร์หรือตัวที่ใช้วัดกระแสแล้วก็ตัววัดความต่างศักย์กันด้วยชุดการทดลองแรกของเรานะครับที่เป็น Wheatstone Bridge หน้าตาของวงจรเนี่ยจะเป็นแบบนี้ครับจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีตัวต้านทานที่อยู่ตรงข้ามกันอยู่แบบนี้ทั้งหมด4ตัวนะครับแล้วก็มีสายไฟเส้นกลาง1เส้นวงจร Wheatstone Bridge เนี่ยมันจะมีเงื่อนไขที่เรียกว่าบิดสมดุลก็คือเมื่อใดก็ตามที่ผลคูณตัวที่อยู่ตรงข้ามกันอย่างนี้เป็น R1 กับ R4แล้วก็ตัว R2 กับ R3 เนี่ยมีค่าเท่ากันมันจะทำให้กระแสไฟที่ไหลในเส้นกลางเนี่ยพี่เขียนเป็น I0 มันจะทำให้ I0 เนี่ยมีค่าเท่ากับ0นั่นเองที่มาคร่าวๆของเงื่อนไขที่เรียกว่าบิดสมดุลทำไมคูณไขว้กันถึงได้กระแสออกมาเป็น0เรามาลองดูภาพนี้กันเริ่มจากใส่เงื่อนไข Wheatstone Bridge ไปเลยให้ Wheatstone Bridge อันนี้กลายเป็นบิดสมดุลมันจะทำให้กระแสไฟตรงกลางเนี่ยไม่มีเพราะฉะนั้นถ้าเราลองดูจากภาพนี้กระแสไฟที่ไหลเข้ามาเนี่ยมีค่าเป็น Iและแยกออกมาเป็น I1 กับ I2 เพราะฉะนั้นถ้ามันไม่มีไฟไหลในเส้นกลางเนี่ยมันก็จะทำให้ I1 ไหลไปสู่ R2 แล้วก็ I2 เนี่ยก็จะไหลมาสู่ R4 ก็ไหลต่อกันมาแบบนี้การที่ไม่มีกระแสไฟไหลตรงกลางเนี่ยเนื่องจากว่ามันมีคุณสมบัติของการไหลของกระแสไฟฟ้าอยู่นะว่ากระแสไฟฟ้าเนี่ยจะไหลจากที่ที่มีศักย์สูงไปศักย์ต่ำแต่ว่าถ้าสมมติว่าศักย์2ที่เนี่ยมันเท่ากันหรือที่เราเรียกว่าความต่างศักย์เท่ากับ0เนี่ยกระแสไฟฟ้าก็จะไม่เกิดการไหลเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่ทำในที่นี้ก็คือการหาสักไฟฟ้าในแต่ละจุดเราเริ่มต้นจากการใส่สักไฟฟ้าก็คือแบตเตอรี่ของเราเนี่ยเราใส่ไป V0 เพราะฉะนั้นตอนที่มันไหลผ่านตัวด้านทานต่างๆอย่างถ้าเราลองดูตามสมการนี้เนาะสองสมการแรกเนี่ยพี่มี VA กับ VB ซึ่ง VA กับ VB ก็คือสักไฟฟ้าที่จุดด้านบนกับสักไฟฟ้าที่จุดด้านล่างซึ่งถ้าสองค่านี้มันเท่ากันเนี่ยกระแสไฟฟ้าตรงกลางก็จะ

ไม่ไหลซึ่งพี่ใส่เป็นเงื่อนไขบิดสมดุลไปเรียบร้อยแล้วส่วน2สมการหลังเนี่ยมาจากการที่หลังจาก VA แล้วเนี่ยมันไหลผ่าน R2 ไปอีกเพราะมันไหลผ่าน R2 ไปมันทำให้สักตรงนี้เนี่ยมันกลายเป็น0แล้วเนื่องจากว่าเราต่อแบตเตอรี่เนาะขั้วหนึ่งก็จะเป็น V0 ฝั่งหนึ่งก็จะเป็น0เพราะฉะนั้นเมื่อกระแสไฟวิ่งผ่านเส้น R2 ซึ่งรวมถึง R4 เช่นกันมันก็จะทำให้สักไฟฟ้าที่เหลืออยู่ณจุดนี้เนี่ย V เท่ากับ0เพราะฉะนั้นภาพที่เราเห็นเนี่ยสมการก็จะอยู่ในรูปแบบนี้ก็คือ VA ไหลผ่าน R2 ก็ถูกหักทิ้งอีกเท่านี้แล้วผลลัพธ์ที่เหลือก็คือ0นั่นเองซึ่งสมการล่างก็ให้ผลเดียวกันทีนี้เนี่ยเรามีอยู่4สมการสมการ1 2เนี่ยเราจับเท่ากันได้เพราะว่าเราใช้เงื่อนไขบิดสมดุลส่วนสมการที่3สมการที่4เนี่ยเราสามารถย้ายข้างตัว i กับ r เนี่ยไปอีกฝั่งนึงได้เพราะฉะนั้นเราก็จะได้สมการที่3กับสมการที่4อยู่ในรูปแบบนี้ซึ่งในตอนจบแล้วก็คือเราก็แค่จับ2สมการนี้เท่ากันแล้วก็จับ2สมการนี้เท่ากันแล้วเราก็ตัด v 0ออกไปซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นกระบวนการคณิตศาสตร์ทั้งหมดเลยสุดท้ายผลลัพธ์ที่เราได้ก็จะเป็นเงื่อนไขบิดสมดุลอันนี้ซึ่งมันมาจากแนวคิดง่ายๆเนาะก็คือถ้าสมมติว่าโวลต์2จุดมันเท่ากันกระแสไฟก็จะไม่ไหลอีกอันนึงซึ่งอันนี้เนี่ยเราจะทำให้ดูแบบเน้นการทดลองเป็นหลักเลยก็คือวงจรที่มีตัวเก็บประจุเนื่องจากว่าเรามักจะเจอปัญหาอย่างเช่นวงจรแบบนี้มีการต่อตัวเก็บประจุเข้ามาแล้วมันมีคำที่มักจะพ่วงมาด้วยว่าเราต้องเปิดวงจรทิ้งไว้สักพักหนึ่งแล้วค่อยพิจารณาซึ่งการเปิดวงจรทิ้งไว้เนี่ยอย่างที่พี่เขียนไว้เลยมันคือการชาร์จประจุนั่นเองซึ่งการที่ตัวเก็บประจุเนี่ยมันถูกชาร์จจนเต็มมันก็จะทำให้มันไม่มีกระแสไฟไหลเข้าไปในตัวเก็บประจุอีกแล้วถ้าสมมติว่ามันมีเส้นทางของการไหลของกระแสไฟอยู่ในแนวนี้เมื่อตัวเก็บประจุชาร์จเต็มเนี่ยกระแสไฟในวงจรเนี่ยก็แทบจะเข้าใกล้ศูนย์เลยสำหรับการทดลองในเรื่องของวงจรเนี่ยเราเริ่มจากชุดแรกก่อนก็คือวงจร Wheatstone Bridge ซึ่งสิ่งที่เราจะทดลองเนี่ยเราจะพยายามทดลองเงื่อนไขบิดสมดุลหรือว่าความต้านทานที่อยู่ตรงข้ามกันเนี่ยมันมีผลคูณมีค่าเท่ากันมันจะทำให้กระแสไฟในเส้นกลางเนี่ยไม่ไหลซึ่งการที่ไม่มีกระแสไฟไหลเนี่ยมันเกิดจากการที่โวลต์ทั้ง2ฝั่งเนี่ยมีค่าเท่ากันนั่นเองครับ2เส้นเปล่าที่พี่เปิดไว้ตรงนี้นะครับจะเป็นเส้นกลางซึ่งเดี๋ยวเราจะเอาโวลต์มิเตอร์แล้วก็แอมมิเตอร์เข้าไปต่อแนะนำอุปกรณ์กันก่อนนะครับอย่างแรกก็จะมีตัวถ่านไฟฉายนะครับตัวด้านทานขนาด 1,000 โอห์มเนี่ย2ตัวแล้วก็มีตัวด้านทานที่ปรับค่าได้เนี่ย2ตัวเพื่อให้ผลคูณเนี่ยมันเท่ากันได้ง่ายขึ้นมี1ตัวนะครับมีค่าอยู่ระหว่างช่วง0ถึง20,000 โอห์มแล้วก็มีอีกตัวนึงเนี่ยพี่ใช้เป็นช่วงที่มันเป็น0ถึง 2,000 โอห์มเนื่องจากว่าเดี๋ยวพี่จะปรับ 20,000 โอห์มเนี่ยมันมีค่าน้อยๆให้มันอยู่ในช่วง 2,000 โอห์มแล้วค่อยปรับตัว 2,000 โอห์มอีกทีเพราะว่าตรงนี้เนี่ยถ้าเราปรับเนี่ยค่าที่มันปรับเนี่ยมันจะหยาบกว่า 2,000 โอห์มเพราะว่าช่วงมันกว้างกว่าเพราะฉะนั้นพี่เลยเลือกปรับตัวหยาบก่อนแล้วก็ค่อยปรับตัวที่ค่ามันละเอียดมากขึ้นนะครับเราจะมาเริ่มทดลองกันเลยโดยการต่อตัวโวลต์มิเตอร์เข้าไปนะครับในเส้นกลางซึ่งเมื่อพี่ต่อเข้าไปนะครับก็จะเห็นว่าตัวโวลต์มิเตอร์เนี่ยมันไม่ได้มีค่าเป็น0นะครับซึ่งมันแสดงให้เห็นว่าจุด2จุดของเส้นกลางเนี้ยมันยังมีสักไฟฟ้าไม่เท่ากันเพื่อทำให้มันเกิดเงื่อนไขบิดสมดุล นะครับพี่จึงปรับตัวความต้านทานตัวนี้ซึ่งเมื่อพี่ปรับถึงค่าหนึ่งปุ๊บมันก็จะกลายเป็น0เราก็ค่อนข้างมั่นใจแล้วว่าเฮ้ยตัวเนี้ยมันน่าจะเข้าเงื่อนไขบิดสมดุลแหละแต่ว่าเพื่อให้ความมั่นใจมากขึ้นนะครับเราก็จะลองต่อกับแอมมิเตอร์ดูเนื่องด้วยว่าตัวแอมมิเตอร์เนี้ยอันนี้อยู่ในสเกลที่ค่อนข้างละเอียดกว่านะครับบิดเพิ่มตัวความต้านทานนะครับไปถึงค่าหนึ่งเราสังเกตเห็นว่าเนี่ยครับค่ากระแสมันโดดไปเลยครับเหตุผลจากว่าตัวผลคูณนี้เนี่ยมันมีค่าไม่เท่ากันแล้วนั่นเองทำให้บิดเนี่ยไม่สมดุล นะครับเพราะถ้าเราปรับไปถึงค่าหนึ่งมันก็จะเข้าใกล้ศูนย์มากๆเลยเงื่อนไขบิดสมดุลที่เราได้อธิบายไปก่อนหน้านี้นะครับก็จะสามารถทำให้เห็นได้จริงประมาณนี้เลยเราก็มาเริ่มถึงชุดการทดลองที่2ของเรานะครับก็คือการทดลองการอัดประจุของตัวเก็บประจุนั่นเองนะครับหลักๆเนี่ยก็คือมีมิเตอร์2ตัวนะครับก็คือตัวโวลต์มิเตอร์ใช้วัดความต่างสักแล้วก็ตัวแอมมิเตอร์ใช้วัดกระแสนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดของการศึกษาวงจรนี้ก็คือตัวเก็บประจุหรือแคปซิเตอร์นั่นเองนะครับซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่ก็จะต่อตัวโวลต์มิเตอร์คล่อมตัวนี้ไว้เพื่อดูว่าค่าความต่างสักคล่อมตัวเก็บประจุเนี่ยมีค่าเท่าไหร่นะครับแล้วก็ต่อตัวแอมมิเตอร์เพื่อดูค่ากระแสที่ผ่านเข้ามาในเส้นทางของตัวเก็บประจุนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นตัวต้านทานนั่นเองในที่นี้นะครับเราจะพูดถึงแค่ส่วนของการชาร์จประจุเท่านั้นก็อันนี้เนี่ยเดี๋ยวน้องต้องจับตาดูดีๆนะครับเพราะว่าทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นไวมากนะครับโดยทฤษฎีแล้วเนี่ยค่ามันควรจะเพิ่มขึ้นเมื่อเราอัดประจุเข้าไปเต็มนะครับถึงค่าหนึ่งแต่ค่าของกระแสเนี่ยมันจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆเนื่องจากว่าอย่างที่เราเคยพูดถึงไปว่าถ้าถือว่าตัวเก็บประจุมันอัดเต็มมันจะไม่มีกระแสไหลเข้าไปในเส้นทางนั้นนะครับจะสังเกตเห็นว่าตัวแอมมิเตอร์มันดีดขึ้นไปก่อนเพราะว่าตอนแรกเราปรับให้มันครบวงจรแล้วหลังจากนั้นมันก็ค่อยๆลดลงด้วยผลของการอัดตัวเก็บประจุนั่นเองสำหรับวงจรแรกที่เราได้พิจารณากันนะครับก็คือวงจร Wheatstone Bridge นั่นเองซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าถ้าสมมติว่าเราปรับค่า R เนี่ย

ตัวต้านทานที่มันอยู่ตรงข้ามกันเนี่ยคูณกันแล้วมีค่าเท่ากันก็จะทำให้กระแสไฟในเส้นกลางเนี่ยไม่ไหลหรือว่าถ้าเราไม่วัดด้วยแอมมิเตอร์เนี่ยก็คือเราวัดด้วยโวลต์มิเตอร์เราก็จะได้ว่าโวลต์ที่เราวัดได้เนี่ยเป็นศูนย์นั่นเองครับเพราะว่าเราวัดเทียบโวลต์สองจุดส่วนวงจรถัดไปเนี่ยก็คือวงจรที่มีแคปซิเตอร์ซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าตอนที่พี่เปิดให้มันชาร์จประจุหรืออัดประจุเข้าไปเนี่ยช่วงแรกเนี่ยกระแสเนี่ยมันจะเด้งไปถึงค่านึงเลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆในขณะที่โวลต์ของตัวเก็บประจุเนี่ยมันขึ้นไปถึงค่านึงซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยก็มักจะเกิดขึ้นเวลาน้องๆทำโจทย์หรือเจอโจทย์ที่มีตัวเก็บประจุแล้วมีคำพูดที่ตอบมาด้วยว่าจะต้องเปิดไว้สักพักนึงเหตุผลมันก็คืออย่างนี้นั่นเองเนื่องจากว่าเมื่อเราเปิดให้มันอัดประจุเข้าไปเนี่ยตัวกระแสเนี่ยจะพุ่งขึ้นไปถึงค่านึงแต่เมื่อทิ้งไว้สักพักนึงเนี่ยกระแสไฟฟ้าเนี่ยจะลดลงจนเป็นศูนย์ในขณะที่ตัวเก็บประจุเนี่ยมีความต่างศักย์อยู่ที่ค่านึงนั่นเองครับดังนั้นเนี่ยถ้าน้องๆเนี่ยไปเจอโจทย์ปัญหาในที่ไหนที่มีตัวเก็บประจุอยู่แล้วเปิดทิ้งไว้สักพักหนึ่งซึ่งนั่นหมายความว่าตัวเก็บประจุเหล่านั้นเนี่ยถูกชาร์จจนเต็มเพราะฉะนั้นวงจรที่น้องเห็นว่ามันยุ่งยากเนี่ยอาจจะลดลงเหลือแค่วงจรอนุกรมธรรมดาเลยก็ได้ครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีครับพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันศุกร์ที่5มิถุนายน2569กันนะครับในวันนี้ครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคใต้รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีหนักมากบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเมียนมาตอนบนครับสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยวันนี้นะครับมีพื้นที่เสี่ยงภัยปานกลางกระจายตัวอยู่ในทุกภูมิภาคในขณะที่พื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักมากได้แก่ภาคเหนือในจังหวัดแม่ฮ่องสอนและตากส่วนภาคใต้คือจังหวัดกาญจนบุรีครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนนะครับมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยครับเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคในวันนี้กันนะครับภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่สุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนและตากอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนคร

พนมและชัยภูมิอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสระบุรีและราชบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดกาญจนบุรีอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และชุมพรอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิสูงสุด 30-32 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียสครับในช่วงนี้ฝนยังมีการกระจายตัวค่อนข้างมากขอให้ระวังฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงภัยใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ูคิดว่ามันคือลำโพงสมัยก่อนค่ะ
1: โอ้ยไม่มีจินตนาการเลยปู่เราเคยเป็นทหารนะท่านก็ต้องส่งรหัสลับดังนั้นมันคือเครื่องส่งรหัสลับใช่ไหมครับ
2: ปู่เฉลยก็ได้นี่เขาเรียกว่าวิทยุ
1: วิทยุวิทยุมันต้องแบบที่อยู่ในรถคุณพ่อไม่ใช่หรอครับ
2: อ๋อเด็กๆคงเคยเห็นแต่ในรถสินะสมัยก่อนก็มีเป็นเครื่องแบบนี้แหละเอาไว้ฟังเพลงฟังข่าวฟังละครมีหลายคลื่นเลยนะแต่คลื่นที่ปู่ชอบมากที่สุดก็คือวิทยุอสของในหลวงรัชกาลที่9นะ
0: ของในหลวงรัชกาลที่9เหรอคะ
2: ใช่ท่านทรงเปิดแผ่นเสียงเองมีรายการให้ความรู้ให้ข่าวสารบางวันก็ทรงนำบทดนตรีบรรเลงสดแถมเวลาเกิดโรคร้ายแรงหรือภัยพิบัติท่านก็ใช้วิทยุนี่แหละช่วยเหลือประชาชนด้วยนะ
1: ใช้วิทยุช่วยเหลือประชาชนเหรอครับ
2: ใช่แล้วล่ะเอ๊ะจะเครื่องนี้ยังใช้ได้อยู่ไหมนะเดี๋ยวปู่ไปหาถ่านมาลองใส่ดูก่อนนะ
0: สงสัยใช่ไหมว่าท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนได้ยังไง
1: เออ

0: แหลมตะลุมพุกจังหวัดนครศรีธรรมราชพุทธศักราช2505
1: พอจะพบหม้อหุงข้าวบ้างไหมพ
2: ่ออายไม่พบไอ้ไรที่ใช้ได้เลยนี
3: ่แม่แม่แม่นุ้ยพบน้องน่าแล้วนี
1: ่ทั้งบ้านทั้งโรงเรียนก็พังเม็ดอาหารก็ไม่มีอีกกินแล้วเราอีกอยู่กันเปลือพ่อ

0: การณ์วัตภัยในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศค่อยทุเลาแล้วแต่ยังมีชาวบ้านอีกมากมายที่ขาดแคลนอาหารและที่อยู่อาศัยแต่ก็คงอีกไม่นานนะครับเพราะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้วิทยุอส.เป็นแหล่งกระจายข่าวชวนผู้มีจิตศรัทธามาบริจาคในโครงการทำบุญกับในหลวงทำให้มีประชาชนเป็นจำนวนมากนำอาหารเครื่องใช้รวมถึงเงินมาบริจาคแก่ผู้ประสบภัยและน่าจะเหลือพอใช้ในการสร้างโรงเรียนใหม่ด้วย
1: แล้วแม่ถึงพระองค์ที่อยู่ไกลจากพวกเราแต่ก็ทรงใช้วิทยุระดมความช่วยเหลือตรงมาถึงพวกเราที่นี่เพราะฉะนั้นพวกเราอีท้อไม่ได้นะแม
2: ่แล้วใส่เรียบร้อยแล้ว
3: อ้าวหายไปไหนกันมาน่ะปูใส่ทานแล้วละแต่ก็ไม่ติดสงสัยจะพังแล้วระวังเนี่ย
4: ปู่ครับที่ปู่บอกว่าในหลวงรัชกาลที่9ท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนอันนี้คือตอนที่มีพายุที่ภาคใต้ใช่ไหมครับ
3: โอ้นี่รู้ด้วยเหรอเนี่ยใช่แล้วละและเหตุการณ์นั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นให้ท่านโปรดเกล้าให้จัดตั้งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยธรรมชาติต่างๆเด็กๆเคยได้ยินชื่อโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ไหมล่ะ
5: เคยค่ะ
3: นั่นละโรงเรียนนี้ก็จัดตั้งจากทุนของมูลนิธินี่แหละแล้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์แห่งแรกก็อยู่ที่แหลมตะลุมพุกนี่เองนอกจากนั้นท่านก็ทรงใช้วิทยุสมัครเล่นในการทรงงานเพื่อคอยดูแลทุกสุขและช่วยเหลือประชาชนมาตลอดอ้าวพี่เพลงโอ้ยยังใช้ได้นี่ฟังสินี่ก็บทเพลงของท่านจนถึงทุกวันนี้ท่านก็ยังสื่อสารกับพวกเราอยู่เลยนะ
4: วิทยุอส.คือคลื่นวิทยุของในหลวงรัชกาลที่9ที่ทรงจัดรายการให้ประชาชนได้ฟังบทเพลงข่าวสารและสาระความรู้ต่างๆทั้งยังใช้เพื่อเชิญชวนให้ผู้คนส่งความช่วยเหลือให้แก่ผู้ประสบภัยในเวลาที่มีภัยธรรมชาติช่วยให้คนไทยผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากมาได้

0: อันนั้นใช่คนที่เคยเล่าว่าที่บ้านล้มละลายตอนวิกฤตเศรษฐกิจหรือเปล่าอะ
1: เป็นหนี้ขนาดนั้นแล้วเขาผ่านมาได้ยังไงเหรอคะ
2: ขายดีจนทอดไม่ทันขนาดนี้ขยายร้านได้แล้วมั้ง
3: เปิดสาขาเพิ่มเยอะๆจะได้ใช้หนี้ได้ไวๆไง
4: แบบนี้ดีแล้วครับผมไม่อยากซ้ำรอยเดิม3ห่วง2เงื่อนไข
1: 3ห่วง2เงื่อนไขคืออะไรอะอธิบายหน่อยได้ไหมคะ

0: เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ความพิเศษมากๆเลยนะคะ
2: เพื่อนๆได้นับกันหรือเปล่าเอ่ยเราเจอกันมากี่ครั้งแล้วว
3: ันนี้เป็นตอนที่9แล้วค่ะที่พวกเราตัวแทนของยังทำดีตามพ่อสอนได้ออกมาทำหน้าที่เพื่อสื่อสารคำสอนของพ่อค่ะ
1: การที่เราจะทำอะไรให้สำเร็จได้เราจะต้องมีความอดทนและความเพียรพยายามนะคะ
3: ที่สำคัญเราต้องคิดดีทำดีด้วยนะคะทีมงานขอวิทยาด้วยค่ะ
4: วิทยาพร้อมมั้ยคะวิทยาพร้อมค่ะ
5: ผมจะตั้งใจจะเป็นเยาวชนที่ดีนะครับผมที่จะโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่ดีเพื่อช่วยพัฒนาประเทศชาติต่อไปนะครับ
6: ผมตั้งใจจะทำจิตอาสาตอบแทนคุณท่านครับเช่นการทำความดีเพื่อส่วนรวมนะครับโดยไม่การหวังสิ่งตอบแทนครับ
7: ก็พวกเราอยู่ม.6 แล้วนะคะพวกเราก็ต้องตั้งใจเรียนแล้วก็ปฏิบัติตนให้เป็นคนดีเพื่อตอบแทนของท่านและตอบแทนของทุกๆคนค่ะ
8: จะตั้งใจเรียนค่ะแล้วก็เป็นเยาวชนที่ดีในอนาคตค่ะ
9: ก็ทำตามคำสอนของท่านนะคะ
10: ค่ะแล้วก็จะทำความดีเพื่อสังคมค่ะแล้วก็ช่วยเหลือสังคมแล้วก็หนูจะเป็นนักกีฬาของพระราชาค่ะ
11: จะเป็นทีมชาติให้ท่านเห็นครับ
3: ก็จะพามาพบกับพี่เยาวชนคนเก่งที่มีในหลวงของเราเป็น

0: ตอนนี้ผมเล่นกีฬาปิงปองอยู่นะครับแล้วตอนนี้ผมมีผลงานอยู่มากมายครับโดยเฉพาะในการแข่งทั้งในประเทศและต่างประเทศครับในการมาแข่งครั้งนี้นะครับเขาจะเริ่มแข่งกันในไทยคัดเอานักกีฬา6คนไปแข่งในระดับอาเซียนเสร็จครับแล้วผมก็ได้ติดเป็นที่1และได้ไปแข่งในรายการ World Hope Week and Challenge ที่ประเทศกาตาร์ครับแล้วผมก็ทำผลงานได้ไม่ดีมากนักเพราะว่าฝีมือยังสู้ต่างประเทศไม่ได้เลยคว้าได้แค่อันดับที่13จาก16คนตอนนี้ผมฝึกซ้อมอยู่ที่โรงเรียนปากเกร็ดครับผมเป็นนักกีฬาต้องมีความอดทนมีระเบียบวินัยต่อการฝึกซ้อมแล้วก็มุ่งหมายต่อหน้าที่ที่เราได้รับมาครับเป็นการฝึกซ้อมแบบทั้งมีตีกับโค้ชและตีกับเพื่อนๆนักกีฬาครับก็จะเริ่มซ้อมตั้งแต่6โมงถึง4ทุ่มครึ่งครับก็ผมในที่ผมเกิดมาในรัชกาลที่9ครับผมอยากจะติดยุทธ์โอลิมปิกเพื่อให้พ่อหลวงภูมิใจครับผมอยากติดยุทธ์โอลิมปิกในอีก6ปีข้างหน้าครับเพราะว่าจะได้สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยครับก็ใครที่ว่างๆอยู่นะครับกีฬาก็เป็นสิ่งที่เราใช้แทนเวลาว่างได้นะครับคือทำให้เราร่างกายแข็งแรงมากขึ้นมีระเบียบวินัยมากขึ้นและมีความอดทนมากขึ้นครับ
1: รายการยังทำดีตามพ่อสอนคือหนึ่งแรงบันดาลใจที่เกิดจากความรู้และการใช้ความสามารถของพวกเราที่ต้องการช่วยสร้างสิ่งดีๆให้กับส่วนรวมและเพื่อนเยาวชนได้นำไปปรับใช้และทำตามกันค่ะในการทำหน้าที่ถ่ายทอดคำสอนของพ่อยิ่งทำให้พวกเราได้เรียนรู้พระจริยวัตรที่พระองค์ท่านทรงปฏิบัติเป็นแบบอย่างทั้งในเรื่องของความกตัญญูประหยัดซื่อสัตย์เสียสละมีน้ำใจอ่อนน้อมอดทนสามัคคีและมีความรักในงานหรือเรียกว่าฉันทะความภาคเพียรในหลวงรัชกาลที่9บอกว่าการทำงานทำการถ้าทำด้วยความร่าเริงใจที่จะทำความเหนื่อยก็จะไม่มีหรือมีแล้วเราก็ไม่รับเพราะว่าความเมื่อยของกายความเหนื่อยของใจนั้นมีเสมอการที่จะทำงานให้ดีต้องมีความตั้งใจที่จะทำเมื่อมีความตั้งใจแล้วต้องมีความอดทนเหนียวแน่นพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานแก่คณะบุคคลที่เข้าเฝ้าถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาณศาลาดุสิตดาลัยวันพฤหัสบดีที่4ธันวาคมพุทธศักราช2523เพื่อนๆก็อย่าลืมลองไปทำดูกันนะคะ
2: แล้วกลับมาพบกันใหม่ตอนหน้ากับ
3: ยังทำดีตามพ่อสอน
4: สวัสดีค่ะ
2: บ๊ายบาย
1: โอเคไหม

อาคีภัยเป็นภัยใกล้ตัวที่เกิดบ่อยครั้งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังการประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับไฟโดยเฉพาะการจุดธูปเทียนการใช้ก๊าซหุงต้มประกอบอาหารและการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าเมื่อเกิดเพลิงไหม้ให้ใช้ถังดับเพลิงควบคุมเพลิงในเบื้องต้นกรณีเพลิงไหม้รุนแรงให้รีบออกจากพื้นที่ทางบันไดหนีไฟห้ามใช้ลิฟต์อย่างเด็ดขาดใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากหมอบคลานต่ำไปตามเส้นทางที่ปลอดภัยกรณีติดอยู่ในห้องให้ใช้ผ้าชุบน้ำอุดตามช่องประตูหน้าต่างพร้อมส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือห้ามกลับเข้าไปในพื้นที่เกิดเพลิงไหม้เพราะจะถูกไฟคลอกเสียชีวิตการเรียนรู้วิธีป้องกันระงับเหตุและอพยพหนีไฟจะช่วยให้เอาตัวรอดจากเหตุเพลิงไหม้ได้อย่างปลอดภัยด้วยความห่วงใยจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยป้องกันภัยเชิงรุกบรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภัยสายด่วนนิรภัย1784

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาบพิตรผู้ทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภกล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่10ทรงมีพระราชจริยวัตรอันงดงามทรงยึดมั่นสืบสารโบราณราชประเพณีได้อย่างเคร่งครัดบริบูรณ์ทรงปฏิบัติได้อย่างสง่างามเสมอมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ในการตามเสด็จพระราชบิดาพระราชมารดาและทรงเป็นผู้แทนพระองค์ปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านศาสนาทรงแสดงพระองค์เป็นพุทธมามกะที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามเมื่อวันที่3มกราคมพุทธศักราช2509ก่อนเสด็จพระราชดำเนินไปทรงศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษเมื่อเจริญพระชนมายุ26พรรษาพระองค์ทรงมีพระราชศรัทธาทรงผนวดในบวรพุทธศาสนาเมื่อวันที่6พฤศจิกายนพุทธศักราช2521โดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชวาดวาสโนเป็นพระอุปัชฌาย์สมเด็จพระญาณสังวรเจริญสุวัฒโนเป็นพระกรรมวาจาจารย์สมเด็จพระธีรยานมุนีทีปุณณโกถวายอนุสาสน์ทรงได้รับการถวายพระราชสมณนามว่าวชิราลงกรณูหลังจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปประทับณวัดบวรนิเวศราชวรวิหารระหว่างทรงผนวดทรงศึกษาพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัดเป็นเวลา15วันแล้วจึงทรงลาสิกขาเมื่อวันที่20พฤศจิกายนพุทธศักราช2521การเป็นองค์อัครศาสนูปถัมภกถือเป็นพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ไทยที่สืบทอดกันมาตามราชประเพณีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่10ทรงตระหนักถึงเรื่องนี้โดยเฉพาะเรื่องสุขภาพของพระภิกษุสงฆ์ในท้องถิ่นทุรกันดารปัญหาของพระภิกษุสงฆ์ที่อาพาธตามต่างจังหวัดมักจะไม่ได้รับความสะดวกในการรักษาเนื่องจากโรงพยาบาลบางแห่งต้องแออัดกับคนไข้คฤหัสถ์ที่มีจำนวนมากอยู่แล้วทำให้เกิดภาพที่ไม่เหมาะสมอีกทั้งการบำบัดที่โรงพยาบาลสงฆ์ในกรุงเทพมหานครก็มักจะมีปัญหาเรื่องหาที่พำนักก่อนเข้าโรงพยาบาลรวมถึงปัญหาค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นโดยปัญหานี้พระสงฆ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่างประสบปัญหาความเดือดร้อนในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างมากล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่10ทรงทราบปัญหาและตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องนี้เป็นอย่างดีดังนั้นโรงพยาบาล50พรรษามหาวชิราลงกรณ์ของจังหวัดอุบลราชธานีจึงเกิดขึ้นมาด้วยพระมหากรุณาธิคุณเพื่อขจัดขั้นตอนปัญหาต่างๆในการบำบัดอาการอาพาธของพระสงฆ์และเพื่อแบ่งเบาภาระของโรงพยาบาลท้องถิ่นในการบำบัดโรค

ภัยไข้เจ็บของประชาชนในชนบทอีกด้วยซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาผลการดำเนินงานของโรงพยาบาลนั้นสามารถดำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ได้เป็นอย่างดีสุขภาพพารณาไมยที่พระองค์ทรงตระหนักถึงความสำคัญนั้นมิใช่แค่เพียงส่งไปถึงพระสกนิกรเท่านั้นแต่รวมไปถึงพระศาสนาการขัดเกลาและหลอมรวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนหากสมณเพศผู้ทำหน้าที่นำคำสอนไปเผยแผ่แก่ประชาชนมีพลานามัยที่ดีแล้วจะสามารถปฏิบัติกิจของสงฆ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพดังมูลนิธิโรงพยาบาล50พรรษามหาวชิราลงกรณ์ได้น้อมนำแนวขับเคลื่อนตามแนวพระราชดำรัสตลอดมาทรงเป็นประธานและควบคุมการก่อสร้างพระพุทธรูปพระพุทธมหาวชิราอุตโมภาสศาสดาณหน้าผาเขาชีจันทร์อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีเนื่องในปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงครองสิริราชสมบัติครบ50ปีพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปปฏิบัติพระราชกิจทางศาสนาเป็นประจำอาทิทรงเปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรณวัดพระศรีรัตนศาสดารามตามฤดูกาลเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและยังทรงบริจาคพระราชทรัพย์เพื่อประโยชน์ทางศาสนาอีกมากมายทรงเปิดงานเมาริดกลางของศาสนาอิสลามและร่วมกิจกรรมส่งเสริมคริสตศาสนาศาสนาพราหมณ์ฮินดูและศาสนาซิกซ์อย่างสม่ำเสมอด้วยพระราชญาณทัศน์อันลึกซึ้งพระองค์ทรงสถาปนาสมเด็จพระมหามุนีวงศ์อัมพรอัมพโรเป็นสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกพระองค์ที่20แห่งกรุงรัตนโกสินทร์เฉลิมพระนามสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกโดยพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชด้วยพระองค์เองเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์พุทธศักราช2560เพื่อเป็นหลักชัยทางศาสนาเป็นที่ยึดเหนี่ยวให้กับปวงชนชาวไทยของพระองค์

แต่ละครั้งหนึ่งณดินแดนที่เรียกว่าเขาหินซ้อนนั้นมีแต่ความแห้งแล้งกันดารพื้นที่เป็นดินทรายเสื่อมโทรมขาดแร่ธาตุจนเพาะปลูกไม่ได้ราษฎรต้องทุกข์ใจไปตามๆกันท่ามกลางความสิ้นหวัง8สิงหาคม2522พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินมายังดินแดนแห่งนี้และพระราชทานพระราชดำริได้สร้างศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดฉะเชิงเทราขึ้นจากที่ดิน264ไร่ซึ่งราษฎรได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายนับจากนั้นแสงแห่งความหวังได้เริ่มสาดส่องและค่อยๆสร้างความเจริญงอกงามพระองค์มีพระราชดำริให้พัฒนาแหล่งน้ำและวางระบบชลประทานเพื่อนำพาสายน้ำไปสู่ที่ทำกินของราษฎรอย่างทั่วถึงพร้อมทั้งหล่อเลี้ยงทรัพยากรธรรมชาติเช่นเดียวกับการฟื้นฟูดินอย่างเป็นระบบด้วยการปรับ

ปรุงบำรุงดินด้วยวิธีการต่างๆเช่นส่งเสริมให้ราษฎรหันมาใช้ปุ๋ยพืชสดปุ๋ยหมักปุ๋ยอินทรีย์น้ำแทนการใช้ปุ๋ยเคมีและการปลูกหญ้าแฝกเพื่อปรับโครงสร้างของดินกักเก็บความชุ่มชื้นและป้องกันการชะล้างพังทลายของหน้าดินขณะที่การปรับเปลี่ยนรูปแบบเกษตรกรรมจากการปลูกพืชเชิงเดียวมาทำเกษตรแบบผสมผสานเป็นอีกหนึ่งในพระราชดำริที่สร้างความมั่นคงยั่งยืนบนพื้นที่ทำกินของราษฎรรวมทั้งการศึกษาทดลองพัฒนารูปแบบเกษตรกรรมที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และวิถีชีวิตท้องถิ่นนอกจากนั้นยังมีการส่งเสริมงานด้านศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านและอุตสาหกรรมในครัวเรือนเพื่อสร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้แก่ราษฎรนี่คือโรงสีข้าวจากแนวพระราชดำริเพื่อถ่ายทอดความรู้การสีข้าวในรูปแบบของสหกรณ์รวมทั้งให้บริการสีข้าวแก่เกษตรกรในพื้นที่โดยสามารถผลิตได้ทั้งข้าวกล้องข้าวขาวและคัดเกรดข้าวสารได้เป็นอย่างดีด้านการฟื้นฟูป่าไม้และอนุรักษ์พืชพันธุ์ธรรมชาติศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนได้ศึกษาวิจัยพัฒนาประโยชน์ของพืชพันธุ์ต่างๆเพื่อสร้างเป็นแหล่งเรียนรู้ส่งเสริมการปลูกป่าพร้อมทั้งปลูกจิตสำนึกให้ราษฎรช่วยกันดูแลทรัพยากรธรรมชาติด้วยความรักและหวงแหนด้วยการดำเนินกิจกรรมในด้านต่างๆอย่างต่อเนื่องได้พัฒนาพลิกฟื้นดินแดนที่เคยแห้งแล้งกันดารให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ดินน้ำป่ากลับมาสร้างวงจรธรรมชาติและหล่อเลี้ยงพื้นที่ทำกินของราษฎรอย่างสมดุลปัจจุบันศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริมีเนื้อที่รวม 1,895 ไร่นับเป็นศูนย์ศึกษาการพัฒนาแห่งแรกที่ได้สร้างต้นแบบแห่งความสำเร็จด้วยรูปแบบการพัฒนาที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ความเป็นอยู่และถ่ายทอดความรู้ไปสู่ราษฎรเพื่อประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและนี่คือเรื่องราวดังปฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นบนดินแดนที่ป่าเคยหายน้ำเคยแห้งดินเคยเลวแต่ก็สามารถพัฒนาได้อย่างยั่งยืนด้วยแนวพระราชดำริที่เขาหินซ้อนหลายฝ่ายช่วยกันใช้เวลา15ปีที่นี่จึงเป็นแม่แบบช่วยชาวบ้านได้ที่อื่นเลยทำง่ายขึ้นต้องอดทนแล้วเป็นไงก็ได้ประโยชน์ชาวบ้านมีความสุขเราก็สุขที่นี่เมื่อก่อนปลูกมันสำปะหลังยังไม่ขึ้นเลยเดี๋ยวนี้ดีขึ้นแต่ก็เย็นสบายดีเปลี่ยนแปลงไปมากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานไว้เมื่อวันที่23เมษายนพุทธศักราช2540ณศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

0: ดเสี่ยงเพิ่มสุขรู้ทันภัยไปกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงปัญหาภัยแล้งนะคะนั่นก็คือภัยที่เกิดจากการขาดแคลนน้ำค่ะสาเหตุก็มาจากเช่นปริมาณน้ำฝนที่ตกน้อยหรือว่าฝนตกไม่ตามฤดูกาลนั่นเองนะคะซึ่งก็ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตไปจนถึงพืชผลการเกษตรก็ได้รับความเสียหายด้วยค่ะวันนี้ในช่วงของลดเสี่ยงเพิ่มสุขรู้ทันภัยกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีวิธีการรับมือแล้วก็การลดผลกระทบที่เกิดจากภัยแล้งมาฝากค่ะ
0: เพื่อเตรียมรับมือภัยแล้งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะข้อควรปฏิบัติเพื่อเตรียมรับมือและลดผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งดังนี้ประชาชนจัดหาภาชนะกักเก็บน้ำพร้อมสำรองน้ำไว้ใช้ยามขาดแคลนปิดก๊อกน้ำให้สนิททุกครั้งใช้ภาชนะรองน้ำแทนการปล่อยน้ำจากก๊อกหรือสายยางนำน้ำที่เหลือจากการใช้งานไปรดน้ำต้นไม้หรือทำความสะอาดพื้นพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เติมอากาศที่ก๊อกน้ำฝักบัวหรือชักโครกจะช่วยลดการสิ้นเปลืองน้ำรวมถึงหมั่นตรวจสอบก๊อกน้ำและอุปกรณ์ท่อส่งน้ำมีให้มีน้ำรั่วซึมหากชำรุดให้รีบซ่อมแซมเกษตรกรวางแผนการเพาะ

0: ปลูกให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำงดทำนาปรังและไม่ปลูกพืชที่ใช้น้ำมากในช่วงฤดูแล้งเพราะปลูกพืชอายุสั้นที่ใช้น้ำน้อยและมีตลาดรองรับผลผลิตหรือเลี้ยงสัตว์แทนการเพาะปลูกพร้อมขุดบ่อน้ำร่องน้ำหรือใช้ระบบน้ำบาดาลจะได้มีแหล่งน้ำสำรองสำหรับทำการเกษตรภาคอุตสาหกรรมจัดหาแหล่งน้ำสำรองและวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำในพื้นที่ตรวจสอบระบบการจัดสรรน้ำให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานรวมถึงเลือกใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีประหยัดน้ำที่สามารถนำน้ำหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม
1: ่คุณผู้ชมคะการเตรียมพร้อมรับมือกับปัญหาภัยแล้งนะคะด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมค่ะการใช้น้ำอย่างประหยัดแล้วก็รู้คุณค่าจะสามารถช่วยลดวิกฤตการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งนี้ได้นะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝากเอาไว้ค่ะความปลอดภัยเริ่มต้นได้ที่ตัวเราและกลับมาติดตามเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้ในครั้งหน้าสวัสดีลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ดเสี่ยงเพิ่มสุขรู้ทันภัยไปกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะด้วยปริมาณรถที่มากขึ้นในแต่ละวันนะคะทำให้การจราจรติดขัดก็ทำให้หลายคนค่ะหันมาโดยสารทางเรือแทนรวมไปถึงการท่องเที่ยวทางน้ำก็ได้รับความนิยมมากขึ้นด้วยนะคะจึงมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางน้ำค่ะลดเสี่ยงเพิ่มสุขรู้ทันภัยกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีข้อควรปฏิบัติในการโดยสารทางเรือรวมไปถึงคำแนะนำถ้าหากว่าเกิดอุบัติเหตุมาฝากค่ะ
0: เพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะข้อควรปฏิบัติในการโดยสารเรือโดยเลือกใช้บริการเรือโดยสารที่มีสภาพปลอดภัยไม่บรรทุกน้ำหนักเกินหากมีประกาศเตือนพายุหรือคลื่นลมแรงควรงดหรือเลื่อนการเดินทางสวมใส่เสื้อผ้าที่ไม่อุ้มน้ำและถอดง่ายยืนรอเรือบนฝั่งหรือท่าเทียบเรือที่ปลอดภัยไม่ยืนบนโป๊ะที่มีคนจำนวนมากเพราะเสี่ยงต่อการเกิดโป๊ะพลิกคว่ำรอให้เรือจอดเทียบท่าจึงเดินขึ้นลงเรืออย่างเป็นระเบียบไม่ลุกขึ้นยืนพร้อมกันพร้อมกระจายการนั่งให้สมดุลไม่นั่งกราบเรือหรือท้ายเรือเพราะอาจจะทำให้เรือล่มได้ที่สำคัญควรสวมเสื้อชูชีพทุกครั้งที่โดยสารเรือหากพลัดตกน้ำพยุงตัวลอยน้ำรอการช่วยเหลือสำหรับการแก้ไขเหตุฉุกเฉินกรณีเรือเอียงให้ยึดจับพนักที่นั่งให้มั่นพร้อมขืนอาการเอียงของเรือไม่ให้น้ำหนักไปรวมอยู่ทางกราบเรือด้านที่เอียงเพราะจะทำให้เรือล่มได้หากพลัดตกน้ำหรือเรือล่มให้รีบออกห่างจากเรือเพื่อป้องกันกระแสน้ำดูดและอันตรายจากใบพัดเรือถอดสิ่งของที่ถ่วงน้ำหนักออกพร้อมใช้ขาทั้งสองข้างตีน้ำและหาที่ยึดเกาะซึ่งลอยน้ำได้ไว้พยุงตัวรอการช่วยเหลือไม่ว่ายน้ำเข้าฝั่งด้วยตนเองเพราะอาจเป็นตะคริวจมน้ำเสียชีวิตหากพบเห็นคนจมน้ำให้ปฏิบัติตามหลักตะโกนโยนยื่นโดยตะโกนขอความช่วยเหลือจากผู้ที่ว่ายน้ำเป็นโยนวัสดุที่ลอยน้ำได้ให้ผู้ตกน้ำยึดเกาะพยุงตัวหรือยื่นวัสดุเช่นเข็มขัดกิ่งไม้เชือกให้ผู้ประสบเหตุยึดจับเพื่อดึงตัวกลับเข้าฝั่งที่สำคัญหากไม่มีทักษะในการว่ายน้ำไม่ควรลงน้ำไปช่วยเหลือผู้พลัดตกน้ำด้วยตนเองเพราะจะจมน้ำเสียชีวิตได้
1: ท้ายที่สุดนี้นะคะการเรียนรู้วิธีโดยสารเรืออย่างปลอดภัยและการแก้ไขเหตุฉุกเฉินทางน้ำอย่างถูกวิธีค่ะก็จะสามารถป้องกันความเสี่ยงในการเกิดอุบัติภัยทางน้ำรวมไปถึงเราสามารถที่จะเอาตัวรอดจากการจมน้ำได้อย่างปลอดภัยด้วยค่ะอย่าลืมนะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝากเอาไว้ความปลอดภัยเริ่มต้นได้ที่ตัวเราสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: อุบัติเหตุทางถนนเป็นสาเหตุสำคัญที่ฆ่าชีวิตคนไทยความปลอดภัยสร้างได้ก่อนสตาร์ทมันตรวจสอบสภาพรถศึกษาและเลือกใช้เส้นทางที่ปลอดภัยใช้อุปกรณ์นิรภัยทุกครั้งที่เดินทางเร็วเมาโผง่วงไม่ขับปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดและมีน้ำใจกับผู้ร่วมใช้เส้นทางจุดเริ่มต้นของความปลอดภัยสร้างได้ทุกวินาทีมาร่วมกันสร้างการสัญจรที่ปลอดภัยตามมาตรฐานสากลเพื่อให้ถนนทุกสายเป็นเส้นทางแห่งความปลอดภัยด้วยความห่วงใยจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

0: การเรียนวิทยาศาสตร์นั้นนอกจากได้ความรู้แล้วยังเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราด้วยนำเข้าสู่บทเรียนนี่แหละครับเป็นขั้นที่ครูจะต้องสร้างให้เด็กเกิดความรู้สึกว่าเรียนแล้วมันได้ประโยชน์เรียนแล้วมันสนุกเรียนแล้วมันท้าทายถ้าเราหาสิ่งที่จะนำเข้าสู่บทเรียนที่เด็กเห็นแล้วเกิดความเอ๊ะอะเอ๊ะมันเป็นยังไงมันก็จะเกิดความสนุกเหมือนเราเห็นในเรื่องของขวดประดาน้ำนะขวดประดาน้ำเนี่ยเอ๊ะมันทำไมมันจมได้มันลอยได้มันจมมันลอยเพราะอะไร
1: อับดุลจมอับดุลลอยครั้งหนึ่งอับดุลจมนักเรียนเห็นไหมครับว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรวันนี้เรามาประดิษฐ์ขวดครูเรียกมันว่าขวดประดาน้ำเราจะมารู้กันว่าการจมการลอยนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรนะอับดุลจม
2: การนำเข้าสู่บทเรียนนะคะมีความสำคัญมากๆซึ่งในกระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เนี่ยเราเรียกกระบวนการนำเข้าสู่บทเรียนนี้ว่าการสร้างแรงจูงใจนะฮะเพราะฉะนั้นการสร้างแรงจูงใจเนี่ยจะทำให้นักเรียนรู้สึกว่าวันนี้นะจะเรียนอะไรนักเรียนเกิดความสนใจละนะคะแล้วทุกคนก็พุ่งความสนใจไปสิ่งที่ครูจะแสดงให้ดูว่าเอ๊ะวันนี้ครูจะเอาอะไรมาให้ดูอย่างเช่นครูเอาขวดประดาน้ำมาให้นักเรียนดูแล้วก็สาธิตให้ดูว่าอ๋อเรือประดาน้ำนี่มันจมได้มันลอยได้ก็เกิดคำถามว่าเออแล้วมันลอยได้ยังไงมันจมได้ยังไง
1: เดี๋ยวเราจะรู้ว่ามันจมมันลอยได้ยังไงโดยให้นักเรียนออกแบบจากขวดน้ำที่อยู่บนโต๊ะของนักเรียนครับวิธีทำให้นักเรียนเอาปอปากกาจากนั้นปั้นดินน้ำมันก้อนเล็กๆที่จะถ่วงให้ปอปากกาจมในลงไปในน้ำได้แต่ก็ไม่ให้จมจนลงไปถึงก้นถ้วยเพราะนั้นคุณครูก็จะมีถ้วยใส่น้ําให้นักเรียนลองลอยดูเพราะนั้นนักเรียนต้องมาทดลองการจมลอยก่อนจะใช้นะ
2: การนำเข้าสู่บทเรียนเนี่ยเป็นการเปลี่ยนให้ห้องเรียนห้องนั้นมีชีวิตชีวาครูมีตัวอย่างอันเนี้ยที่จะสาธิตนะคะแล้วทุกคนก็มองมาที่ครูว่าอุ๊ยวันนี้ครูจะเอาอะไรมาเล่นให้ดูวันนี้ครูจะทำอะไรนะทุกคนก็มีความสนใจแล้วความสนใจพุ่งไปที่ครูครูก็สามารถที่จะนำให้นักเรียนทั้งห้องเนี่ยติดตามเรื่องที่ครูจะสอนต่อไปได้ทั้งห้องก็จะมีชีวิตชีวา
1: การจมการลอยของวัตถุเกี่ยวข้องกับมวลนะถ้ามวลมากความหนาแน่นก็จะมากนักเรียนก็ไปโยงความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เรื่องความหนาแน่นของวัตถุถ้าวัตถุมีความหนาแน่นมากกว่าน้ำความหนาแน่นหารด้วยปริมาตรของน้ำนั้นน้ำนะมีความหนาแน่นเท่ากับ1เพราะนั้นวัตถุใดที่มีความหนาแน่นมากกว่า1เมื่อไหร่ก็เท่ากับจมน้ำถ้าวัตถุใดมีความแน่นน้อยกว่าน้ำวัตถุนั้นก็จะลอยเพราะฉะนั้นการขวดประดาน้ำหรือขวดจมลอยวันนี้ก็เป็นเรื่องของการใช้ความหนาแน่นโดยเปรียบเทียบกับปริมาตรและมวลของน้ำนึ่งมีความหนาแน่นเท่ากับ1ก็หมายความว่าถ้าน้ำมีความหนาแน่น1ก็คือมวลเท่ากับปริมาตรถ้าอะไรมีมวลมากกว่า4หารด้วย3 5หารด้วย2วัตถุพวกนี้ก็จะมีมวลเยอะมีมวลเยอะก็จะจมน้ำแต่ถ้าเธออยากให้น้ำแข็งลอยน้ำเธอก็ต้องเอาน้ำแข็งหารด้วยปริมาตรมากขึ้นเป็น4หารด้วย5ลองทดลองดูแล้วก็ใช้ทักษะการสังเกตและบันทึกลงในบันทึกกิจกรรม
0: ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์นั้นเป็นเรื่องที่ต้องสนุกแล้วก็เด็กต้องเรียนรู้ควบคู่ไปกับการสนุกสนานเพราะว่าถ้าเขาเรียนไม่สนุกแล้วเขาก็ไม่อยากเรียนนะแต่ถ้าเขาเรียนแล้วสนุกครูมีเกมมีเทคนิควิธีการมาท้าทายให้เขาให้เกิดความแหมมันอยากทำ

0: ขาจะสนุกมากเลยเอ๊ะทำไมเป็นงั้นอ่ะ
1: ไข่ใช่ไหมครับมีไข่อยู่อันหนึ่งคุณครูจะลองเอาไข่ลอยลงไปในแก้ว2ใบครับนักเรียนดูนะครับใบที่1นะครับต้องปล่อยเบาๆนะครับอย่างนี้จมหรือลอยครับ
2: จม
1: แสดงว่ามีความหนาแน่นมากกว่า1อันนี้จมหรือลอยครับ
2: ลอย
1: ลอยนักเรียนสงสัยไหมครับว่ามันจมมันลอยได้อย่างไร
3: การที่ครูตั้งคำถามเพื่อท้าทายให้นักเรียนได้คิดปีเป็นวิธีการหนึ่งที่จะใช้ในการเรียนการสอนเพราะเด็กทุกคนชอบความท้าทายอ้าวนักเรียนลองดูสิทำยังไงไข่ถึงจะลอยได้อ๋อทีนี้ก็เกิดการระดมความคิดเป็นกลุ่มได้เรียนรู้ที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเป็นกลุ่มไม่ได้คิดคนเดียวนะคะการทำงานเป็นกลุ่มมีการวางแผนนะเพื่อที่จะตอบคำถามของคุณครูให้ได้ว่าทำยังไงล่ะไข่ถึงจะลอยจะใช้อะไรใส่ลงไปแล้วทำให้ไข่มันลอยนะคะเด็กก็จะไปค้นคว้าแล้วก็ทดลองซ้ำๆจนกระทั่งได้ข้อมูลเพียงพอที่จะสรุปว่าไข่จมเพราะอะไรไข่ลอยเพราะอะไร
1: ไข่ที่จมและไข่ลอยนั้นอยู่ในแก้วแตกต่างกันหรือเหมือนกันอย่างไรใครจะบอกคุณครูได้ครับลองพิจารณาสุชาดาครับ
4: ไข่แก้วทั้งสองใบแตกต่างกันตรงที่ว่าน้ำค่ะพอน้ำแก้วใบที่1มีไข่ลอยใส่เกลือลงไปเพื่อเพิ่มปริมาตรของน้ำในการลอยตัวค่ะ
1: กลุ่มนี้วิเคราะห์ว่าเป็นอะไรครับ
5: น้ำตาลคร
1: ับน่าจะเป็นน้ำตาลก็ได้ใช่ไหมครับนะลองดูกลุ่มที่3ครับวิเคราะห์ครับ
6: ใส่น้ำส้มสายชูค
1: ่
6: ะ
1: ใส่น้ำส้มสายชูพระกพรบอกว่าน้ำส้มสายชูทำไมคิดว่าเป็นน้ำส้มสายชูครับ
6: เพราะว่าแก้วใบที่1มันมีน้ำขุ่นกว่าแก้วใบที่2
1: เราได้ทำการวิเคราะห์ว่าวัสดุที่นักเรียนคิดว่าอยู่ในแก้วใบที่1และใบที่2นั้นแตกต่างกันด้วยสารละลายในของเหลว3ชนิดเรามาลองพิสูจน์โดยการทดลองในกลุ่มของแต่นักเรียน

ผลการทดลองของนักเรียนแต่ละกลุ่มทั้ง3กลุ่มไม่ว่านักเรียนจะละลายเกลือแกงหรือโซเดียมคลอไรด์ลงไปละลายน้ำส้มสายชูลงไปในไข่ที่มีน้ำและไข่จมอยู่ทำให้เกิดการลอยขึ้นมาได้หรือกลุ่มที่3สามารถละลายน้ำตาลทรายหรือซูโครสลงไปจนทำให้ไข่ที่จมน้ำสามารถลอยขึ้นมาได้แสดงว่าเมื่อเราเติมวัสดุทั้ง3ชนิดลงไปไม่ว่าน้ำส้มสายชูเกลือแกงหรือโซเดียมคลอไรด์น้ำตาลทรายหรือซูโครสทำให้ไข่สามารถลอยได้

0: ันนี้คุณครูอยากจะให้นักเรียนรู้จักบอลลูนนักเรียนเคยเห็นบอลลูนไหมครับ
1: เออ
0: บอลลูนอากาศร้อนคนแรกเป็นชาวฝรั่งเศสชื่อมองโกลฟิเอเขาคิดว่าถ้าเขาจับก้อนเมฆใส่เข้าไปในบอลลูนได้เขาก็จะลอยได้
2: ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในการทดลองมีความหมายอย่างยิ่งเพราะว่าการทดลองเนี่ยจะทำให้นักเรียนเข้าใจหรือได้ข้อมูลในสิ่งที่เขาสงสัยเพราะฉะนั้นการทดลองนี่เป็นกระบวนการหนึ่งในการรวบรวมข้อมูลในสิ่งที่เขาต้องการหาคำตอบหรือก็คือสมมติฐานนั่นเองเมื่อตั้งสมมติฐานแล้วเขาต้องหาข้อมูลว่าสมมติฐานที่เขาตั้งนั้นอ่ะถูกหรือผิดใช่หรือไม่ใช่อย่างเช่นเรื่องบอลลูนอากาศร้อนนะคะอากาศร้อนทำให้บอลลูนลอยนะเขาก็สงสัยว่าบอลลูนจะลอยขึ้นได้เนี่ยนะคะมันมีกระดาษทีเขาก็อยากจะรู้ว่าแล้วกระดาษอะไรบ้างล่ะ
0: ไอ้น้ำเนี่ยมันร้อนแล้วมันก็เปลี่ยนสถานะเป็นแก๊สลอยอยู่ข้างบนเพราะนั้นเมื่อไอ้น้ำลอยขึ้นไปอยู่ข้างบนเราก็ควรจะทำให้อากาศร้อนลอยไปขึ้นอยู่บนท้องฟ้าได้แต่ทำไงเราจะจับอากาศร้อนเหล่านั้นอยู่ในถุงพลาสติกได้เพราะนั้นวันนี้เราอยากให้นักเรียนลองมาเลือกวัสดุที่ทำบอลลูนอากาศร้อนกันนะครับว่านักเรียนสามารถเลือกวัสดุอย่างไรได้บ้างอะไรใครจะสามารถบอกคุณได้บ้าง
3: กระดาษหนังสือพิมพ์ครับ
0: กระดาษหนังสือพิมพ์นะครับมีใครคิดว่าควรใช้วัสดุอย่างอื่นได้อีกไหมครับ
4: กระดาษสาค่ะ
0: กระดาษสาใครคิดว่ามีอะไรอีกไหมครับ
5: กระดาษแก้วครับ
0: กระดาษแก้ววัสดุที่เราเลือกเนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยพื้นฐานถ้าในวิทยาศาสตร์เขาเรียกว่าตัวแปรเหตุหรือตัวแปรต้นของการทดลองระหว่างกระดาษสากระดาษหนังสือพิมพ์กระดาษแก้วนะ3อย่างนี้ถ้าเราเอามาทำบอลลูนจะมีผลต่อการลอยเป็นตัวแปรตามได้ดีแตกต่างกันหรือไม่อย่างไรนะเดี๋ยวเราจะมาทำการทดลองกันครับ

0: เรียนแต่ละกลุ่มก็จะเลือกกระดาษต่างกันเพราะเขามีสมมติฐานในใจเขาว่ากระดาษอันนี้แหละจะลอยได้และลอยได้ดีงั้นก็ต้องไปทดลองเพื่อหาข้อมูลว่าที่เขาตั้งสมมติฐานว่ากระดาษสาจะลอยได้ดีกระดาษแก้วจะลอยได้ดีกระดาษหนังสือพิมพ์จะลอยได้ดีเป็นจริงหรือเปล่าอันนี้เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูล
1: แก้วลอยดีที่สุดบอลลูนกระดาษหนังสือพิมพ์ค่ะบอลลูนที่ทำจากกระดาษสาดีที่สุด
2: กระดาษแก้วครับ
3: ปล่อยเลย
4: ลูก
3: จับไม่ลอยแล้วไม่ห่วงแล้วมันลอยแล้วจับไม่ได้จับไม่

0: ผลการทดลองปล่อยบอลลูนวันนี้ตัวที่ยังไม่สามารถทำให้ลอยได้คือกระดาษอะไรครับ
1: กระดาษสาน
0: ักเรียนคิดว่ามันมีสาเหตุมาจากอะไรใครจะบอกคุณได้ครับอ้าวน้องนุชครับ
2: น้ำหนักค่ะ
0: น้ำหนักน้ำหนักของกระดาษสาใช่ไหมครับหนักกว่ากระดาษแก้วนักเรียนเห็นด้วยไหมครับ
1: เห็นด้วย
0: ใครว่ามีสาเหตุอื่นอีกไหมครับยกมือครับ
3: แก้วเรียบอะครับ
0: กระดาษแก้วเรียบใช่ไหมครับกระดาษสาจะ
3: ขรุขระ
0: มีขรุขระเพราะมีเส้นใยเป็นไงครับใครพอรู้เส้นใย
4: ห่างกันค่ะ
0: เส้นใยห่างกันมันนั้นทำให้ไม่สามารถเก็บกักอากาศร้อนไว้ได้นะ
5: การทดลองแล้วล้มเหลวนะคะไม่ใช่ความผิดพลาดของการเรียนรู้หรือไม่ใช่ความผิดพลาดของการทดลองหรือไม่ใช่ความผิดพลาดของนักเรียนนะอันนี้ครูต้องระวังนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อนักเรียนทำการทดลองแล้วล้มเหลวต้องกลับไปหาสาเหตุว่าความเกิดขึ้นได้อย่างไรเพราะการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เนี่ยบ่อยครั้งมากที่นักวิทยาศาสตร์ทดลองแล้วไม่เป็นไปตามผลที่คาดหวังไว้หรือสมมติฐานที่ตั้งเอาไว้แต่นักวิทยาศาสตร์ไม่ได้เสียกำลังใจเลยเขากลับคิดว่าเขาได้เรียนรู้เพิ่มเติมว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้ไม่เกิดผลตามที่คาดหวังนั้น

0: จากเคมีเนี่ยทำให้เรารู้ลึกลงไปในเรื่องของอนุภาคเนี่ยหลายๆคนก็จะมองว่ามันเป็นเรื่องที่ไกลตัวแต่จริงๆแล้วเคมีเนี่ยเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันเราอาจเรียกว่าตั้งแต่ตื่นนอนเลยสารเคมีที่ใช้ตกค้างในด้านการเกษตรนะครับมันเป็นสารเคมีที่บางทีเรารู้จักแต่ชื่อฤทธิ์หรือว่าการออกฤทธิ์อะไรเนี่ยเราไม่ค่อยได้ใส่ใจอย่างชาวนาในท้องนาที่เนี่ยเขาก็จะใช้สารเคมีกันเยอะซึ่งมันก็อันตรายมากเพราะว่ามันกำจัดได้ในหลายสิ่งเนี่ยถ้าเราเป็นสิ่งมีชีวิตประเภทหนึ่งมันก็หนีไม่พ้นเหมือนกันวิชาเคมีวิชาหนึ่งที่ทำให้เรารู้เท่าทันได
1: ้นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
2: สวัสดีค่ะ
0: ครับก็สวัสดีนะครับวันนี้ก็เป็นคาบที่สนุกอีกอันนึงนะเพราะว่าวันนี้เราจะออกฟิลนะแล้วก็บทบาทที่เราอยู่ในห้องเรียนเนี่ยเป็นนักเรียนใช่ไหมแต่วันนี้เราก็จะทำหน้าที่แทนหมอดินนะครับเราจะเป็นหมอดินกันละตอนนี้เรามีหมอดินคนเดียวตำบลเรานะก็มีรู้จักลุงเฮงไหมใครรู้จักลุงเฮงบ้างยกมือดิลุงเฮงในเฮงเนี่ยเขาเป็นอาสาสมัครนะครับอาสาสมัครที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการเก็บตัวอย่างดินแล้วก็ทำหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องของการตรวจสอบดินภาคสนามให้กับกรมพัฒนาที่ดินนะครับแล้วก็เราเรียกเขาว่าหมอดินประจำตำบลถูกไหมคนเดียวทำไม่ไหวที่พวกเราจะช่วยเขานะครับครูจะเรียกพวกเธอว่าหมอดินน้อยนะครับหมอดินน้อยนะครับจะเริ่มต้นที่การเรียนภาคสถิติก่อนคือเราต้องให้แบ็กกราวด์เขานิดหนึ่งเพราะว่าถ้าเราไม่ให้แบ็กกราวด์เลยเราไปเริ่มที่หมอดินเลยกิจกรรมมันจะหนักตอนท้ายเรื่องของการคำนวณจากเรื่องกฎเบสนะครับกฎเบสเนี่ยกฎกับเบสเราใช้ไหมครับในชีวิตประจำวันเรา
3: ใช
0: ้ใช่แต่เรียนอาจจะยังไม่รู้ว่าเราใช้ได้มากกว่าที่เรารู้ไปตอนที่คาบที่แล้วเรื่องกฎเบสเนี่ยเป็นเรื่องยากเรื่องหนึ่งที่เวลาเรียนในห้องเรียนเนี่ยคือถ้าเราเป็นเน้นเรื่องขององค์ความรู้อย่างเดียวเนี่ยนะมันจะมีความรู้สึกว่ายากเพราะว่าสูตรในการคำนวณเยอะอะไรเงี้ยนะฮะการทดสอบคุณภาพของดินนะครับเมื่อดินขาดคุณภาพจะส่งผลต่อการปลูกพืชหรือการเกษตรถูกไหมฮะถูกไหมอันนี้ตัวเป็นผลจะขาดอะไรครับเนี่ยฟอสฟอรัสอันนี้ขาดอะไรครับโพแทสเซียมอันนี้ขาดอะไรครับไนโตรเจนในดินเนี่ยไม่ได้มีธาตุอาหารพวกนี้หายไปแต่ว่าปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลให้มันพืชเอาไปใช้ไม่ได้เนี่ยก็เป็นเพราะว่าสภาพความเป็นกรดเป็นเบสของดินมันเพี้ยนวันนี้ผมก็ได้ดีไซน์การเรียนรู้อีกระบบหนึ่งคือว่าให้เด็กเขาได้มีลีลาแบบใหม่คือแอคชั่นแล้วก็ค่อยๆเสริมตัวทฤษฎีเข้าไปคือเด็กๆ เขาจะไม่กลัวแล้วครับเพราะว่าอย่างน้อยเรื่องที่มันจะเป็นนามธรรมเนี่ยมันก็มองเห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้น

0: วันนี้เราไปอะไรครับ
1: หอดินน้อย
0: อยากเตรียมหอดินผู้ใหญ่ไหมครับ
1: อยาก
0: เดี๋ยวครูจะให้เจอกับหมอดินที่เป็นต้นแบบของเรา

0: ีครับนายเฮง
1: ครับสวัสดีครับ
0: อันนี้ก็เป็นหมอดินตัวเป็นๆนะจับได้นายเฮงเนี่ยความรู้ป .4 แต่ว่าทำหน้าที่เป็นอาสาสมัครนะครับมาทำหน้าที่แทนเกษตรกรอบรมความรู้ด้านหมอดินแล้วก็ทำหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องของการเก็บตัวอย่างดิน
2: มันเป็นภาระหนักอึ้งนะที่คนหนึ่งคนที่ต้องมารับดูแลภาระของเกษตรกรทั้งตำบลนะครับนั่นก็เลยอยากจะให้เด็กๆเนี่ยเขาได้มาลองดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยบทบาทของการพัฒนาดินซึ่งมันเป็นองค์ประกอบภาพรวมของชุมชนเนี่ยซึ่งชุมชนที่เนี่ยเป็นเกษตรกรรมนะครับน่าจะเป็นบทบาทหน้าที่ของเขาด้วย
3: ก่อนหน้านี้เลยผมไม่เคยรู้จักหมอดินเลยแค่เขาพูดมาหมอดินผมก็งงแล้วหมอไปทำอะไรกับดินแค่นี้ผมไม่รู้เลยว่าหมอดินคืออะไร
2: ฉะนั้นในการจัดการสองครั้งนี้จึงเรียกว่าหมอดินเนี่ยมีความสำคัญมากแล้วก็วันนี้ก็โชคดีที่เด็กๆเขาก็ได้พบหมอดินจริง

0: ริงคือได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ว่าหน้าที่ผมนี่เป็นอย่างนี้เขาเองก็ทำได
1: ้เมื่อ 2-3 ปีที่แล้วมานั้นนะครับได้ร่วมกับอาจารย์เจตอาจารย์เจตก็จับเอาว่าการตรวจวัด pH ของดินเนี่ยจะมีประโยชน์ยังไงอะไรยังไงก็ได้คุยกันหลังจากนั้นก็ได้ประสานไปทางกรมการพัฒนาที่ดินนะครับได้ให้ส่งชุดตรวจดินบ้างอะไรบ้างแล้วก็มาให้ความรู้เพื่อจะเอาไปเป็นหมอดินน้อยลักษณะของการเก็บเนี่ยเราต้องเปิดหน้าดินก่อนอย่างน้อยสัก30เซนนะครับแล้วก็จึงเจาะลงไปตรงกลางแล้วเก็บขึ้นมาเก็บขึ้นมาเนี่ยทั้งหมดเนี่ยแปลงนึงเนี่ย5ไร่เนี่ยเราจะเก็บไม่ต่ำกว่า5จุดคือ4มุมแล้วก็ตรงกลางพอเสร็จแล้วดินอันนี้ที่เราได้มาเนี่ยอย่าไปตากแดดให้ผึ่งไว้ในร่มจนกว่าดินจะแห้งเพราะว่าถ้าเราไปตากแดดเนี่ยการวิเคราะห์ดินจะไม่เกิดผลเพราะแดดมันจะทำลายถ้านี่ถ้าเป็นพิธีการทำนาก็ประมาณ10เซนหรือ15เซนก็คงใช้ได้นะฮะใช้มือหยิบได้นะเอาถุงมาใส่เลยครับ
2: สไลด์ถูกไหมก็คือเหมือนว่าหลุมเนี่ยขุดเป็นรูปตัว V ถ้าเราดูข้างล่างเนี่ยเราไม่เห็นรากพืชอ่ะอีกป่ะไม่เห็นแล้วเพราะรากพืชลงไม่ถึงถูกไหมเนี่ยไม่มีรากพืชแต่ถ้าเราเอาตรงนี้ละเนี่ยมีรากพืชเห็นป่ะมีรากพืชอยู่แสดงว่าการหากินของพืชพวกนี้มันไม่ลึกพอไม่ลึกปุ๊บเนี่ยเราอยากรู้ว่าดินที่พืชใช้จริงๆเนี่ยเท่าไหร่เราก็ใช้วิธีการสไลด์ตั้งแต่หน้าดินตั้งแต่ชุดบนนะครับวิธีการก็คือว่าเราก็ใช้เสียมแซะให้มันบางๆลงไปนะครับลงไปจนถึงริมเลยแล้วเราก็เอาทั้งหมดเนี่ยไปตอนนี้ก็ขอให้แยกกลุ่มครับแยกกลุ่ม
3: อันเอาตรงนี้ไปถึงมุมคณานะ
4: เดินนะครับเดินตรงนี้เป็นมุมครับ
2: การที่เด็กได้เข้าไปสัมผัสในภาคสนามเนี่ยเขาจะได้มีการเคลื่อนที่การเคลื่อนที่การแบ่งกลุ่มวันนี้มันช่วยเสริมเติมเต็มได้มาก
5: ได้ความรู้ที่ทำงานเป็นทีมทำงานเป็นระบบใช้ความคิดแบ่งหน้าที่ฝึกความอดทน

0: 2คนครับหายตังหน่อยตังหน่อยนั่นแหละจากหน้าดินไปเลย
1: ไปจากหน้าดินลงไปเลยไอ้วัชพืชใหญ่ให้ลงไปดิ
0: งาน
1: เขาใส่ลงไป
0: งาน
1: เขาใส่ลงไป
0: ต้องหนา
1: ใส่ลงไปอีก
0: ต้องหนา
1: อีกเด็กเนี่ยก็ทำสามบทบาทคือทำหน้าที่ของผู้ช่วยหมอดินนะครับแล้วก็ทำหน้าที่ของเป็นยุวหมอดินเองคือทำหน้าที่แทนหมอดินไปเลยตรวจสอบภาคสนามเก็บตัวอย่างดินนะครับแล้วอีกส่วนหนึ่งคือทำหน้าที่เป็นนักวิทยาศาสตร์น้อยด้วยคือหลังจากที่หมอดินเขาทำงานนะครับเขาจะเก็บตัวอย่างดิน2ส่วนส่วนหนึ่งเขาก็ทำการทดลองภาคสนามซึ่งเด็กเราก็ทำวันนี้และอีกส่วนหนึ่งเขาก็ส่งไปที่แลบหรือห้องปฏิบัติการของกรมที่ดินเพื่อจะเขาเรียกว่าตรวจสอบย้อนกลับว่าข้อมูลที่ภาคสนามกับข้อมูลที่เขาได้จากห้องปฏิบัติการเนี่ยมันตรงกันแค่ไหนซึ่งจะเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการที่กรมที่ดินเนี่ยจะมาช่วยเกษตรกรในท้องถิ่นนี่
2: อย่างน้อยเด็กถ้าไม่มีโอกาสได้เรียนนะครับก็จะใช้วิชาชีพตัวนี้ไปดูแลดินของตัวเองให้มีโครงสร้างของดินที่ดีไปแนะนำพ่อแม่จะปลูกพืชผักหรือผลไม้อะไรก็น่าจะเป็นผลดีอันนี้ที่ทางหมอดินอาสาเนี่ยได้มณะบุกบันแล้วก็เพื่อเข้าไปให้ความรู้กับเด็ก
1: ๆอันนี้เราเรียกว่าน้ำยาตรวจสอบในนี้เขามีชื่อว่า pH indicator มันสามารถวัดช่วงของ pH ได้ตั้งแต่3จนถึง 8.5วิธีการก็คือเดี๋ยวจะเทฟิลเตอร์ลงมาใส่ในบิ๊กเกอร์นะครับแล้วหยดอันนี้ลงไปเสร็จแล้วก็ตั้งกระดาษขาวนะครับแล้วก็ดูสีว่าสีอะไร

จากภาคสนามทำหน้าที่หมอนี้ไปแล้วภาคช่วงที่เราเพิ่มเติมในส่วนของห้องเรียนเนี่ยเราเปลี่ยนห้องเรียนให้กลายเป็นห้องปฏิบัติการของนักวิทยาศาสตร์น้อย

เขาก็ต้องหัดใช้เครื่องมือในห้องปฏิบัติการได้ซึ่งวันนี้เราก็สอนทั้งเทคนิคทักษะการใช้เครื่องมือเทคนิคการใช้เครื่องมือแล้วก็ทักษะการทดลองซึ่งจริงๆตัวทักษะการทดลองหรือทักษะพวกนี้มันเป็นหัวใจของวิทยาศาสตร์ไตเตะก็คือการใช้เครื่องมือชุดนี้เองนะการไตเตะก็คือการใช้สารที่เรารู้ความเข้มข้นนะครับไปตรวจสอบสารที่เรายังไม่รู้ความเข้มข้นนี่คือการไตเตะตัวนี้เรียกว่าอะไรครับบิวเลตนะฮะบิวเลตมันก็มีหน้าที่บรรจุสารที่เราทราบความเข้มข้นเดี๋ยวเราก็จะเอาสารสกัดจากดินนะฮะจำนวน25 มล. นะครับใส่ในฟาสนี้แล้วมือเนี้ยจะต้องมีท่าอย่างนี้ก็คือเขย่าทำไมต้องเขย่าฮะเพราะว่าเมื่อสารละลายมาตรฐานหยุดลงไปปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดปฏิกิริยารวดเร็วมากเราต้องการให้มันเกิดปฏิกิริยาเท่าๆกันเลยต้องเขย่าตลอดเวลาพอเราใส่สารไปแล้วเนี่ยเราจะหยดตัวบ่งชี้สีให้เนื่องด้วยเราเทปความเป็นเบสนะครับเราจะหยดฟินอฟทารีลงไปพอหยดปุ๊บถ้ามันใช้ OS ในนี้หมดมันก็จะไม่มี OS อีกใช่ไหมไม่มี OS อีกแล้วฟินอฟทารีก็จะหมดสีโอเคไหมครับถึงตรงนั้นเราก็หยุดเสร็จแล้วก็จะอ่านค่าตัวนี้

0: จากการทดลองด้วยวิธีไตรเกรดเพื่อหาปริมาตรของไฮดรอกไซด์ที่ถูกใช้ไปจนถึงจุดสะเทินซึ่งสังเกตได้จากตัวบ่งชี้สีหรือฟีนอลคาลีนนั้นหมดสีไปนักเรียนจะสามารถคำนวณหาค่าความเข้มข้นของเบสในดินตามสูตรที่ได้เรียนมาและค่าที่ได้นั้นก็จะนำไปคำนวณหาค่า pH ในดินในขั้นตอนต่อไป
1: กลุ่มนู้นใช้ปริมาตรเท่าไหร่ครับ
2: 35
1: อันนี้ใช้ปริมาตรเป็นเท่าไหร่ครับกด
3: 33.1
1: ต่อไปเบสจะมีความเข้มข้นเท่าไหร่ครับดินเราจะมีความเข้มข้นเท่าไหร่ครับ
2: 0.0023
1: กลุ่ม2ครับ
2: 0.0025
1: ที่ปริมาตร 1,000 นะครับกลุ่ม1ได้ความเข้มข้นเท่าไหร่ครับ
3: 0.092
1: โมลต่อลิตรกลุ่ม2
2: 0.1 โมลต่อลิตร
1: ความเข้มข้นที่ได้เอาไปคำนวณหาค่า pH นะครับคำถามคือว่าจากสมการทั้ง4สมการเนี่ยเราจะใช้การคำนวณสมการไหนครับ
4: สมการส
1: ุ
4: ดท้าย
1: สมการไหน
4: ยุทธสมการสุดท้ายครับ
1: เพราะอะไรครับ
4: เราต้องหาค่า OH ครับ
1: เพราะอุตสาห์คำนวณค่าอะไรได้มาค่าไฮดรอกไซด์จากดินโอเคนะครับคือเกี่ยวความรู้ด้านพวกด้านทฤษฎีพวกนี้มันเป็นความรู้ที่ถ้ารู้เรียนรู้ลึกเนี่ยคุณจะได้เทคโนโลยีใช่ไหมครับฉะนั้นเด็กตอนนี้นะตอนนี้เขาเรียนรู้กฎเบสเขาเข้าใจวิธีการที่จะไปตรวจสอบคุณภาพดินที่บ้านเขาฉะนั้นตอนนี้เขาจะเริ่มเห็นความสำคัญของการเรียนละเห็นความของการเรียนแล้วเขาก็อยากจะเรียน
5: ได้ประโยชน์มากเพราะว่าบ้านผมทำนาผมไม่รู้เลยว่าที่นาของผมเนี่ยดีหรือไม่ดีความรู้ที่ได้ไปวันนี้ผมสามารถนำไปทำที่บ้านได้
6: อาจารย์เจตนี่แกมีวิธีครับมีวิธีว่าบางครั้งก็ทำให้เด็กเพลินให้เพลินกับการเรียนและถ้าอาจารย์เจตก็ผมคิดว่าถ้าอาจารย์เจตก็คงจะเพลินในการสอนด้วยครับ
1: เรียนจากสิ่งใกล้ตัวเรียนจากสิ่งที่มันมีประโยชน์กับคุณค่าในตัวเองของเขาเรียนจากท้องถิ่นแล้วก็เชื่อมโยงได้ไม่ใช่มีแค่ว่าเรียนไปเพื่อจบหลักสูตรแต่เขารู้ว่าในการเรียนบทย่อยๆพวกนี้มันเอาไปใช้ได้แล้วก็มันมีประโยชน์กับเขา

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ที่7นามสรรพนามเฮฮา

0: ใช้ดี
1: เฮ้เพื่อนเรามาแล้วมีขนมด้วย
2: เอามากินด้วยหน่อย
3: เรียนทั้งหมดทำความเคารพ
2: สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีค่ะนักเรียนเรามาเริ่มเรียนกันดีกว่าถ้าคุณครูชี้อะไรให้นักเรียนพูดคำนั้นนะคะ
2: โต๊ะเก้าอี้หน้าต่างประตู
4: เก่งมากค่ะคำเหล่านี้เรียกว่าคำนามนักเรียนทราบไหมคะว่าคำนามและคำสรรพนามคือคำอะไรเอามาใช้ทำอะไรในภาษาไทย
2: ไม่ทราบค่ะ
4: งั้นครูจะอธิบายให้ฟังนะคะคำนามคือคำที่ใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของสถานที่เช่นครูนักเรียนพ่อแม่แมวโต๊ะดินสอเราอาจใช้คำอื่นแทนคำนามได้เช่นฉันเธอคุณเขามันคำเหล่านี้เรียกว่าคำสรรพนามค่ะจำได้ไหมคะถ้าจำได้ครูจะอธิบายต่อไปเกี่ยวกับหน้าที่ของคำนามและคำสรรพนามค่ะ
1: ครูครับผมขออนุญาตไปห้องน้ำครับ
3: ผมขออนุญาตไปดื่มน้ำครับ
4: ไปได้ค่ะกลับมาเร็วๆนะคะ
1: ครับ
4: ต่อไปครูจะอธิบายต่อเกี่ยวกับหน้าที่ของคำนามและคำสรรพนามนะคะหน้าที่ของคำนามและคำสรรพนาม 1. เป็นประธานเช่นครูยืนนักเรียนนั่งครูและนักเรียนเป็นประธานของประโยคค่ะ
5: แล้วตาจับปลาคำว่าปลาเป็นประธานไหมคะ
4: ในที่นี้คำว่าปลาเป็นกรรมของประโยคค่ะเช่นเดียวกับประโยคที่ว่านักเรียนกินข้าวพ่อขับรถข้าวและรถจึงเป็นกรรม

0: พราะถูกกระทำค่ะ
1: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะ
2: นั่นอะไรครับครู
0: บัตรคำจ้าอ้าวมาหยิบบัตรคำคนละ2บัตรนะคะอย่าเพิ่งเปิดก่อนนะมาดูของครูก่อนครูได้คำว่าครูและท่านจะแต่งประโยคว่าอะไรดีนะ
3: ครูกินข้าวครับครูเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานถ้าคำว่าข้าวก็เป็นคำนามเหมือนกันครับทำหน้าที่เป็นกรรมในประโยค
0: เก่งมากจ้ะสีเมืองแล้วคำว่าท่านล่ะคะจะแต่งประโยคว่าอะไรดีนะ
1: ท่านเป็นคำสรรพนามใช่ไหมคะ
0: ใช่จ้ะ
1: งั้นหนูจะแต่งประโยคว่าท่านมีปากกาได้ไหมคะ
0: ได้ค่ะเพราะท่านเป็นคำสรรพนามทำหน้าที่เป็นประธานส่วนปากกาเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นกรรมค่ะแล้วคนอื่นๆล่ะคะ
3: ผมได้คำว่าพ่อกับฉันครับผมจะแต่งประโยคว่าพ่อนอนพ่อเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานพ่อตีฉันฉันเป็นคำสรรพนามทำหน้าที่เป็นกรรมครับ
0: เก่งมากค่ะแล้วอยู่ดีล่ะคะ
4: ผมได้คำว่าหมากับมันครับผมแต่งประโยคว่าหมาวิ่งครับหมาเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานครับผมตีมันมันเป็นคำสรรพนามแทนคำว่าหมาทำหน้าที่เป็นกรรมครับผม
0: บัวแดงล่ะคะ
1: หนูได้คำว่าแมวกับเราค่ะหนูจะแต่งประโยคว่าแมวร้องแมวเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานค่ะแมวมองเราเราเป็นคำสรรพนามทำหน้าที่เป็นกรรมค่ะ
0: สุดท้ายแล้วนะคะใครยังไม่ได้ตอบครู
5: หนูค่ะคุณครูหนูได้คำว่าน้องกับเขาค่ะหนูจะแต่งประโยคว่าน้องดื่มนมน้องเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานค่ะเขามาโรงเรียนเขาเป็นคำสรรพนามทำหน้าที่เป็นประธานค่ะ
0: นักเรียนทุกคนเก่งมากค่ะอธิบายชัดเจนยกตัวอย่างถูกต้องต่อไปครูจะสรุปทั้งหมดอีกครั้งนะคะคำนามหมายถึงคำที่เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของสถานที่เช่นครูนักเรียนหมาแมวต้นไม้ส่วนคำสรรพนามหมายถึงคำที่ใช้แทนคำนามถ้าเราไม่อยากใช้คำนามบ่อยๆให้ใช้สรรพนามแทนได้ค่ะเช่นคำว่าเราใช้ท่านแทนเพื่อนเราอาจใช้เขาเธอเราถ้าเป็นสัตว์เช่นหมาแมวใช้สรรพนามว่ามันแทนได้ค่ะส่วนหน้าที่ของคำนามและคำสรรพนามคือ 1. เป็นประธานในประโยคและ 2. เป็นกรรมในประโยค
1: อ๋อแบบนี้นี่เอง
0: เมื่อนักเรียนเข้าใจแล้วเรามาเล่นปริศนาคำทายกันดีกว่าค่ะข้อ1อะไรสี่ตีนเดินมาหลังคามุงกระเบื้อง
3: เต่าครับ
0: ถูกต้องค่ะข้อ2อะไรชื่ออยู่บนฟ้ากายาว่ายน้ำได
4: ้ปลาดาวครับ
0: เก่งมากค่ะอ้าวใกล้หมดเวลาพอดีเลยงานนักเรียนทุกคนไปแต่งปริศนาคำทายที่มีคำนามหรือคำสรรพนามเป็นคำตอบแล้วนำมาส่งครูในวันพรุ่งนี้นะคะ
1: ได้เลยค่ะ
0: สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู

สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันศุกร์ที่5มิถุนายนพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้พระสงฆ์และคณะบุคคลต่างๆเฝ้าและเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 9:00 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้พระสงฆ์เฝ้าและคณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นางสาวณดาประภัยสุจริตกุลประธานกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิ์สจีพระวรราชชายาพระวรราชชายาในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนำคณะกรรมการโครงการบูรณะปฏิสังขรณ์พระอุโบสถและภาพจิตรกรรมฝาพระอุโบสถวัดชัยโยวรวิหารอำเภอชัยโยจังหวัดอ่างทองเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบประคมทูลรายงานผลการดำเนินงานโครงการบูรณะปฏิสังขรณ์และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกเนื่องในโอกาสที่เจริญพระชนมายุ70พรรษา2เมษายน2568ในโอกาสนี้พระมหาสันติมหาลาโภผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชัยโยวรวิหารอำเภอชัยโยจังหวัดอ่างทองร่วมเข้าเฝ้าด้วยพลโทธำรงรัตน์แก้วการรองประธานกรรมการมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และที่ปรึกษามูลนิธิอนุรักษ์พระราชวังพญาไทในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีนำคณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้นางสาวอนงนาถศรีวิหกเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโฉนดที่ดินเลขที่18808พร้อมสิ่งปลูกสร้างตั้งอยู่ที่ตำบลชำผักแพวอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีนางสาวสุนันทาทองอ่อนเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโฉนดที่ดินเลขที่206796พร้อมสิ่งปลูกสร้างตั้งอยู่ที่ตำบลสวนใหญ่อำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีนางสาวสุภลักษณ์อัมพุทธประธานโครงการรักแผ่นดินและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานการกุศลโครงการรักแผ่นดินสมทบมูลนิธิสายใจไทยคณะที่ปรึกษาคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่มูลนิธิอนุรักษ์พระราชวังพญาไทยพร้อมด้วยคณะนายทหารกรมแพทย์ทหารบกและประติมากรผู้ออกแบบพระพุทธรูปพระมหานาคชินวรวรานุสรมงกุฎราชเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระพุทธรูปพระมหานาคชินวรวรานุสรมงกุฎราชจำลองขนาด9นิ้วเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ2เมษายน2570นายขันประจบเหมาะผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยนำคณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้นายวิรพันธ์อังสุมาลีกรรมการผู้จัดการบริษัทโฮมโปรดักต์เซ็นเตอร์จำกัดมหาชนและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมเดินวิ่งการกุศลโฮมโปรฟันวอล์ก2025 Walk for Heart เพื่อสมทบทุนการจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อศูนย์โรคหัวใจโรงพยาบาลจุฬาองค์กรสภากาชาดไทยนายสมานคลังจตุรัสประธานกลุ่มศิลปินอิสระ96และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดนิทรรศการศิลปกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครั้งที่25และครั้งที่26เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนางสายสมวงศาสุลักษ์ประธานมูลนิธิร่วมน้ำใจต้านภัยเอสและผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ48พรรษาในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้คณะกรรมการมูลนิธิร่วมน้ำใจต้านภัยเอสเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนางสายพินพหลโยธินกรรมการที่ปรึกษามูลนิธิร่วมน้ำใจต้านภัยเอสและครอบเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อพระราชทานเป็นค่าชุดนักเรียนและค่าอุปกรณ์การเรียนและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับห้องเรียนคอมพิวเตอร์ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ48พรรษาในพระราชูปถัมภ์พร้อมทั้งทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
นายพัชกรกาญจนมงคลเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทฟุสโกกรุ๊ปจำกัดและผู้สนับสนุนการจัดการแข่งขันบรรเลงเดี่ยวแซกโซโฟน Thailand Saxophone Competition 2025ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมด้วยคณะทำงานและผู้ชนะการแข่งขันเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการจัดการแข่งขันเพื่อสมทบทุนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ48พรรษาในพระราชูปถัมภ์

นายพิษณุเดชใดผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปทุมธานีนำคณะผู้บริหารโรงเรียนเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายสมเกียรติปทุมสูตรผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยจังหวัดนครปฐมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารของโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคลจังหวัดนครปฐมโรงเรียนปิยชาติพัฒนาในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจังหวัดนครนายกและโรงเรียนมัธยมศึกษาสังคีตวิทยากรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสนี้คณะผู้บริหารและครูที่จะเกษียณอายุราชการในปี2569เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาและรับพระราชทานเข็มที่ระลึกศาสตราจารย์ไพรัตน์ทัชยพงศ์กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะผู้บริหารสำนักงานกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมและคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อสนับสนุนการจัดทำวีดิทัศน์สารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ72พรรษาพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นำคณะกรรมการบริหารและเจ้าหน้าที่สมาคมพร้อมด้วยผู้แทนจังหวัดเจ้าภาพร่วมและผู้ให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขันจักรยานชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี2568เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสนี้พันเอกหญิงพัศวีบริบูรณ์เฝ้าทูลละอองพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถจักรยานโบราณพร้อมด้วยหนังสือจักรยานโบราณซึ่งเรียบเรียงโดยนายทวีไทยบริบูรณ์เวลา 14:20 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นางสาวพัชรินทร์เหมอังกูลกรรมการผู้จัดการบริษัทกูเม่วันฟู้ดเซอร์วิสประเทศไทยจำกัดนำคณะผู้บริหารบริษัทกูเม่วันฟู้ดเซอร์วิสประเทศไทยจำกัดและโรงแรมโฟร์ซีซั่นกรุงเทพเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานการประมูลทรัฟเฟิลขาวโลกครั้งที่26สมทบบุรณิธิโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพระราชูปถัมภ์ในโอกาสนี้นายเปาโลดิโอนิซีเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิตาลีประจำประเทศไทยร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย

องคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเสาอโศกผู้นำศิลธรรมประจำปี2569วันนี้ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีตำบลคลอง6อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเสาอโศกผู้นำศิลธรรมประจำปี2569ซึ่งองค์กรภาคพุทธบริษัทโดยสมาคมผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยในพระสังฆราชูปถัมภ์องค์กรเครือข่าย

พระพุทธศาสนาทั้งฝ่ายบรรพชิตและคฤหัสถ์ที่ทำคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาทั้งในและต่างประเทศโดยประกาศเกียรติคุณยกย่องเป็นบุคคลต้นแบบทางพระพุทธศาสนาให้เป็นแบบอย่างของพุทธศาสนิกชนและเป็นขวัญกำลังใจให้บุคคลที่ได้รับการคัดสรรที่อุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนามาอย่างต่อเนื่องมีบุคคลต้นแบบทางพระพุทธศาสนาเข้ารับรางวัลเสาอโศกผู้นำศีลธรรมประจำปี2569ในสาขาต่างๆตามที่คณะกรรมการกำหนดเช่นพระสงฆ์นักธุรกิจนักวิชาการนักสื่อสารมวลชนนักเรียนนักศึกษาข้าราชการศิลปินหน่วยงานภาครัฐหน่วยงานภาคเอกชนและพุทธศาสนิกชนทั่วไปรวมจำนวน192รูปและคนหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นจังหวัดพิษณุโลกบริษัท CBRE ประเทศไทยจำกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการอยุธยาบริษัทลากูน่าสาทรทาวเวอร์จำกัดโรงแรมบัญญัติทรีกรุงเทพครอบครัววัจนะสาธิตและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามวัดปฐุมวนารามกรุงเทพมหานครวัดแคนนอกวัดบางไผ่วัดไซใหญ่วัดภูนพิมลราชจังหวัดนนทบุรีและวัดไก่เตี้ยจังหวัดปทุมธานีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระราชวชิรธรรมเมธีวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามแสดงพระธรรมเทศนากิตติกถาว่าด้วยเกียรติย่อมไม่ละทิ้งผู้อยู่ในธรรมกล่าวถึงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อประโยชน์สุขแก่อาณาประชาราษฎร์นานับประการอันเป็นแบบอย่างของคนดีซึ่งได้ทำความดีหรือสิ่งอันดีงามไว้ให้กับประเทศชาติเกียรติของคนดีนั้นแผ่กระจายแพร่สะพัดไปทั่วแม้การเวลาจะล่วงเลยเป็นใดก็ยังมีคนยอมรับยังมีคนระลึกถึงหากชีพดับสลายแต่เกียรติคุณของท่านจะต้องแผ่ไพศาลสมดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าเกียรติย่อมไม่ละผู้ตั้งอยู่ในธรรมคนทำงานที่เป็นประโยชน์ย่อมได้รับเกียรติความเคารพนับถือเมื่อการแสดงพระธรรมเทศนาจบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นสมาคมศิษย์เก่าโชติเวศนายพิริยะพรพิริยะกุลชัยและคณะนางสิรินรีอัชรานนท์และคณะองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์และบริษัทโอเวอร์กินเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเสนาสนารามวัดโพทองวัดเกาะแก้วเกษดารามวัดบางระกำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดทุ่งตองจังหวัดตราดวัดมหานพารามกรุงเทพมหานครวัดบ้านเย้ยม่วงจังหวัดบุรีรัมย์และวัดดงชะพลูจังหวัดพิจิตรสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นจังหวัดระยองได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนา
และเวลา 19 นาฬิกาบริษัทเจ็บเซนแอนด์เจสเซนประเทศไทยจำกัดโรงเรียนมาเตเดอีวิทยาลัยสมาคมนักเรียนเก่ามาเตเดอีวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมาเตเดอีวิทยาลัยกรุงเทพมหานครคณะศิษย์เก่าโรงเรียนเซนต์จอห์นคอมเมอร์ส

รุ่นที่13และครอบครัวแสงเดือนฉายได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระมหาธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราช4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันนะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิเทศบาลตำบลคลองแม่ลายจังหวัดกำแพงเพชรมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประกอบด้วยโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านหนองเม็กบ้านมะเขือบ้านบรบือจังหวัดมหาสารคามบ้านหายโศกบ้านโคกุงบ้านดอนกอกบ้านหัวสะพานบ้านหัวฝายบ้านหนองโกบ้านนาคามบ้านนาโพจังหวัดบุรีรัมย์และคณะคันเซซูชิหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกและมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืนกรุงเทพมหานครทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบผู้ราชการจังหวัดปัตตานีเชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่กำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อบำรุงขวัญกำลังใจวันนี้ณโรงพยาบาลปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายสนั่นสนธิเมืองรองผู้ราชการจังหวัดปัตตานีเชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่จ่าสิบเอกสุพินโยสิงแก้วกำลังพลที่รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงใส่ขณะปฏิบัติหน้าที่ปิดล้อมตรวจค้นบริเวณบ้านท่าคลองหมู่10ตำบลโคกโพอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่4มิถุนายน2569ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับจ่าสิบเอกสุพินโยสิงแก้วไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานไปวางที่หน้าหีบศพเจ้าหน้าที่อาสาสมัครรักษาดินแดนที่เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้วันนี้เวลา 17:00 น.ณวัดโคกตาตำบลปะลุรูอำเภอสุไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพอาสารักษาดินแดนอำเภออุรุพงศ์กมลเจ้าหน้าที่อาสารักษาเจ้าหน้าที่อาสาสมัครรักษาดินแดนจุดคุ้มครองตำบลสุไหงปาดีซึ่งได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตในเวลาต่อมาจากเหตุคนร้ายลอบยิงเจ้าหน้าที่อาสาสมัครจุดคุ้มครองตำบลสุไหงปาดีบริเวณบ้านปุลุรูหมู่3ตำบลปะลุรูอำเภอสุไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่4มิถุนายน2569ในการนี้พระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประทานวางที่หน้าหีบศพด้วยโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่ครอบครัวของอาสารักษาดินแดนอำเภออุรุพงศ์กมลด้วยทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับศพเจ้าหน้าที่อาสาสมัครรักษาดินแดนดังกล่าวไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์พระราชทานน้ำหลวงอาบศพและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวอาสารักษาดินแดนอำเภออุรุพงศ์กมลหาที่สุดมิได้

สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ผ่านระบบออนไลน์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่1ถึง5มิถุนายน2569และขอเชิญชวนประชาร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญระหว่างวันที่1ถึง5มิถุนายน2569เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทางนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Storeจบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและ

ผู้มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ูคิดว่ามันคือลำโพงสมัยก่อนค่ะ
1: โอ้ยไม่มีจินตนาการเลยปู่เราเคยเป็นทหารนะท่านก็ต้องส่งรหัสลับดังนั้นมันคือเครื่องส่งรหัสลับใช่ไหมครับ
2: ปู่เฉลยก็ได้นี่เขาเรียกว่าวิทยุ
1: วิทยุวิทยุมันต้องแบบที่อยู่ในรถคุณพ่อไม่ใช่หรอครับ
2: อ๋อเด็กๆคงเคยเห็นแต่ในรถสินะสมัยก่อนก็มีเป็นเครื่องแบบนี้แหละเอาไว้ฟังเพลงฟังข่าวฟังละครมีหลายคลื่นเลยนะแต่คลื่นที่ปู่ชอบมากที่สุดก็คือวิทยุอสของในหลวงรัชกาลที่9นะ
0: ของในหลวงรัชกาลที่9เหรอคะ
2: ใช่ท่านทรงเปิดแผ่นเสียงเองมีรายการให้ความรู้ให้ข่าวสารบางวันก็ทรงนำบทดนตรีมาบรรเลงสดแถมเวลาเกิดโรคร้ายแรงหรือภัยพิบัติท่านก็ใช้วิทยุนี่แหละช่วยเหลือประชาชนด้วยนะ
1: ใช้วิทยุช่วยเหลือประชาชนเหรอครับ
2: ใช่แล้วล่ะเอ๊ะจะเครื่องนี้ยังใช้ได้อยู่ไหมนะเดี๋ยวปู่ไปหาถ่านมาลองใส่ดูก่อนนะ
0: สงสัยใช่ไหมว่าท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนได้ยังไง
1: เออ

0: แหลมตะลุมพุกจังหวัดนครศรีธรรมราชพุทธศักราช2505
1: พอจะพบหม้อหุงข้าวบ้างไหมพ่ออ
2: ายไม่พบไอ้ไรที่ใช้ได้เลยนี
3: ่แม่แม่แม่ลุยพบน้องน่าแล้วนี
1: ่ทั้งบ้านทั้งโรงเรียนก็พังเม็ดอาหารก็ไม่มีอีกกินแล้วเราอีกอยู่กันเปลือพ่อ

0: และการวัตภัยในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศค่อยทุเลาแล้วแต่ยังมีชาวบ้านอีกมากมายที่ขาดแคลนอาหารและที่อยู่อาศัยแต่ก็คงอีกไม่นานนะครับเพราะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้วิทยุอส.เป็นแหล่งกระจายข่าวชวนผู้มีจิตศรัทธามาบริจาคในโครงการทำบุญกับในหลวงทำให้มีประชาชนเป็นจำนวนมากนำอาหารเครื่องใช้รวมถึงเงินมาบริจาคแก่ผู้ประสบภัยและน่าจะเหลือพอใช้ในการสร้างโรงเรียนใหม่ด้วย
1: เล่จ้ะแม่ถึงพระองค์นี่อยู่ไกลจากพวกเราแต่ก็ทรงใช้วิทยุระดมความช่วยเหลือตรงมาถึงพวกเราที่นี่เพราะฉะนั้นพวกเราอีท้อไม่ได้นะแม
2: ่แล้วใส่เรียบร้อยแล้วอ้าวหายไปไหนกันมาน่ะปู่ใส่ทานแล้วละแต่ก็ไม่ติดสงสัยจะพังแล้วระวังเนี่ย
3: ปู่ครับที่ปู่บอกว่าในหลวงรัชกาลที่9ท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนอันนี้คือตอนที่มีพายุที่ภาคใต้ใช่ไหมครับ
2: โอ้นี่รู้ด้วยเหรอเนี่ยใช่แล้วละและเหตุการณ์นั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นให้ท่านโปรดเกล้าให้จัดตั้งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยธรรมชาติต่างๆเด็กๆเคยได้ยินชื่อโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ไหมล่ะ
4: เคยค่ะ
2: นั่นล่ะโรงเรียนนี้ก็จัดตั้งจากทุนของมูลนิธินี่แหละแล้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์แห่งแรกก็อยู่ที่แหลมตะลุมพุกนี่เองนอกจากนั้นท่านก็ทรงใช้วิทยุสมัครเล่นในการทรงงานเพื่อคอยดูแลทุกสุขและช่วยเหลือประชาชนมาตลอดอ้าวมีเพลงโอ้ยยังใช้ได้นี่ฟังสินี่ก็บทเพลงของท่านจนถึงทุกวันนี้ท่านก็ยังสื่อสารกับพวกเราอยู่เลยนะ
3: วิทยุอส.คือคลื่นวิทยุของในหลวงรัชกาลที่9ที่ทรงจัดรายการให้ประชาชนได้ฟังบทเพลงข่าวสารและสาระความรู้ต่างๆทั้งยังใช้เพื่อเชิญชวนให้ผู้คนส่งความช่วยเหลือให้แก่ผู้ประสบภัยในเวลาที่มีภัยธรรมชาติช่วยให้คนไทยผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากมาได้

0: อันนั้นใช่คนที่เคยเล่าว่าที่บ้านล้มละลายตอนวิกฤตเศรษฐกิจหรือเปล่าอะ
1: เป็นหนี้ขนาดนั้นแล้วเขาผ่านมาได้ยังไงเหรอคะ
2: ขายดีจนทอดไม่ทันขนาดนี้ขยายร้านได้แล้วมั้ง
3: เปิดสาขาเพิ่มเยอะๆจะได้ใช้หนี้ได้ไวๆไง
4: แบบนี้ดีแล้วครับผมไม่อยากซ้ำรอยเดิม3ห่วง2เงื่อนไข
1: 3ห่วง2เงื่อนไขคืออะไรอะอธิบายหน่อยได้ไหมคะ

0: เพื่อให้เกิดเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้วิชากฎหมายและการเมืองไทยรวมถึงเพื่อส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและได้รับประโยชน์สูงสุดในการเรียนนอกจากการจัดกิจกรรมในห้องเรียนแล้วอาจารย์วัฒนาอัคพาณิชย์ยังมีการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้มีโอกาสศึกษาความรู้เรื่องประวัติศาสตร์กฎหมายรัฐธรรมนูญไทยตามเส้นทางประวัติศาสตร์ณสถานที่ที่เกิดเหตุการณ์จริงอีกด้วย
1: รูปแบบการเรียนการสอนหรือกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผมคิดว่าดีที่สุดก็คือรูปแบบการเรียนการสอนที่มีประสิทธิผลสูงสุดก็คือทำให้ผู้เรียนพัฒนาตัวเองได้มากขึ้นที่สุดและก็มีความพึงพอใจมีความสุขที่จะเรียนรู้ได้มากที่สุดอย่างถ้าผมสอนเรื่องกฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยผมก็จะสอนหลักการสากลก่อนหลักการแนวคิดเกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญเสร็จแล้วก็มาเรียนเรื่องเกี่ยวกับไทยก่อนจะเรียนรัฐธรรมนูญไทยในปัจจุบันก็ต้องเรียนรัฐธรรมนูญไทยในอดีตก่อนก็ผมก็เลยออกแบบมาเป็นเรื่องการสอนประวัติศาสตร์รัฐธรรมนูญไทยนี้อยู่ๆมาสอนว่าโอ้โหประวัติศาสตร์รัฐธรรมนูญไทยมีความเป็นมายังไงเนี่ยมันก็น่าเบื่อไม่สนุกผมได้ค้นพบตัวเองว่าผมเรียนประวัติศาสตร์มาเนี่ยจนเกือบจบปริญญาตรีแล้วผมยังไม่รู้เลยจอมพลแปลกพิบูลสงครามหน้าตาเป็นไงจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์หน้าตาเป็นไงนะฮะเมื่อผมมาเป็นครูผมก็รู้ว่าเนี่ยจุดอ่อนผู้เรียนเนี่ยคือเขาอยากรู้ว่าจอมพลสฤษดิ์จอมพลแปลกหน้าเป็นไงพอรู้สิ่งเหล่านี้ปุ๊บมันตื่นตาตื่นใจขึ้นนักศึกษาครับประชาธิปไตยเนี่ยเกิดขึ้นไม่ได้ครับถ้ามีคนคณะราษฎร99คนมี99คนรักประชาธิปไตยประชาธิปไตยเกิดขึ้นไม่ได้จริงมั้ยประชาธิปไตยจะเกิดได้ต้องมีคนเป็นล้านๆครับรักประชาธิปไตยถูกมั้ยหวงแหนประชาธิปไตยยอมตายเพื่อประชาธิปไตยเนี่ยประชาธิปไตยนี้จะเกิดขึ้นได้ครับดูครับเนี่ยสมัยนั้นชุมนุมกันขนาดนี้ครับออกมาเต็มไปหมดครับดูครับฆาตกร14ศาสตร์ทรราชประพาสกับไทยต้องต่อต้านให้ถึงที่สุด16นาฬิกาณสนามหลวงวันนี้17สิงหาคม2519ชุมนุมประท้วงกันอีกแล้วทั้งตำรวจตชด.ครับแล้วก็ทหารครับเนี่ยบุกเข้าไปในมหาวิทยาลัยคนนี้โดนยิงเอลโบไปเลยครับคนนี้โดนฆ่าตายแล้วก็เหยียบทับไปเลยครับตอนหลังก็ลุกลามมาโอ้คนพบว่าตัวผมเองเนี่ยผมชอบการเมืองผมไม่เรียนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพราะผมรู้เรื่องราวเกี่ยวกับ14ตุลา6ตุลามันเป็นวีรกรรมเป็นการต่อสู้ของประชาธิปไตยแล้วธรรมศาสตร์นี่มีบทบาทอย่างมากเลยเนี่ยมันเป็นจุดประกายที่ผมทำให้ผมอยากมาเรียนรัฐศาสตร์อยากเรียนเรื่องการเมืองผมก็เลยค้นพบว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยก็น่าจะเป็นอย่างนั้นทำไมเราไม่พาเด็กไปเรียน14ตุลาณที่ที่เกิดเหตุการณ์14ตุลาจริงๆเลยก็ไปค้นพบว่าโอ้เขามีการสอนแบบสตอรี่ไลน์คือสอนตามเส้นทางเดินเรื่องใช่ไหมเอ๊ะของเรามาทำเป็นแบบนี้ได้ไหมของเราก็มาสอนไปตามเส้นทางเดินเรื่องได้แต่บังเอิญของเราเป็นประวัติศาสตร์ก็เลยปรับนิดนึงใช้คำว่า history line คือการสอนตามเส้นทางประวัติศาสตร์นะครับโดยพาผู้เรียนเนี่ยไปเรียนประวัติศาสตร์ณจุดที่เกิดเหตุจริงๆเลยผมก็จะเริ่มต้นจากก่อนที่จะมีรัฐธรรมนูญเลยครับเพื่อให้ผู้เรียนเนี่ยเขาเข้าใจปอดความเป็นมาก่อนที่จะมีกฎหมายรัฐธรรมนูญที่พระบรมราชวังนักศึกษาครับที่ได้พานักศึกษามาเยี่ยมชมพระบรมราชวังในวันนี้นะครับก็คือต้องการให้นักศึกษาเนี่ยมาเรียนรู้การเมืองการปกครองไทยนะครับช่วงก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองวันที่24มีนาคม2475สมัยก่อนที่ปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชก็จะมีในหลวงใช่ไหมมีอุปราชก็คือมีวังหน้านะครับแล้วรองลงมาก็คือสมุหานายกสมุหกลาโหมสมุหานายกเนี่ยก็ดูแลทหารและพลเรือนของเมืองฝ่ายเหนือแล้วก็มีสมุหกลาโหมดูแลทหารและพลเรือนของเมืองฝ่ายใต้แล้วก็ส่วนกระทรวงก็แบ่งออกเป็น4กระทรวงก็คือกรมเวียงกรมวังกรมทางกรมนาเสร็จแล้วเรียนเรื่อง 2475 เนี่ยที่พี่เพื่อนพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
2: ถามว่ารัชกาลที่7พระธนทูลที่ไหนครับสละราชสมบัตินะครับณวันที่2มีนาคม2477ทรงอำนวยพรให้สยามได้มีความสุขสยามได้มีความเจริญและประชาชนได้มีความสุขนะครับฉะนั้นพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าถือเป็นพระเจ้าแผ่นดินองค์เดียวนะครับที่มีการสละราชสมบัติขณะเดียวกันพระองค์ก็ทรงเป็นพระเจ้าแผ่นดินองค์สุดท้ายในระบอบนี่เป็นความเห็นของดร.ฟรานซิสปีแซนะครับคนนี้เป็นลูกเขยของประธานาธิบดีวูดโรว์วิลสันของอเมริกาภายหลังมารับราชการและได้ตำแหน่งเป็นพระยากัลยาณมัยตรีเขามีความเห็นเกี่ยวกับประเทศไทยขอตัวแทนหน่อยครับมาอ่านตรงนี้ครับ
3: อำนาจที่ปราศจากการควบคุมย่อมแน่นอนว่าจะเป็นที่แผ่พืชพันธุ์ของความเหลวแหลกอัปยศทั้งมวล
2: นี่เป็นแนวคิดของชาวต่างประเทศซึ่งวิจารณ์การเมืองไทยวิจารณ์คนไทยนะครับเนี่ยยังใช้ได้ในปัจจุบัน
1: แล้วก็ที่หมุดประชาธิปไตยนักศึกษาครับตรงจุดนี้ครับที่เขาทำหมุดทองเหลืองไว้เนี่ยนะครับเมื่อวันที่24มิถุนายน2475เวลาประมาณเกือบ6โมงเช้าพันเอกพระยาพหลพลวิวัฒเสนาหัวหน้าคณะราษฎรนะครับได้มายืนอ่านแถลงการเขาบอกว่าใช้กล่องสบู่2กล่องนะครับตั้งซ้อนกันแล้วก็มีกองทหารนะครับแล้วก็ยืนอ่านแถลงการประกาศคณะราษฎรฉบับที่1แถลงการยึดอำนาจ นะเพื่อเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองจากสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตยแล้วหลังจากนั้นเราก็มาเรียนเรื่อง14ตุลา6ตุลาที่ธรรมศาสตร
4: ์ที่นี่ฮะคือห้องที่เราจะเล่านะฮะเรื่องราวเกี่ยวกับอาจารย์บีดีนั่นเองนะครับผมอาจารย์บีดีนะครับพยายามนะฮะต้องการที่จะสลายช่องว่างระหว่าง2ชั้นเนี่ยครับแกก็เลยใช้เครื่องมือตัวหนึ่งนะฮะเครื่องมือชุดนั้นคือกฎหมายนั่นเองจำได้ไหมฮะตอน2475นะครับอาจารย์บีดีกับเพื่อนๆคณะราษฎรทำการอภิวัตถูกต้องไหมฮะภาพลักษณ์ของอาจารย์บีดีในตอนนั้นก็เลยเป็นประชาธิปไตยถูกต้องไหมฮะแต่ตอน2489แกถูกกล่าวหาว่าเป็นภาพลักษณ์แกก็เลยเป็นดังนั้นภาพลักษณ์ระหว่าง2ปีนี้มันขัดแย้งกันคำตอบของคำถามที่ว่าเป็นอะไรอธิปไตยกับคอมมิวนิสต์อาจารย์ตอบว่าเป็นโซเชียลิสต์แต่เป็นโซเชียลิสต์ที่ค่อนข้างเป็นเดโมแครติกมีใครรู้เรื่องของ14ตุลาไหมฮะวันนั้นเด็กทุกคนจะต้องมาสอบที่ตึกคณะศิลปศาสตร์พอเด็กเข้าสอบไปได้แล้วไหนๆก็อ่ะฟังไฮปาร์คสักหน่อยแล้วกันนะครับผมดังนั้นคนก็เริ่มมารวมตัวกันที่ลานโพ
1: ที่เรานั่งกันอยู่ตรงนี้นะครับก็คือเขาเรียกว่าลานโพนะครับซึ่งจะเป็นจุดสำคัญทางประวัติศาสตร์จุดหนึ่งนะของประวัติศาสตร์ไทยเลยถึง2ครั้งด้วยกันนะครั้งแรกก็คือวันที่14ตุลา2516และเหตุการณ์6ตุลา2019จุดเริ่มต้นเนี่ยส่วนก็จะอยู่ที่ตรงนี้ด้วยนะครับเรียนพฤษภาธมินตรงหน้าพี่วันเลยครับตรงนั้นคือสะพานผ่านฟ้าคือจุดที่เกิดเหตุพฤษภาปี2535เลยครับนักศึกษาครับตรงจุดที่เรายืนอยู่ตรงหน้าที่นี้นะครับก็เป็นจุดสำคัญอีกจุดหนึ่งของเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ไทยของเราก็คือเหตุการณ์17ถึง20พฤษภา2535ที่ชาวบ้านมักจะเรียกทั่วไปว่าพฤษภาธมินนะครับหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับตรงนี้ครับก็คือเป็นแนวที่กลุ่มผู้ชุมนุมประท้วงขับไล่รัฐบาลพลเอกสุจินดาเนี่ยเขายืนประชุมตรงนี้จะมีแนวรั้วลวดหนามตรงนี้นะครับเหตุการณ์นี้ก็เกิดจากอีกครั้งหนึ่งที่เป็นการรวมพลังของคนไทยในการต่อสู้เรียกร้องให้ได้มาซึ่งประชาธิปไตยคัดค้านการสืบทอดอำนาจเผด็จการของพลเอกสุจินดาคาประยูรและคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ
5: เสร็จแล้วเราก็จะไปเรียนเรื่องเกี่ยวกับการเมืองของไทยปัจจุบันเนี่ยที่รัฐสภา
6: ผ่านรัฐสภานะครับจะแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภานะครับ
7: มาชมรัฐสภาคงไม่มีสิ่งของสิ่งไหนสำคัญไปกว่าด้านหน้าทุกคนนี่นะครับก็คือรัฐธรรมนูญนะครับกฎหมายสูงสุดของบ้านเมืองเรานะครับจะแสดงอยู่นี่ล้วนแต่เป็นรัฐธรรมนูญฉบับจริง
8: ครับทั้งแผงเลยเป็นวัตถุสิ่งของในวงงานประชุมรัฐสภานะครับอันแรกเป็นค้อนนะครับของท่านประธานรัฐสภาจากนั้นไปก็เป็นสมุดประจำตัวสมาชิกนะครับ
3: เราก็จะขึ้นไปเข้าฟังการประชุมแล้วก็ไปดูวิดิทัศน์เรื่องอำนาจหน้าที่ของรัฐสภาไทยณห้องสารนิเทศนะคะ
9: รัฐสภาไทยเป็นอำนาจอันยิ่งใหญ่ในระบบการปกครองของไทย
10: เราจะไปที่ห้องโถงนะครับท่านนายกจะลงมาให้นะครับพบกับน้องๆถ่ายรูปได้นะครับพูดคุยกับนายกได้สั้นๆนะฮะ
11: ในทุกประเทศเนี่ยระบบการศึกษาดีไม่ดีเขาศึกษาวิจัยยังไงก็สุดท้ายก็มาอยู่ที่เรื่องคุณภาพครูฉันก็อยากให้พวกเราทุกคนกำลังสำคัญของระบบการศึกษาที่จะสร้างอนาคตของประเทศต่อไป
1: ทีนี้ผมก็คิดว่าเอ๊ะพัฒนาต่อมาว่าไปเรียนโดยเราบรรยายเงี้ยก็ไม่สนุกนะเราน่าจะให้ผู้เรียนเนี่ยเขาไปค้นคว้าด้วยตัวเองด้วยก็เลยให้ผู้เรียนเนี่ยไปศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองมานะครับแล้วก็ทำแผ่นพับมาพอถึงจุดเหตุการณ์เนี้ยแทนที่ครูจะเล่าทั้งหมดก็ให้ผู้เรียนเป็นคนเล่าก่อนครูก็เป็นคนช่วยเสริมเป็นคนช่วยแก้ถ้าเกิดเขาผิดพลาด
3: เรื่องของการกราบบังคมทูลเชิญนะคะให้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะคะในสมัยรศ103หรือปีพุทธศักราช2427นะคะเกิดจากที่บรรดาพวกขุนนางเนี่ยได้ไปทำการศึกษาอย่างต่างประเทศนะคะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองระบบวัฒนธรรมทางการเมืองการเศรษฐกิจจากต่างชาติจึงคิดที่อยากจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย
12: กบฏรศ130นะคะเกิดขึ้นก่อนการปฏิวัติสยามพ.ศ. 2475นานถึง24ปีเกิดในรัชสมัยที่รัชกาลที่6ค่ะ
1: กบฏรศ. 130เนี่ยมีการเอารถถังอะไรมายึดหน้าหรือยังครับยังไม่ได้ทำอะไรเลยเพียงแต่ว่าความแตกซะก่อนไปร่วงรู้ถึงพระกันของในหลวงรัชกาลที่6ก็เลยกลุ่มพวกนี้โดนจับหมดเลยครับ
13: การเปลี่ยนแปลงส่งผลกระทบ ต่อสถานภาพของสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นอย่างมากก่อให้เกิดความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ
14: มีการเรียกร้องให้เปิดตัว13ผู้เรียกร้องรัฐธรรมนูญที่ถูกจับกุมในข้อหากบฏเหตุการณ์14ตุลาสิ้นสุดลงเมื่อจอมพลถนอมกิติกจรจอมพลประภาสจารุเสถียรและพันเอกณรงค์กิติกจรหรือที่เรียกกันว่าในขณะนั้นว่าสามทอราชได้เดินทางออกนอกประเทศไปในที่สุดนะครับ
15: สำหรับเหตุการณ์6ตุลา2519นะครับก็เป็นเหตุการณ์ที่สืบเนื่องจากที่เพื่อนพูดไปเมื่อกี้นี้นะครับคือเหตุการณ์วันที่14ตุลาน
16: ักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยได้แสดงละครโดยการภาพแขวนคอเนี่ยนะคะโดยความโหดเหี้ยมของเหตุการณ์เนี้ยสร้างทําให้สร้างความรู้สึกต่อการเมืองไทยที่ไม่ดีทั้งในและต่างประเทศค่ะ
17: ก็สำหรับความรู้สึกที่ได้มาเรียนประวัติศาสตร์การเมืองไทยนะคะจากสถานที่จริงเนี่ยก็ทำให้เราได้มาเห็นสภาพจริงว่าเหตุการณ์ตอนนั้นกับสภาพตอนนี้มีความแตกต่างกันอย่างไรและในฐานะที่ดิฉันเนี่ยเรียนคณะครุศาสตร์เนี่ยในต่อไปเนี่ยจะต้องเป็นครูในภายภาคหน้านะคะก็จะได้นำความรู้ในส่วนนี้มาใช้ในการสอนแล้วก็บูรณาการใช้กับการเรียนการสอนเด็กค่ะซึ่งการที่นำเด็กออกมาในสภาพจริงเนี่ยเด็กก็จะเรียนรู้ได้มากขึ้นถ้าเกิดเราเรียนในห้องเรียนเนี่ยค่ะเราก็จะได้เพียงทฤษฎีค่ะบางครั้งอาจารย์อาจจะเอาภาพมาให้ดูแต่ว่าเมื่อเทียบกับการที่ได้มาเรียนนอกสถานที่เนี่ยเราได้มาสัมผัสได้มามันจะทำให้นักเรียนเกิดความจดจำมากขึ้นนะคะ
18: การเรียนในห้องเรียนเหมือนการเรียนกับตำราอย่างเดียวมันทำให้ความเข้าใจในนะเวลานั้นมันอาจจะน่าเบื่อแล้วมันไม่มีอะไรที่ทำให้เห็นแบบสถานที่จริงอารมณ์ณตอนนั้นสถานที่บรรยากาศมันเป็นยังไงอะไรครับการศึกษาประวัติศาสตร์การเมืองในสถานที่จริงคือมันทำให้เป็นสิ่งที่ดึงดูดในความอยากเรียนรู้อยากสนใจแล้วมันเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ความเข้าใจนั้นเกิดขึ้นได้ง่ายขึ้นครับคือทำให้มีความอยากรู้อยากเห็นแบบสถานที่จริงมันเกิดตรงไหนอะไรยังไงทำให้มีความเข้าใจที่ง่ายและสนุกสนานในการเรียนรู้ไม่น่าเบื่อครับ
19: หลังจากจบการเรียนการสอนในทุกปลายภาคเรียนอาจารย์วัฒนาจะให้นักศึกษาทำการทดสอบด้วยแบบทดสอบที่ใช้ในการพรีเทสก่อนเรียนอีกหนึ่งครั้งทั้งนี้เพื่อเป็นการประเมินผลทั้งผู้เรียนและผู้สอนไปพร้อมๆกัน
1: เราไม่วันบอกได้หรอกครับว่าเราสอนดีจนกว่าผลโพสต์เทสการทดสอบหลังเรียนจะดีกว่าการสอนแบบการสอนก่อนการแบบทดสอบก่อนเรียนถูกไหมฮะถ้าก่อนเรียนต่ำหลังเรียนคะแนนดีขึ้นแปลว่าประสิทธิผลการสอนของเราดีจริงจุดมุ่งหมายสุดท้ายเนี่ยไม่ใช่ตัวผู้เรียนมีความรู้อย่างเดียวนะวิชาของผมเนี่ยสังเกตครับจุดมุ่งหมายคือต้องเอาความรู้ไปลงมือปฏิบัติไปทำจริงแล้วถ้าทำจริงเนี่ยการเมืองจะดีขึ้นการที่ผมบอกประชาชนไม่มีความรู้เรื่องการเมืองไม่ใช่ความผิดของประชาชนครับผมเองเกิดมาผมก็ไม่รู้เรื่องการเมืองตั้งแต่เกิดครับมีใครบ้างครับอุแวะอุแวะมาปุ๊บรู้เรื่องการเมืองเลยแต่ต้องมีระบบการศึกษาที่ดีพอที่พัฒนาให้ผมมีความรู้เรื่องการเมืองใช่ไหมครับมันถึงจะสร้างพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยได้ใครที่มีความรู้ความสามารถเยอะเนี่ยผมอยากจะเชิญชวนครับให้มาประกอบอาชีพครูถ้าเราสามารถทำให้ระบบการเมืองมันดีขึ้นโดยผ่านครูเนี่ยก็จะทำให้ประชาธิปไตยของไทยเนี่ยเจริญก้าวหน้าอย่างวัฒนสารพรเป็นอย่างยิ่งแล้วมันก็จะมีผลย้อนกลับมาสู่คุณภาพชีวิตของคนไทยทุกคนนั่นเองครับ

0: ุกวันนี้ค่ะข้อดีเขาก็เยอะค่ะเพราะว่าเขาทำให้เด็กได้รู้ข่าวสารปัจจุบันสิ่งที่น่าสนใจในบ้านเมืองรวมทั้งข่าวต่างๆที่เป็นข่าวเด่นนะคะ
1: โอเคนะครับคือเหมือนเขาก็ไม่ได้เอียงไปด้านไหนด้านหนึ่งเยอะเกินไป
2: ใส่ความเห็นบ้างอะไรบ้างมันก็โอเคแต่ว่าถ้าใส่เยอะไปมันจะกลายเป็นความเห็นของคนเขียนไปซะมากกว่า
3: แบบเหมือนเราบางทีเราอ่านมันก็ไม่ได้ความจริงตามที่มันเป็นค่ะแน่นอนเรานำเสนอในแบบด้านบวกของแต่ละอย่างในเหตุการณ์นั้นอย่างเงี้ย

0: น่าจะข่าวนำเสนอข่าวบันเทิงครับเพราะคนสนใจเยอะดี
1: ก็มีภาพด้วยแล้วก็เสนอความจริงก็น่าสนใจแล้ว
2: ข่าวที่มันมีสาระเนี่ยคนจะไม่ค่อยสนใจกันนะสนใจเพราะว่ามันไม่อยู่ในกระแสครับ
3: วันนี้รายการกล้าคิดกล้าทำมาอยู่ที่โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายมัธยมค่ะโดยครั้งนี้เราจะมาท้าให้ครูสังคมคิดกิจกรรมให้นักเรียนทำเพื่อประกอบการเรียนเกี่ยวกับเหตุการณ์ในปัจจุบันที่อยู่ในหัวข้อของหน้าที่พลเมือง
4: ปัจจุบันนี้กำลังสอนอยู่ในรายวิชาสังคมหลักครับที่เป็นส่วนของหน้าที่พลเมืองจะเรียนเกี่ยวกับรัฐศาสตร์การปกครองสังคมวิทยาและก็กฎหมายในชีวิตประจำวันนะครับ
3: ฉะนั้นกล้าคิดกล้าทำจึงอยากท้าให้ครูลองคิดหลักสูตรที่จะทำให้นักเรียนได้นำเสนอผลงานซึ่งหลักสูตรหรืองานที่ครูจะให้นักเรียนทำนั้นจะเป็นอะไรไปติดตามกันเลยค่ะ
4: อยากให้ทำข่าวเพราะว่าเรียนวิชาเหตุการณ์ปัจจุบันแล้วก็อยากให้เด็กออกไปศึกษาข่าวด้วยตัวเองประมาณนี้ครับซึ่งข่าวกว่าจะได้มาเนี่ยมันมีหลายวิธีนะแล้วก็การบิดเบือนข่าวเนี่ยมันเป็นยังไงประมาณนี้แต่คราวนี้เนี่ยสิ่งที่อยากจะขอความช่วยเหลือจากอาจารย์คือว่าคือเรื่องการเขียนข่าวครับช่วยแนะนำว่าการเขียนข่าวเป็นไงเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่เด็กจะต้องออกมาทำก็คือการนำเสนอมันรูปแบบของหนังสือพิมพ์นะครับ
5: นี่ก็หมายก็เน้นไปที่การเขียนหนังสือพิมพ
4: ์ใช่ครับจะขอความช่วยเหลือทางด้านการเขียนข่าวอะไรประมาณนี้ครับ
5: ทีหนังสือพิมพ์เนี่ยจะมีภาษาหลายอย่างที่เรียกว่าภาษาวิบัติได้ซ้ำเพราะฉะนั้นก็ต้องให้นักเรียนเขาประยุกต์จากหลักภาษาไทยเนี่ยค่ะมาใช้ในส่วนเนื้อหา
4: ที่ต้องทำข่าวเนี่ยนะเพราะว่ามันเป็นหนึ่งในคุณสมบัติของหน้าที่พลเมืองก็คือว่าเราต้องรู้จักการติดตามข่าวสารข่าวสารวิบัติอย่างมากนะต่อมนุษย์เพราะว่ามันเป็นสาบันที่โน้มน้าวจิตใจคนได้มากบ้านเราเนี่ยหรือว่าโลกของเราเนี่ยถ้าเกิดว่าข่าวสารนำเสนอออกมาในสิ่งที่ไม่ดีหรือว่าก่อให้เกิดความขัดแย้งเนี่ยอาจจะเป็นการนำไปสู่การทำลายสันติภาพได้เพราะที่ผ่านมาบทเรียนที่ผ่านมาในเมืองไทยหรือว่าทั่วโลกเราเห็นว่าส่วนหนึ่งของการทำลายสันติภาพเนี่ยก็มาจากการนำเสนอข่าวในรูปแบบต่างๆที่มีอคติด้วยนะครับ
3: โดยในคาบแรกคุณครูก็ได้เชิญวิทยากรที่เป็นนักข่าวหนังสือพิมพ์มาให้ความรู้เกี่ยวกับการทำข่าวหนังสือพิมพ์เบื้องต้นค่ะ
6: ประเภทของข่าวเราโฟกัสมาที่หนังสือพิมพ์ก่อนเลยหนังสือพิมพ์เนี่ยมันมีกี่ประเภทเดี๋ยวพี่จะเขียนให้ดูนะครับ
3: ซึ่งประเด็นที่พี่นักข่าวนำเสนอนั้นก็จะเป็นเรื่องของประเภทข่าวองค์ประกอบของข่าวความสำคัญและจรรยาบรรณของการทำข่าวค่ะ
6: 5W1H นะครับก็คือ Who What Where When Why How 5ตัวนี้ถ้ามีครบทุกตัวก็จะเป็นข่าวที่มีความสมบูรณ์
4: อย่างเช่นขอเสนออย่างคำว่าข่าวสร้างสรรค์เนี่ยบางทีว่าอาจจะเป็นข่าวที่ทั่วๆไปก็ได้แต่ว่าเราอาจจะเลือกมุมนำเสนอใหม่แทนที่จะเสนอถึงความรุนแรงของเหตุการณ์อาจจะเสนออีกแนวเช่นว่าเนี่ยคนได้รับบาดเจ็บหรือคนได้รับผลกระทบเนี่ยเขาได้รับความช่วยเหลืออย่างไรซึ่งส่วนใหญ่ครูจะไม่ค่อยเจอข่าวแบบนี้นะ
7: จะทำเกี่ยวกับตลาดเรื่องแม่ค้าที่ทำที่เคยทำอยู่ที่สำย่านเก่าแล้วย้ายสถานที่มาอยู่ที่สำย่านใหม่อ่ะมีผลกระทบต่อการค้าขายของเขามากขึ้นหรือเปล่า
8: ก็คิดคำถามก็ว่าถ้าเกิดเจอตัวผู้จัดการแล้วเราจะถามเขาเกี่ยวกับอะไรบ้าง
7: ก็ไปสัมภาษณ์แม่ค้าแล้วก็ลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวกับตลาดสำย่านความคิดเห็นที่เขามี
9: ที่เขาคิดก็คือสัมย่านอาจจะเป็นข่าวใหญ่หน่อยเพราะว่าข้อมูลมันมีเยอะสุดเลยอย่างเง
10: ี้
9: ย
10: แล้วมันจะแบบความสะอาดอะไรเงี้ยมันทำให้แบบดึงดูดคนมาเยอะขึ้น
11: ทุกอย่างสะอาดสะอ้านแล้วก็คุณภาพก็ดีกว่าเก่าด้วย
12: ก็คือแบบพวกปัญหาแบบร้านเกมไม่ก็ปัญหาสูบบุหรี่กินเหล้าอะไรพวกนี้ครับ
13: เนี่ยก็คือว่าเราต้องไปหาข้อมูลซึ่งพวกเราหาได้อยู่แล้วไปเซิร์ชมาหรือไปถามอาจารย์มาใช่ไหมว่าร้านเกมร้านอินเทอร์เน็ตร้านอะไรพวกเนี้ยที่เป็นมอเยาวชนเนี่ยมันอยู่ข้างโรงเรียนเนี่ยได้กี่ร้อยเมตร
14: ส่งเพื่อนเข้าไปเพื่อไปดูในร้านเกมว่ามีใครเล่นบ้างแล้วก็เขาเล่นบ่อยไหมเขาทำอะไรไปที่เทศกิจไปสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับข่าวที่2ก็คืออาชญากรรมที่เกิดขึ้นพื้นที่ที่เสี่ยงในเขตใกล้ๆโรงเรียน
15: คือก็ลอง ก่อนที่มานี่ก็คือแบบลองวางแผนกันดูแล้วค่ะว่าแบบคือเราก็ไปหานักกีฬากันมาบ้างแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็คือแบบคงก็ต้องในเวลาว่าเขาว่างกันเมื่อไหร่อะไรเงี้ยก็คือต้องเดินไปหาเขาเวลาเขาซ้อมอะไรเงี้ยค่ะ
16: ตอนนี้ก็คือได้ติดต่อได้พี่ทีมงานแล้วก็ได้โค้ชได้หลายๆกีฬาแล้วค่ะ
17: กีฬาที่แบบคนดูเยอะๆครับแล้วแบบเป็นที่ฮอตฮิตของแบบ
18: จ
17: ุดสนใจของทุกคน
16: เช่นพวกว่ายน้ำ
17: ฟุตบอลอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าพิธีเปิดก็คง
18: เน้นนักกีฬา
17: ใช่แต่ว่าพิธีเปิดก็คงมีอะครับแบบเป็นภาพของพิธีเปิดอะไรอย่างงี้นิดหน่อย
19: การแข่งขันครั้งนี้ค่ะพี่มีระยะเวลาในการเตรียมตัวมากหรือน้อยยังไง
20: ก็คือถือว่าทุกอย่างเป็นมาตรฐานสากลหมดเลยรวมทั้งกติกาที่กำลังใช้ด้วย
21: ใช่
22: ทำเกี่ยวกับคลินิกนิรนามคือผมไปรู้จักจากเพื่อนมีคลินิกนี้อยู่แล้วคือส่วนใหญ่คลินิกนี้ไม่ค่อยมีใครรู้จักครับ
23: เป็นศูนย์วิจัยโรคเอดส์คลินิกนี้อยู่ที่ไหนคลินิกนี้เปิดเมื่อไหร
24: ่เฮ้ยแบ่งหน้าที่กันก่อนดีกว่า
23: คิดดิ
25: เอาคำถามก็เนี่ย
26: เปิดกี่โมง
27: อยู่ที่ไหน
28: จุดประสงค์ของคลินิกคืออะไร
29: ปัญหาคือเข้าไปหาข้อมูลคือเขาไม่แทบจะไม่ให้ข้อมูลอะไรเราเลยเพราะว่าเขาต้องการให้เราทำหนังสือไปหาผู้อำนวยการของเขา
19: พวกเราไปจามสแควร์กันนะจะไปเนี่ย Dialog in the Dark บทเรียนในความมืดเคยไปปะ
18: เคยแล้ว
30: ยังไม่เคย
18: จะเขียนสกู๊ปประมาณ
19: ก็เราอาจจะแนะนำสถานที่เนี้ยอธิบายที่มาแบบว่าให้ดึงดูดคน
18: ให้แบบให้รู้ว่าทั้งหมดของ
31: คนตาบอด
19: ใช่ไง
3: และกลุ่มสุดท้ายได้ทำข่าวเรื่องผลกระทบของร้านค้าในสยามการให้ความช่วยเหลือหลังจากเกิดเหตุไฟไหม้สยามค่ะ
32: พื้นที่มาอยู่ตรงซอย4อะค่ะเหมือนเป็นซุ้มแบบยังแบบพื้นอาคารไม่ถาวรเขาบอกว่าเขาได้พื้นที่พอใจอะค่ะเป็นพื้นที่ที่ขายดีพอสมควรแบบคนเดินผ่านเยอะอย่างเงี้ยค่ะ
3: เกร็ดไอเดียกล้าคิดกล้าทำในวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการลงพื้นที่หาข่าวของนักเรียนทุกกลุ่มการได้มาซึ่งข้อเท็จจริงถึงแม้จะลำบากบ้างแต่ถ้าหากได้มาแล้วก็จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านข่าวไม่น้อยเลยค่ะ
33: เดี๋ยววันอังคารหน้าเนี่ยเราจะมีพรีเซนต์ใช่ไหมครับตอนนั้นเนี่ยต้องพรีเซนต์ข่าวกันมาก่อนแล้วเดี๋ยวไปทำรูปเล่มคณิตออนพรีเซนต์เนี่ยครับก็ครูคาดหวังว่าน่าจะเจอข่าวที่มีความหลากหลายแล้วก็แตกต่าง
34: นี่ก็จะเป็นข่าวแรกของเราเกี่ยวกับ10จุดอันตรายที่อยู่ภายในเขตปทุมวันนะครับแล้วก็อีกข่าวนึงจะเป็นเกี่ยวกับร้านเกมครับก็จะไปถามจากแบบมุมมองจากหลายๆคนไปถามพวกเด็กที่เล่นนำเสนอในหลายด้านก็คือบางทีบางข่าวอาจจะนำเสนอได้แค่ด้านเดียวอย่างด้านผู้เสียหายแต่ว่าอย่างข่าวพวกร้านเกมเนี้ยเราก็จะถามทั้งกลุ่มคนเล่นแล้วก็ด้านกลุ่มของคนที่เล่นแล้วก็ด้านของอาจารย์ว่าคิดยังไงกับปัญหา
35: ครับยาเพื่อมีหลายมุมมอง
36: ก็คือข่าวกีฬามหาลัยครั้งที่38หรือจามจุรีเกมก็มีการคิดออกแบบว่าเราอ่ะจะไปสัมภาษณ์ใครบ้างสัมภาษณ์ยังไงมีคำถามยังไงนะคะทำให้รู้สึกว่าข่าวแต่ละข่าวกว่าที่จะออกมาได้มันจะต้องใช้เวลาใช้ความคิด
37: ส่วนความแตกต่างของกลุ่มเราในการนำเสนอข่าวกับข่าวปกติก็คือกลุ่มเราจะนำเสนอข่าวที่ไม่ได้อยู่ในกระแสส่วนใหญ่หนังสือพิมพ์เนี่ยเขาจะเน้นยอดขายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะทำเอาข่าวที่อยู่ในกระแสอย่างเดียวเพื่อที่แบบว่าคนจะได้แบบสนใจมากๆแต่เราเลือกข่าวที่เหมือนเป็นประเด็นที่คนลืมไปแล้วให้กลับมาดูว่าตอนนี้เขาเป็นยังไงกันบ้างก็คือมันจะเป็นข่าวโรงหนังสยามโดนเผาไปก็คือเราจะมาดูว่าคนที่เขาได้รับความเสียหายเขาตอนนี้เขาได้รับการช่วยเหลือยังไงบ้าง
19: สวัสดีค่ะเราก็ไปคุยกับพี่ที่ควบคุมตรงนี้นะคะเขาก็บอกว่าสร้างกันมาเนี่ยเกิดขึ้นที่เยอรมันเป็นคนมีเพื่อนคนที่ทำเนี่ยมีเพื่อนเป็นคนตาบอดเขาเลยอยากรู้ว่าเพื่อนเนี่ยเขาใช้ชีวิตกันยังไงใช้ได้ยังไงเขาเลยมาทำจำลองให้พวกเราได้รู้ค่ะ
38: ครับก็คือกลุ่มเราครับก็จะทำเป็นสกู๊ปพิเศษทีนี้แล้วเราทำเรื่องคลินิกนิรนามกันยังเปิดให้บริการตรวจวัดระดับ CDC ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ระดับภูมิคุ้มกันของร่างกายให้กับผู้ติดเชื้อเอดแบบนิรนามครับ
3: และตอนนี้น้องๆก็ได้มาปรึกษาคุณครูภาษาไทยเกี่ยวกับหลักภาษาในการเขียนหนังสือพิมพ์ค่ะ
39: คือจริงๆเนี่ยหนังสือพิมพ์เนี่ยเป็นลักษณะหนึ่งของวรรณกรรมการเขียนที่ต้องใช้เวลาเร่งรีบถูกไหมมีไงไม่ทันเวลานะมันก็จะเร่งออกทุกวันก็นำได้น่าสนใจดีนะนำได้คำถามว่าไปนิทรรศการกันไหมไปพิพิธภัณฑ์กันไหมคือการเขียนนำแบบคำถามอย่างเงี้ยคนอ่านตอบในใจใช้คำให้ตรงกันคือถ้าสมมุติว่าเช็คดูว่าถ้า ช้ไฟพระฤกษ์เพราะว่าดูแล้วเนี่ยเป็นไฟจากสำนักพระราชวังจริงๆจะเก่าแก่จะช้านานเอาคำหนึ่งก็พอนะไม่งั้นคำฟุ่มเฟือยนะคะ
3: มาถึงขั้นตอนการรวบรวมข่าวเพื่อจัดทำลงหนังสือพิมพ์ซึ่งก็จะมี

0: นักเรียนที่รับหน้าที่เป็นบรรณาธิการข่าวจัดทำเป็นรูปเล่มสมบูรณ์ค่ะ
1: ก็คือจะเลือกสีที่เหมือนเป็นโทนสีชมพูอะค่ะก็อย่างเช่นแบบตรงแถวอย่างนี้แบบเส้นอะไรอย่างนี้แล้วก็ตัวโลโก้ตัวแบบว่าตัวเงาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเลือกเป็นสีชมพูเพราะว่าเป็นสีของโรงเรียนนะคะแล้วสำหรับชื่อ CUD Report ก็เป็น CUD ก็เป็นตัวย่อของโรงเรียนนะคะแล้วก็ Report ก็คือรายงานก็เหมือนเป็นการรายงานของโรงเรียนเราอะค่ะ
2: เป็นมุมมองที่ทำให้เรารู้ว่าหนังสือพิมพ์ของเด็กเนี่ยเด็กเขาสนใจเรื่องอะไรสะท้อนความคิดแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจเกี่ยวกับเรื่องต่างๆในชีวิตที่เขาพบอยู่ไม่ต้องไปอิงกับสังคมของผู้ใหญ่ว่าเอ๊ะกระแสไปในทางไหน
3: คิดว่าถ้าสมมุติว่าเราเสนอข่าวแบบผิดเพี้ยนไม่จากความจริงมันก็เกิดปัญหากับสังคมอะไรอย่างเงี้ย
4: ค่ะก็อย่างที่ชื่อวิชาบอกว่ามันเป็นหน้าที่พลเมืองเหตุการณ์ปัจจุบันคือเราเป็นคนที่อยู่ในสังคมไทยฉะนั้นเราควรจะรู้หลายๆอย่างที่เกิดขึ้นในสังคมรู้ว่าตอนนี้ใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรจะได้เป็นความรู้รอบตัวเอาไว้ค่ะ
5: สิ่งหนึ่งเลยที่วิชาสังคมเนี่ยต้องการจะสร้างคือการสร้างพลเมืองดีหนึ่งในนั้นคือการติดตามข่าวสารและก็การมีทักษะทางสังคมอีกอย่างนึงคือการที่เขาได้ออกไปสู่ชุมชนได้ไปหาข้อมูลในท้องถิ่นซึ่งผมว่าเป็นสิ่งที่ดีนะเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยโรงเรียนกับท้องถิ่นกับชุมชนเนี่ยมันถูกแยกขาดออกไปมากขึ้นถ้าเป็นไปได้ถ้าเราสามารถจัดการเรียนการสอนที่ทำให้โรงเรียนกับชุมชนเนี่ยได้มามีความสัมพันธ์กันมีการร่วมงานและประสานร่วมมือกันผมว่ามันเป็นแนวคิดหนึ่งนะที่สอดคล้องกับการจัดการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
6: การทำหนังสือพิมพ์หรือการเป็นนักข่าวเนี่ยนะฮะการฝึกเด็กให้เป็นนักข่าวเนี่ยพี่คิดว่ามันไม่ได้เป็นประโยชน์ในแง่ที่ว่าเขาจะไปเป็นนักข่าวที่ดีในอนาคตแต่สิ่งที่คิดว่าทีวีครูเนี่ยจะสอนเด็กๆพวกนี้ก็คือว่าเป็นการสอนเด็กให้รู้จักตั้งคำถามให้เกิดคำถามขึ้นในใจว่าเอ๊ะอันนี้มันไม่ถูกนะฮะมันควรจะได้รับการแก้ไขทำไมเรื่องนี้มันถึงเป็นปัญหาทำไมเรื่องนี้ถึงเกิดความไม่เป็นธรรมคือจริงๆแล้วเนี่ยการที่ให้เด็กได้มีโอกาสพูดก็เท่ากับเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กเนี่ยกล้าคิดมากขึ้นซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยมีแต่ครูมาเป็นผู้พูดมากกว่าหรือผู้ใหญ่จะเป็นผู้พูดมากกว่าว่าเรื่องนี้ถูกหรือผิด
0: สรุปผลลัพธ์กล้าคิดกล้าทำในวันนี้ทำให้เรารู้ว่านักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการได้มาซึ่งข้อเท็จจริงการสำรวจพื้นที่และสัมภาษณ์ความคิดเห็นฉะนั้นหากลองมองดูหนังสือพิมพ์ฉบับนี้ก็น่าจะเป็นเหมือนตัวแทนของน้องๆนักเรียนที่อยากนำเสนอข่าวในมุมมองที่แตกต่างและมองจากเรื่องใกล้ตัวในชุมชนของตนเองก่อนค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อน

0: รับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 นและทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
1: ตอนที่8กริยาแสนสนุก
2: สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้ครูมีเรื่องสนุกๆมาเล่าให้นักเรียนฟังอีกแล้วนะคะมีใครพอจะทราบหรือไม่ว่าคำกริยาคืออะไร
3: ผมอยากลองตอบครับคำกริยาคือคำที่บอกอาการครับ
2: ถูกต้องค่ะไหนนักเรียนยกตัวอย่างคำกริยาได้ไหมคะ
3: เดินครับ
1: หัวเราะครับ
2: แล้วบัวแดงล่ะคะ
4: ปรบมือค่ะวิ่งค่ะ
2: ใช่แล้วจ้านักเรียนเก่งมากต่อไปครูจะให้สีเมืองพูดเป็นคนแรกบัวแดงเป็นคนที่สองมีขิดเป็นคนที่สามและอยู่ดีเป็นคนที่สี่นะคะ
5: ทำอะไรคะครู
2: สีเมืองสั่งบัวแดงให้ยิ้มบัวแดงสั่งมีขิดให้ไหว้มีขีดสั่งอยู่ดีให้นอนอยู่ดีสั่งสีเมืองให้ร้องไห้ต่อไปก็สลับกันนะคะอยู่ดีมีขีดบัวแดงสีเมืองแล้วก็อยู่ดีอ้าวอยู่ดีสั่งเพื่อนค่ะ
1: มีขีดหัวเราะดัง
4: ๆบัวแดงกวาดพื้นสีเมืองคลาน
3: ยูดีเป่ายาง
2: สุดยอดมากค่ะทุกคนเอาอย่างนี้นะคะเปิดสมุดแล้วจดตามครูนะคะคำกริยามี4ชนิดนะคะ1กริยาไม่มีกรรม2กริยาต้องมีกรรม3กริยาต้องมีคำอื่นมาทำให้ประโยคชัดเจนและ4กริยาช่วย
4: ครูขาอยู่ดีหลับค่ะ
2: อยู่ดีคะตื่นลูกเอาล่ะเรามาดูตัวอย่างแรกนะคะ1กริยาไม่มีกรรมอยู่ดีนอนสีเมืองพูดกริยานอนพูดไม่ต้องมีกรรมก็เข้าใจความหมาย
6: โอ้คุณครูค่ะหนูชอบเรียนแบบนี้ค่ะ
2: ต่อไปเป็นแบบที่สองนะคะคือกริยาต้องมีกรรมอยู่ข้างค่ะเช่นสีเมืองมองอยู่ดีสีเมืองเตะฟุตบอลอยู่ดีกับฟุตบอลเป็นกรรมค่ะเด็กๆจะเห็นว่ากริยาบางคำไม่ต้องมีกรรมก็เข้าใจแต่กริยาบางคำต้องมีกรรมเพราะถ้าไม่มีกรรมจะไม่เข้าใจความหมายค่ะแบบที่3ค่ะเป็นคำกริยาที่ต้องใช้คำอื่นมาต่อข้างท้ายจึงจะได้ใจความแต่คำที่ต่อท้ายไม่ใช่กรรมนะคะกริยากลุ่มนี้ได้แก่คำว่าเป็นอยู่คือมีเหมือนคล้ายเท่าตัวอย่างนะคะครูจานจ้าเป็นผู้หญิงคำว่าเป็นคำกริยาที่ต้องมีคำนามหรือคำสรรพนามมาเติมข้างท้ายจึงจะได้ใจความสมบูรณ์มิฉะนั้นเราจะไม่รู้ว่าครูจานจ้าเป็นใครดูตัวอย่างต่อไปนะคะพ่อมีเงินคำว่ามีเป็นคำกริยาต้องมีคำนามหรือคำสรรพนามมาเติมข้างท้ายจึงจะได้ใจความสมบูรณ์ถ้าไม่เติมเราจะไม่รู้ว่าพ่อมีอะไร
3: ถ้าผมแต่งประโยคว่าน้องเหมือนแม่คำว่าเหมือนเป็นคำกริยาต้องมีคำนามหรือคำสรรพนามมาเติมข้างท้ายจึงจะได้ความสมบูรณ์ถ้าไม่มีคำอะไรมาเติม

0: ราจะไม่รู้ว่าน้องเป็นเหมือนใครถูกต้องไหมครับ
1: ใช่แล้วจ้ะเก่งมากเอาละค่ะนักเรียนดูท่าทางคงเหนื่อยแล้วอ้าวทุกคนลุกขึ้นมาค่ะบิดตัวซ้ายขวาหน้าหลังแล้วร้องเพลงกริยาอยู่ไหนในทำนอง Are you sleeping ค่ะ3 4

0: เรียกริยา
1: สุดยอดมากจ้าอ้าวนั่งลงได้
2: ต่อไปแบบที่4แบบสุดท้ายใช่ไหมครับคุณครู
1: ใช่แล้วค่ะคือกริยาช่วยนั่นเองกริยาช่วยใช้แล้วจะช่วยคำกริยาแท้มีความหมายชัดเจนยิ่งขึ้นเช่นคำว่าจะกำลังต้องตัวอย่างนะคะบัวแดงจะอ่านหนังสือบัวแดงกำลังอ่านหนังสือฟังคำอธิบายดีๆนะคะจะอ่านแสดงว่ายังไม่ได้อ่านกำลังอ่านแสดงว่าตอนนี้อ่านหรืออยู่ดีจะนอนอยู่ดีกำลังนอนนักเรียนสังเกตดูนะคะว่าจะนอนหมายถึงยังไม่ได้นอนแต่กำลังนอนหมายถึงนอนลงไปแล้ว
3: อ๋อพวกผมเข้าใจแล้วครับ
2: เย้จบแล้ว
1: แต่เดี๋ยวก่อนค่ะนักเรียนต้องกลับไปทบทวนด้วยตนเองอีกครั้งนะคะสงสัยอะไรให้มาถามครูแล้วอย่าลืมทำแบบฝึกหัดล่ะ
3: ค่ะ
1: ก่อนพักกลางวันวันนี้เวนใครให้อาหารเป็ดกับไก่คะ
3: ผมครับ
1: แล้วเวนใครรดน้ำผักคะ
4: หนูค่ะ
1: ไปได้ค่ะ
5: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
3: ขอบคุณครับ

คลื่นตามขวางเนี่ยจะมีทิศทางการสั่นของตัวกลางและทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นตั้งฉากกันนะคะเช่นคลื่นในเส้นเชือกหรือว่าคลื่นน้ำเป็นต้นนะคะถัดมานะคะก็คือคลื่นตามยาวจะสังเกตได้ว่าทิศทางการสั่นของตัวกลางแล้วก็ทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นเนี่ยจะมีทิศเดียวกันนะคะเช่นคลื่นในสปริงเป็นต้นนะคะตามภาพเลยนะคะหัวข้อที่2นะคะส่วนประกอบของคลื่นค่ะโดยพิจารณาจากภาพนะคะเริ่มจากแอมพลิจูดนะคะคือระยะกระจัดสูงสุดของคลื่นซึ่งเราจะวัดจากระดับปกตินะคะหรือความสูงของสันคลื่นหรือว่าความสูงของท้องคลื่นนะคะจากระดับปกติดังภาพเลยค่ะมีสัญลักษณ์เป็น A ค่ะมีหน่วยเป็นเมตรนะคะจากนั้นก็จะเป็นความถี่นะคะความถี่เนี่ยคือจำนวนคลื่นที่เคลื่อนที่ครบรอบใน1หน่วยเวลานะคะมีสัญลักษณ์เป็นอักษรตัว F นะคะแล้วก็มีหน่วยเป็นเฮิร์ตซ์ค่ะแล้วก็คาบนะคะคือเวลาที่คลื่นเคลื่อนที่ครบ1รอบนะคะหรือส่วนกลับของความถี่นั่นเองค่ะมีสัญลักษณ์เป็นตัว T นะคะมีหน่วยเป็นวินาทีค่ะแล้วก็ความยาวคลื่นนะคะคือระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ครบ1รอบนะคะเช่นจากสันคลื่นถึงสันคลื่นถัดไปนะคะก็จะมีสัญลักษณ์เป็นลัมด้านะคะมีหน่วยเป็นเมตรและส่วนที่ใช้ในการคำนวณ นะคะสำหรับหัวข้อนี้ก็คืออัตราเร็วของคลื่นนะคะก็คือระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลานะคะซึ่งระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ได้เนี่ยก็คือลัมด้านะคะส่วนเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่เนี่ยก็คือคาบซึ่งก็คือส่วนกลับของความถี่นะคะเราจะแสดงความสัมพันธ์ตามสมการ t เท่ากับ1ส่วน f นะคะดังนั้นเราจะสามารถคำนวณเร็วของคลื่นได้ดังสมการนะคะ v เท่ากับ f ลัมด้าค่ะหัวข้อที่3นะคะการซ้อนทับกันของคลื่นค่ะเกิดจากการรวมตัวกันของคลื่น2ขบวนนะคะที่เคลื่อนที่เข้าหากันโดยเราจะแบ่งออกเป็น2แบบคือแบบเสริมแล้วก็แบบหักล้างแบบเสริมเนี่ยเกิดจากการรวมตัวกันของคลื่นในเฟสเดียวกันนะคะระหว่างสันคลื่นกับสันคลื่นหรือว่าท้องคลื่นกับท้องคลื่นนะคะซึ่งผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยคือแอมพลิจูดของคลื่นที่ซ้อนทับกันเนี่ยจะมีค่าเพิ่มขึ้นดังภาพนะคะส่วนแบบที่2เนี่ยก็คือแบบหักล้างเกิดจากการรวมตัวกันของคลื่นในเฟสตรงกันข้ามระหว่างตำแหน่งสันคลื่นกับท้องคลื่นนะคะซึ่งผลที่ได้เนี่ยก็คือแอมพลิจูดของคลื่นที่ซ้อนทับกันจะมีค่าลดลงดังภาพค่ะและเมื่อเราสังเกตจากภาพนะคะการซ้อนทับกันของคลื่นทั้ง2แบบเนี่ยเราจะพบว่าเมื่อคลื่นเคลื่อนที่ออกจากกันแล้วแอมพลิจูดของคลื่นจะมีค่าคงรูปเดิมนะคะและหัวข้อสุดท้ายนะคะคือสมบัติของคลื่นค่ะซึ่งจะมี4สมบัติด้วยกันนะคะก็คือการสะท้อนหักเหเลี้ยวเบนแล้วก็แทรกสอดนะคะโดยเราจะเริ่มจากสมบัติข้อที่1ค่ะคือการสะท้อนนะคะเมื่อ

0: าดูแลเหล่านี้ล้วนส่งผลต่อความสามารถในการเรียนรู้ของนักเรียน
1: ปัญหาอุปสรรคที่ผมมาครั้งแรกนะครับคือบุคลากรนั้นมีเพียง2ท่านมีผมนะครับแล้วก็คุณครูณวทัศน์นะครับซึ่งได้ย้ายไปอยู่ที่อื่นแล้วก็เหลือผมเพียงคนเดียวโดยอาศัยพระคุณท่านจากวัดซึ่งมีความรู้มาช่วยเป็นครูสอนในบางวิชาให้นะครับปัญหาที่เจอครั้งแรกเลยคือเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้นะครับซึ่งเด็กเหล่านี้จะเป็นลูกของกรรมกรแล้วก็เป็นลูกของเกษตรกรในตำบลแม่ลานี้นะครับปัญหาที่พบอีกสิ่งหนึ่งคือเป็นเด็กต่างด้าวนะครับไม่มีบัตรประชาชนไม่มีสำเนาทะเบียนบ้านนะครับทางโรงเรียนนะครับก็เมตตารับไว้เพื่อให้การศึกษาของเด็กนะครับปัญหาครั้งแรกเลยที่เจอคือการอ่านไม่ออกนะครับแล้วก็เขียนไม่ได้ของนักเรียนเป็นปัญหาสำคัญของวงการศึกษาไทยเรา
0: เมื่ออุปสรรคคือจำนวนครูและงบประมาณที่มีจำกัดและปัญหาร่วมคือนักเรียนทุกระดับชั้นมีปัญหาเรื่องการอ่านคุณครูสลาวุธจึงคิดหาทางแก้ปัญหาอันเป็นที่มาของการประดิษฐ์วงล้อภาษาสนุก
1: นวัตกรรมที่โรงเรียนวัดสัมมการได้ทำเข้าไปร่วมงานวิจัยครั้งนั้นก็คือใช้วงล้อมหาสนุกนะครับซึ่งเป็นภูมิปัญญาของครูสมัยโบราณสมัยผมเป็นนักเรียนนะครับได้จำปู่ย่าตายายครูบาอาจารย์นะครับได้คิดค้นเป็นนวัตกรรมที่เราสามารถประดิษฐ์คิดค้นขึ้นเองแล้วก็ใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ใช้มูลค่าเล็กน้อยแล้วเราสามารถทำขึ้นเองได้นะครับมาใช้ให้เด็กฝึกอ่านฝึกสะกดคำก็ได้พบกับผลที่ทำวิจัยออกมาแล้วโรงเรียนวัดสัมมการผ่านการประเมินจากการวิจัยในครั้งนั้นอยู่ในระดับที่ดีมากนะครับพ.ศ. 2551นะครับทางจังหวัดได้เริ่มเห็นความสำคัญของโรงเรียนวัดสัมมการที่สามารถแก้ปัญหาด้านนี้ได้ก็ส่งครูมาเพิ่มอีกหนึ่งท่านนะครับเป็นครูประจำการแล้วก็ครูพนักงานราชการซึ่งเป็นอัตราจ้างของจังหวัดอีกหนึ่งท่านมาสอนในวิชาภาษาไทยนะครับผมก็ได้แนะนำอุปกรณ์ชิ้นนี้ซึ่งถือว่าเป็นชิ้นเอกเป็นนวัตกรรมของโรงเรียนวัดสัมมการนะครับก็เป็นสื่อนวัตกรรมที่เหมาะกับโรงเรียนขนาดเล็กที่ครูมีเวลาน้อยนะครับเนื่องจากว่าเราสามารถทำครั้งเดียวแล้วใช้ได้ตลอดครับวิธีการทำคือเราไปหาซื้อแผ่นไม้อัดฟอร์มิก้าหรือแผ่นไม้อัดฟอร์มิก้าที่เรามีอยู่แล้วเราเลิกใช้นะครับมาฉลุนะครับโดยใช้เลื่อยจิ๊กซอฉลุเป็นวงกลม2แผ่นนะครับแผ่นหนึ่งนะครับจะเป็นแผ่นที่ใหญ่อีกแผ่นหนึ่งจะย่อมลงมาให้ห่างกันประมาณ3นิ้วนะครับ
2: กระดานอันนี้ก็จะต้องหาศูนย์กลางก่อนนะคะเมื่อเราได้ศูนย์กลางแล้วเรียบร้อยนะคะเราทำการวัดระยะความห่างของตัวอักษรแล้วก็ติดลงบนกระดานนะคะเมื่อเราได้จุดที่ต้องการนะคะเราก็จะติดตัวอักษรลงไปนะคะโดยไล่จากอักษรกลางนะคะอักษรสูงแล้วก็อักษรต่ำค่ะ
1: เมื่อเราติดแผ่นตัวอักษรในวงล้อที่2เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็กลับมาทำในวงล้อที่1เจาะเป็นรูสี่เหลี่ยมให้ใหญ่กว่าตัวอักษรที่เราติดไปในแผ่นที่2เพียงเล็กน้อยนะครับวัตถุที่สำคัญนะครับคือขาตั้งขอแนะนำการใช้เป็นเหล็กนะครับล้อเลื่อนเพื่อสะดวกในการย้ายไปสอนนักเรียนตามห้องต่างๆนะครับครับเมื่อเรายึดแผ่นที่1นะครับซึ่งเป็นพยัญชนะไทยได้แล้วนะครับเราก็นำแผ่นที่เราเจาะรูนะครับมาประกอบทับเข้าไปนะครับนำน็อตมายึดนะครับยึดให้แน่นนะครับใช้หมุนสอนนักเรียนโดยการ

0: ผันจากอักษรกลางอักษรสูงอักษรต่ำนะครับ
1: คุณครูจิลาพรครูสอนภาษาไทยนำวงล้อภาษาสนุกของคุณครูสราวุธนำไปปรับใช้ในวิชาภาษาไทยทุกระดับชั้น
2: วงล้ออันนี้นะคะมันได้ผลเพราะว่าตอนช่วงที่ก่อนที่จะมาอยู่ที่เนี่ยคุณครูมีเพียงแค่2ท่านแต่ก็สามารถทำให้เด็กเนี่ยมีผลการสอบในเรื่องของ NT หรือว่า O-NET เนี่ยสามารถให้มันผ่านเกณฑ์มาตรฐานไปได้เนื่องจากเราใช้วงล้อเนี่ยดึงดูดจุดสนใจเพราะปกติเนี่ยเด็กเรียนธรรมดาในหนังสือเนี่ยมันก็เหมือนกับเดิมๆที่เขาเคยได้สัมผัสแต่พอเปลี่ยนมาเป็นวงล้อเนี่ย1เด็กก็ตื่นตาตื่นใจว่ากระดานแค่2แผ่นวงกลมเนี่ยมันจะมีตัวหนังสือขึ้นมายังไงมันอยู่ด้านหลังมันมีอะไรบ้างก็ทำให้เด็กอยากรู้อยากทราบเราก็ต้องปรับเกณฑ์ตามวัยแล้วก็ระดับชั้นของเด็กเริ่มน้องเลยก็เริ่มสอนให้เขารู้จักตัวอักษรก่อนกอไก่งอนกฮูกโดยหมุนไปเรื่อยๆว่ากอไก่เสร็จแล้วเปิดมาเจอตัวอะไรเขาก็จะสนุกอยากรู้ไปเรื่อยๆนะคะหลังจากนั้นก็จะจำได้แล้วพอเสร็จแล้วเราก็เปลี่ยนให้เขาออกมาสัมผัสบ้างออกมาหมุนบ้างมาเป็นคุณครูสลับกับเราบ้างเขาก็เลยรู้สึกไม่เคอะไม่เขินเวลาพอเริ่มใช้มาเจอพี่สอนให้ก็เลยมีความคุ้นเคยพอมาสอนช่วงระดับประถมต้นเราก็จะเพิ่มตัวสะกดต่างๆเข้าไปเพราะว่าเด็กๆเขาจะเรียนถึงมาตราตัวสะกดกันไปแล้วนะคะว่ามีมาตราแม่กลแม่กงอะไรเนี่ยเราก็จะเอาดึงตรงนั้นมาเป็นตัวสะกดแล้วก็สอดแทรกเข้าไปในกระดานด้วยก็ทำให้จากที่รู้แค่สระกับพยัญชนะก็ทำให้รู้ตัวสะกดมากขึ้นแต่พอเราไปสอนในประถมปลายก็จะมีการผันวรรณยุกต์โดยเสียง5เสียงนะคะสามัญเอกโทตรีจัตวาโดยการเพิ่มวรรณยุกต์เข้าไปด้วยสอดแทรกเข้าไปด้วย
3: ต้องจำว่าถ้าหัวใจรูปภาพที่เป็นหัวใจเราต้องเอาไม้ม้วนมาวางหน้าจอจานไหที่คุณแม่เอามาใส่เกลือใส่กะปิคำว่าไหต้องใช้ไม้น้องเบ๊กไม้มาลายนี่เป็นการแตกต่างและออกเสียงไอเหมือนกันแต่ต้องจำรูปร่างรูปภาพและตัวหนังสือให้ถูกต้อง
4: กอไก่นี่คือตัวพยัญชนะนะคะที่เรากำหนดไว้แต่พอครูเติมสระอาพอผสมกันก็จะเป็นกออากาเลือกเวลาคุณเด็กเอาตัวสะกดเข้าไปโยงโดยใช้แม่กลแม่กลก็จะเป็นตัวอะไรเออแม่กล
5: นอนหนู
4: แม่กลก็คือตัวนอนหนูกออาก
5: าก
4: านอ
5: กา
2: ถ้าเดิมมันเป็นแค่2ตัวแต่พอเราจะเติมวรรณยุกต์เข้ามาอ้าวเป็นกออา

0: อย่างที่หนูทำเมื่อกี้เขาเรียกว่าผันเสียงนะคะเอกโทตีจัตวาถ้าจะให้เขาอ่านออกเขียนได้เนี่ยหนึ่งเขาต้องมีความกล้าก่อนกล้าแสดงออกพอเราเอาวงล้อนี่เข้ามาใช้แล้วก็ลองเปลี่ยนเนี่ยเขาออกมาใช้วิธีการเรียกเขามาชี้หน้ากระดานว่าตัวอะไรเป็นตัวอะไรแล้วเขาตอบเราไม่ได้เนี่ยแสดงว่า1ความกล้าเขาไม่มี2เขาอาจจะอ่านไม่ออกหรือเปล่าก็เราจะได้เจาะเด็กถูกแต่เด็กคนไหนที่เขาออกมาแล้วเขาฉะฉานในเรื่องการชี้กระดานอ่านให้เพื่อนฟังเนี่ยแสดงว่าเด็กคนนี้ไม่น่าเป็นห่วงแล้วเราก็ไปเสริมคนที่เขาด้อยจะได้มาไปพร้อมๆกันนะคะ
1: นักเรียนไม่จำเป็นต้องรอคุณครูมาเป็นผู้สอนคุณครูสราวุธจัดวางวงล้อภาษาสนุกเสมือนของเล่นชิ้นหนึ่งมอบหมายให้ครูทุกคนสวมบทบาทเป็นครูพี่เลี้ยงขณะที่เด็กๆได้ใช้เวลาว่างช่วงเช้าก่อนเข้าเรียนหรือช่วงพักกลางวันมาสวมบทบาทเล่นเป็นครูนักเรียนผ่านวงล้อภาษาสนุกนี้เป็นประจำทุกๆวันมีการผลัดกันขึ้นมาสอนทั้งโดยคุณครูตัวจริงคุณครูรุ่นพี่คุณครูเพื่อนๆทั้งนี้คุณครูตัวจริงก็ยังทำหน้าที่คอยสังเกตแนะนำแก้ไขสิ่งที่เด็กๆสอนให้ถูกต้องตามหลักภาษา
2: เราเสริมให้เด็กให้รู้จักรักการอ่านนะครับโดยคุณครูและพี่ๆชั้นป.6นะครับจะคิดประดิษฐ์นะครับอุปกรณ์ที่ช่วยนะครับให้เด็กได้มีหนังสืออ่านโดยมีกระเช้าความรู้นะครับพี่ช่วงเช้านี่พี่ก็จะหิ้วกระเช้าจากห้องสมุดมาวางตามโต๊ะม้าหินอ่อนให้นักเรียนได้ดูนะครับบางวันก็จะเห็นว่าพี่นั้นนะครับอ่านให้น้องฟังนะครับน้องก็อ่านตามก็พยายามให้นักเรียนมีจิตนะครับรักการอ่านและอีกโครงการหนึ่งนะครับของที่โรงเรียนนี้

0: ถ้าสนใจเรื่อง ICT นะครับผมจะมีคอมพิวเตอร์ยืมเรียนซึ่งเป็นคอมพิวเตอร์เก่านะครับที่เรารับบริจาคมาจากบริษัทหรือหน่วยงานราชการนะครับเราจะมีให้ผู้ปกครองยืมไปใช้ที่บ้านนะครับทางโรงเรียนจะบริการสื่อที่เป็น ICT เป็นแผ่น CD นะครับไปให้เด็กทบทวนที่บ้านอ่านแล้วก็กลับมาตอนเช้ามาทำแบบฝึกที่คุณครูเขาเตรียมไว้ให้ครับ
1: คุณแม่ทำอาหารให้เต้ยทานก่อนไปโรงเรียนบนโต๊ะอาหารมีต้มจืดตำลึงปลาทอดไข่เจียว
2: สำเร็จสิ่งแวดล้อมสิ่งทรัพย์สิ่งบนสิ่งเยื่อขาดใยสีดาสีสัน
3: โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมเพื่อพัฒนาการอ่านทุกๆเช้านักเรียนจะมาทบทวนการอ่านคำศัพท์กับคุณครูยังมีการจัดวางตะกร้าหนังสือนอกห้องเรียนผลงานต่างๆของนักเรียนแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการอ่านเขียนที่พัฒนาขึ้นตามลำดับผู้เรียนมีความเบิกบานแม้นักเรียนต่างด้าวที่เคยมีปัญหาเรื่องภาษาปัจจุบันสามารถอ่านหนังสือได้อย่างคล่องแคล่วทั้งนี้มาจากการที่คุณครูลงมือแก้ปัญหาที่ต้นตอนั่นเอง
0: พอใจในนวัตกรรมที่เราได้คิดค้นนะครับคือเด็กเราสามารถที่จะอ่านออกเขียนได้นะครับพอใจนะครับคุณครูต่างโรงเรียนนะครับเราได้เผยแพร่ไปนะครับเป็นที่ยอมรับนะครับบางโรงเรียนก็นำไปใช้นะครับใช้แล้วเด็กก็มีความสุขนะครับเด็กสามารถแสดงบทบาทสมมุติเป็นครูบ้างนะครับเป็นนักเรียนผัดกันเป็นครูผัดกันเป็นนักเรียนนะครับในการอ่านการผสมคำนะผมคิดว่าสื่อนี้นะครับน่าจะเป็นสื่อที่ดีแล้วประหยัดนะครับเหมาะสำหรับโรงเรียนขนาดเล็กตอนนี้ผมขยับมาอยู่ที่ต้นๆ นะครับถ้าของจังหวัดนั้น200กว่าโรงนะครับตอนนี้อยู่ประมาณ90นะครับของอำเภอมีอยู่21โรงเรียนนะครับผมอยู่ที่4ของอำเภอนะครับที่นี่นะครับผมยังได้เข้าโครงการนะครับท้าทายกับสำนักงานเขตพื้นที่คือเป็นโรงเรียนที่ปลอดเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้นะครับก็อยากวิงวอนนะครับผู้ที่ได้รับชมรายการนี้แล้วนะครับถ้ามีจิตอาสานะครับก็ลองนำของทางโรงเรียนวัดสัมปกันไปใช้ดูนะครับ
3: นี่เป็นตัวอย่างของการนำอุปสรรคปัญหาข้อจำกัดต่างๆของโรง

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์

0: วลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
1: หนี้ครัวเรือนกำลังเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศไทยจากสถิติในปี2567หนี้ครัวเรือนของไทยอยู่ในระดับ 90.7% ต่อ GDP 16.8 ล้านล้านบาทซึ่ง1ใน3เป็นหนี้สินที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลโดยปัญหาหนี้ครัวเรือนถือเป็นปัญหาสำคัญที่สร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนส่งผลกระทบต่อการบริโภคและการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาวรัฐบาลเล็งเห็นและตระหนักถึงปัญหาหนี้ครัวเรือนประชาชนจึงเดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้สินทั้งระบบให้ประชาชนทุกกลุ่มรัฐบาลได้กำหนดแนวทางในการดำเนินการอย่างชัดเจนและบูรณาการการทำงานของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การแก้ไขปัญหาหนี้เป็นไปอย่างยั่งยืนและไม่กลับมาเป็นหนี้ซ้ำอีกทั้งนี้กระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและกรมบังคับคดีจัดโครงการมหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมเพื่อให้ลูกหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหนี้เช่าซื้อรถยนต์หนี้สินค่าราชการหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลที่ผิดนัดชำระหนี้เข้าเกณฑ์จะถูกฟ้องดำเนินคดีหรือไม่มีกำลังผ่อนชำระตามสัญญาได้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยและรู้สิทธิตามกฎหมายเข้าถึงความยุติธรรมทั้งยังสร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับการวางแผนและสร้างวินัยทางการเงินให้ประชาชนเป็นเกราะป้องกันปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือน
2: อยากให้คนที่เป็นหนี้นะคะที่เจอปัญหาตอนนี้ให้เข้ามาไกลเกี่ยวดีมากค่ะมันทำให้เราจากหนี้ที่สูงๆเราได้จ่ายน้อยลงอย่างเงี้ยมันทำให้เราแบบมีกำลังพอที่จะใช้จ่ายเขาได้การที่เรามาไกลเกี่ยหนี้ที่ในจ่ายในรอบนี้ก็คือว่ากำลังเราถึงจะเข้ามาไกลเกี่ยเขาคือเราสามารถที่จะไปต่อได้
3: พอได้มานั่งคุยกับเจ้าหน้าที่เขาได้แนะนำแล้วก็ให้เราปรับปรุงโครงสร้างหนี้มันเป็นเหมือนการที่เราได้ปลดปล่อยจากหนี้ก้อนใหญ่อะโดยที่ว่า15ปีเราสามารถผ่อนเงินก้อนนี้ได้คือถ้าคนที่เป็นหนี้ไม่ว่าจะน้อยหรือมากให้ได้เข้ามาคุยในส่วนของเนี้ยคุณจะได้เห็นว่าไม่เป็นไรถึงเวลาแล้วอะคือยังมีรุ่นน้องรุ่นหลังอาจจะเป็นลูกเราก็ได้ที่ต้องกู้เรียนอย่างเงี้ยก็คือให้โอกาสคนต่อไปด้วย
1: มหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมนับเป็นหนึ่งในความตั้งใจจริงของกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและกรมบังคับคดีที่ต้องการเห็นประชาชนคนไทยรุ่น
4: สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์กันนะคะการวัดและระบบหน่วยระหว่างชาติระบบหน่วยระหว่างชาตินะคะเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในทางวิทยาศาสตร์นั้นเราใช้ระบบหน่วย SI ซึ่งจัดด้วยหน่วยฐานหน่วยอนุพันธ์และคำอุปสรรคขอเริ่มจากหน่วยฐานก่อนนะคะหน่วยฐานมีทั้งหมด7หน่วยได้แก่ความยาวเซนติสัญลักษณ์ซีเล็กแทน10ยกกำลังลบ2กิโลสัญลักษณ์เคเล็กแทน10ยกกำลัง3หรือจิกะสัญลักษณ์จีใหญ่แทน10ยกกำลัง9ตัวอย่างการนำมาใช้แปลงหน่วยเช่นจงแปลงระยะทาง50กิโลเมตรให้เป็นมิลลิเมตรและไมโครเมตรก่อนอื่นเราจะแปลงกิโลเมตรให้เป็นมิลลิเมตรก่อนเนื่องจากกิโลคือ10ยกกำลัง3ดังนั้น50กิโลเมตรเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง3เมตรเราจะแปลงหน่วยมิลลิเมตรแต่เนื่องจากมิลลิคือ10ยกกำลังลบ3เราจะเอา10ยกกำลังลบ3มาหารได้เป็น50คูณ10ยกกำลัง3หารด้วย10ยกกำลังลบ3มิลลิเมตรเมื่อย้าย10ยกกำลังลบ3

3ขึ้นไปเราจะได้ค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง6มิลลิเมตรดังนั้น50กิโลเมตรจะมีค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง6มิลลิเมตรในทำนองเดียวกันเราจะแปลง50กิโลเมตรเป็นหน่วยไมโครเมตรจาก50กิโลเมตรเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง3เมตรเนื่องจากไมโครมีค่าเท่ากับ10ยกกำลังลบ6เราจึงนำ10ยกกำลังลบ6มาหารได้เป็น50คูณ10ยกกำลัง3หาร10ยกกำลังลบ6ไมโครเมตรย้าย10ยกกำลังลบ6ขึ้นไปคูณจะได้50คูณ10ยกกำลัง9ไมโครเมตรดังนั้นนะคะ50กิโลเมตรจึงมีค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง9ไมโครเมตรเลขในยะสำคัญเลขในยะสำคัญนั้นหมายถึงจำนวนหลักของตัวเลขที่แสดงความเที่ยงตรงของปริมาณที่วัดหรือคำนวณได้ดังนั้นตัวเลขในยะสำคัญจึงประกอบด้วยตัวเลขทุกตัวที่แสดงความแน่นอนรวมกับตัวเลขอีกตัวนึงที่แสดงความไม่แน่นอนตัวอย่างจากภาพนะคะเป็นการวัดความยาวของวัตถุจะเห็นว่าวัตถุมีความยาวอยู่ที่ 9.3 กว่าซึ่ง 9.3 นี้นะคะเป็นตัวเลขที่บอกถึงความแน่นอนเนื่องจากตำแหน่งสุดท้ายไม่มีการแบ่งสเกลเราคาดว่ามีค่าประมาณ3ใน10ส่วนดังนั้นเราจึงอ่านค่าได้ 9.33 หน่วยหลักการนับเลขในยะสำคัญมีดังนี้นะคะตัวเลขทุกตัวที่ไม่ใช่เลข0เป็นเลขในยะสำคัญเช่น123มีจำนวนเลขในยะสำคัญทั้งหมด3ตัวกรณีเลข0เราจะพิจารณาตามนี้นะคะเลข0ที่อยู่ระหว่างตัวเลขถือเป็นเลขในยะสำคัญเช่น102มีจำนวนเลขในยะสำคัญ3ตัวเลข0ที่อยู่ทางซ้ายของตัวเลขที่ไม่ใช่0ไม่ถือเป็นเลขในยะสำคัญเช่น012มีจำนวนเลขในยะสำคัญ2ตัวคือเรานับเลข1กับเลข2เลข0ที่เขียนทางขวามือของจำนวนเต็มจะเป็นเลขในยะสำคัญหรือไม่ก็ได้เช่น120มีจำนวนเลขในยะสำคัญ2หรือ3ตัวเลข0ที่อยู่ท้ายตัวเลขและอยู่ระหว่างตัวเลขที่มีจุดทศนิยมถือเป็นเลขในยะสำคัญเช่น 1.020 มีจำนวนเลขในยะสำคัญ4ตัวสำหรับเลขฐาน10เราจะไม่ถือว่าเป็นเลขในยะสำคัญเช่น1.2 คูณ10ยกกำลัง3มีจำนวนเลขในยะสำคัญ2ตัวนั่นคือเรานับเลข1กับเลข2หลักการคำนวณของเลขในยะสำคัญนะคะเราจะแบ่งออกเป็นการบวกและลบแล้วก็การคูณและหารสำหรับการบวกและลบนะคะผลลัพธ์ที่ได้จะมีจำนวนจุดทศนิยมเท่ากับจำนวนจุดทศนิยมน้อยที่สุดของตัวเลขที่นำมาบวกหรือลบตัวอย่างเช่น 2.12 บวก 3.891 บวก 5.4236 ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้นะคะเราจะบวกแล้วได้ 11.4346 เมื่อพิจารณาหลักการบวกลบเลขในยะสำคัญจะเห็นว่า 2.12 มีจำนวนทศนิยมน้อยที่สุดคือ2ตำแหน่งดังนั้นคำตอบที่ได้จึงมีทศนิยม2ตำแหน่งคือ 11.43 กรณีการคูณและการหารผลลัพธ์ที่ได้จะมีจำนวนเท่ากับจำนวนเลขในยะสำคัญที่น้อยที่สุดของตัวเลขที่นำมาคูณหรือหารเช่น 21.10 คูณ 1.025 คูณ 4.32 ผลลัพธ์ที่ได้มีค่าเท่ากับ 93.4308 จะเห็นว่าจำนวนเลขในยะสำคัญน้อยที่สุดคือ 4.32 ซึ่งมี3ตัวดังนั้นคำตอบที่ได้จะต้องมีจำนวนเลขในยะสำคัญเท่ากับ3ตัวคำตอบของเราจึงได้เป็น 93.4 สำหรับปริมาณในทางฟิสิกส์นะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทได้แก่ปริมาณสเกลาร์เป็นปริมาณที่กำหนดเพียงขนาดอย่างเดียวก็ได้ใจความที่สมบูรณ์และเข้าใจได้เช่นมวลความยาวอัตราเร็วอัตราเร่งความหนาแน่นเวลาอุณหภูมิปริมาตรเป็นต้นปริมาณเวกเตอร์เป็นปริมาณที่ต้องระบุทั้งขนาดและทิศทางจึงจะมีความหมายที่สมบูรณ์และถูกต้องเข้าใจได้เช่นแรงความเร็วความเร่งสนามแม่เหล็กน้ำหนักโมเมนตัมเป็นต้นการเขียนสัญลักษณ์เวกเตอร์ปริมาณเวกเตอร์แทนด้วยสัญลักษณ์ลูกศรโดยที่ความยาวของลูกศรแทนขนาดของเวกเตอร์และทิศทางของลูกศรแทนทิศของเวกเตอร์ให้เวกเตอร์ A เป็นปริมาณเวกเตอร์ใดๆขนาดของเวกเตอร์ A แทนด้วยสัญลักษณ์ A หรือขนาดของเวกเตอร์ A การเท่ากันของเวกเตอร์เวกเตอร์นั้นจะเท่ากันเมื่อมีขนาดเท่ากันและทิศทางเดียวกันเช่นจากภาพจะเห็นว่าเวกเตอร์ A เท่ากับเวกเตอร์ B เพราะเวกเตอร์ทั้ง2มีขนาดเท่ากันและทิศทางเดียวกันกรณีเวกเตอร์ลบคือเวกเตอร์ที่มีขนาดเท่ากันแต่มีทิศทางตรงกันข้ามเช่นจากรูปจะ

เห็นว่าเวกเตอร์ลบ a มีขนาดเท่ากับเวกเตอร์ a แต่มีทิศทางตรงกันข้ามการคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์จะมีขนาดเท่ากับจำนวนเท่าของตัวเลขที่นำมาคูณเช่น2คูณเวกเตอร์ a จะมีขนาดเป็น2เท่าของเวกเตอร์ a และมีทิศเดียวกันกับเวกเตอร์ a ภาพที่2นะคะจากรูปคูณด้วยลบ2ดังนั้นเวกเตอร์จะมีขนาดเป็น2เท่าแต่มีทิศทางตรงกันข้ามเนื่องจากมีเครื่องหมายลบการรวมเวกเตอร์นะคะจะมีอยู่ด้วยกัน2วิธีนั่นคือวิธีการสร้างรูปและวิธีการคำนวณหัวข้อแรกเราพูดถึงการรวมเวกเตอร์โดยวิธีการสร้างรูปซึ่งแบ่งเป็น2แบบคือการบวกเวกเตอร์แบบหางต่อหัวตัวอย่างเช่นจากรูปเวกเตอร์ a กับเวกเตอร์ b เวกเตอร์ a บวกเวกเตอร์ b แบบหางต่อหัวโดยสร้างเวกเตอร์ a และนำหางของเวกเตอร์ b มาต่อที่หัวของเวกเตอร์ a เวกเตอร์ลับที่ได้จะลากจากจุดเริ่มต้นชี้ไปยังจุดสุดท้ายได้เป็นเวกเตอร์ r ดังภาพสำหรับการบวกเวกเตอร์แบบหางต่อหางนำหางของเวกเตอร์ a และเวกเตอร์ b มาต่อกันจากนั้นสร้างเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานเวกเตอร์ลับที่ได้จะลากจากเส้นทแยงมุมระหว่างเวกเตอร์ทั้ง2ดังภาพจะเห็นว่าทั้ง2กรณีไม่ว่าจะรวมเวกเตอร์แบบหางต่อหัวหรือหางต่อหางเวกเตอร์ลับที่ได้จะมีขนาดและทิศทางเดียวกันการลบเวกเตอร์ใช้หลักการทำนองเดียวกันกับการบวกแต่เวกเตอร์ลบมีทิศตรงกันข้ามตัวอย่างเช่นจากรูปต้องการหาค่าเวกเตอร์ a ลบเวกเตอร์b ดังนั้นเวกเตอร์ลบ b จะมีขนาดเท่าเดิมแต่มีทิศตรงข้ามกับเวกเตอร์ b หาค่าเวกเตอร์ a ลบ b ได้โดยสร้างเวกเตอร์ a นำหางเวกเตอร์ลบ b มาต่อที่หัวของเวกเตอร์ a เวกเตอร์ลับที่ได้จะลากจากหางของเวกเตอร์ a ชี้ไปที่หัวของเวกเตอร์ลบ b คือเวกเตอร์ r ดังรูปการรวมเวกเตอร์โดยวิธีการคำนวณจากรูปเป็นการหาเวกเตอร์ a บวกเวกเตอร์ b โดยเราสามารถคำนวณหาขนาดของ r จากสูตร r เท่ากับ square root a กำลัง2บวก b กำลัง2บวก 2ab cos theta เมื่อมุม theta คือมุมระหว่างเวกเตอร์ a กับเวกเตอร์ b แบบหางต่อหางและในการคำนวณหาทิศทางของเวกเตอร์ลับ r ซึ่งเป็นมุม alpha สามารถคำนวณได้จาก alpha เท่ากับ arc tan b sin theta ส่วน a บวก b cos thetaค่ะสำหรับความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ

0: การประเมินระหว่างเรียนน่ะเปลี่ยนจากประเมินสรุปรวมเปลี่ยนประโยคเมื่อกี้เลยนะประธานกิริยากรรมเหมือนคล้ายๆกันเลยนะเราประเมินการเรียนรู้เพราะอยากรู้ว่านักเรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ถ้าประโยคนี้เป็น summative ลองแต่งประโยคที่เป็น formative สิคะทำไมเราจึงประเมินระหว่างเรียนเพราะเราอยากรู้อะไรเขียนไงคิดก่อนคิดก่อนอย่าเพิ่งรีบตอบอะไรนะพัฒนชัยเหรอคะชนะชนเฮ้ยหน้าตาจันน่าจะพัฒนชัยมากกว่าสนใจไหมเปลี่ยนชื่อทำไมอะคะอ๋อโอเคงั้นแล้วแต่จันเอาที่สบายใจในใครอยากลองดูคะประโยคที่เป็น formativeถ้าประโยคที่บอกว่าเราประเมินอยากเพราะอยากรู้ว่าเด็กเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่เป็น summative หรือสรุปรวมประโยคแบบไหนดีที่จะอธิบายการประเมินระหว่างเรียนกลุ่มนี้นั่งเหงาแน่เลย4คนลองสิอาจารย์ลอง
1: รู้สึกวันนั้นจะเขาแซวไปทั่วนะเดี๋ยวไปนะเดี๋ยวไป

0: าแบบ formative ก็คือการประเมินระหว่างการจัดการเรียนรู้ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ประโยชน์ก็คือติดตามกับพัฒนาการของนักเรียนได้
1: เราปรับปรุงโอ้โทษค่ะอาจารย์เราปรับปรุงเราติดตามพัฒนาการของนักเรียนไปเพื่ออะไรคะไม่เห็นต้องตามเลยอ่ะถึงเวลาประเมินปุ๊บดูว่ารู้ไม่รู้ก็จบละทำตรวจสอบไปทำไมทำเพื่อนักเรียนเพื่อดูว่านักเรียนเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนไหมเพื่อดูว่าบรรลุวัตถุประสงค์ไหมก็ summative ทีเดียวก็รู้แล้วบรรลุไม่บรรลุอ่ะดูว่าเราสอนดีหรือเปล่าอย่ากันนั้นเลยไหมอ่ะประเมินไปเดี๋ยวรู้ว่าสอนไม่ดีช้ำใจอีกอ่ะดูว่านักเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงไหมเปลี่ยนแปลงไปในทางไหนดี
2: มีการ
3: เปลี่ยนแปลงจากเป็นแบบนี้เขาเรียนนำความรู้ที่ได้นะคะไปใช้ประโยชน์ต่อไปเปล่า
1: อยู่ด้วยอ่ะโอเคให้เกิดประโยชน์แต่ว่าการเรียนรู้โอเคคือการเปลี่ยนแปลงคือเอาความรู้ไปใช้แต่เรารู้ได้ยังไงว่าเราจะโอเคกับอันกับสอนพิเศษเก็บตังค์ด้วยไหม นอกจากสอนพิเศษดิฉันเข้าใจนะว่าคาบอ่ะมันต้องไปเพราะจันสอนออกอากาศใช่ป่ะมันไปเรื่อยๆทำไงดีถ้าเปลี่ยนเทคนิคเปลี่ยนวิธีการสอนบางทีต้องหากิจกรรมเพิ่มแต่ถ้ามันไม่ได้ในปีการศึกษาเนี้ยเพราะมันบางทีเราสอนแต่โรงเรียนเนี้ยรูปแบบใหม่มันพิเศษถูกไหมแต่ที่ต่างบังเอิญว่าคราวนี้มันผ่านไปแล้วอะอาจจะต้องสอนเสริมอาจจะต้องติวเรียกมาสอนพิเศษเรียกหาค่าเพิ่มแต่ปีถ้าฉันสอนเรื่องนี้อีกอ่ะฉันจะทำไงคะฉันจะเปลี่ยนวิธีฉันจะปรับแผนอันเนี้ยคือ formative คือบอกให้รู้ว่าในขณะที่หรือระหว่างดำเนินการนั้นน่ะระหว่างที่ดำเนินการสอนน่ะมีเด็กตามเรามาสักกี่คนเขาตามเท่าไหร่เขาเข้าใจไหมถ้าไม่เข้าใจเราจะทำยังไงดีหรือถ้าเข้าใจแล้วยังเข้าใจเกินไปคาบที่แล้วอีกอะคาบที่เรากำลังจะสอนข้างหน้าบางทีครูไม่ต้องตามแผนเป๊ะๆก็ได้นะครูเห็นแล้วว่าเด็กของเราอะเกิดการบรรลุถึงทำในอีกคาบหน้าที่เรากำลังจะสอนเราก็ทำยังไงดีคะสมมุติว่าคาบนี้เราสอนไปปุ๊บเด็กสนใจมากเลยไปหาเพิ่มแล้วเราตรวจสอบแล้วเราพบว่าเด็กเกือบทุกคนเลยอ่ะที่เขาเกิดการเรียนรู้อ่ะไปถึงคาบต่อไปอ่ะที่เรากำลังจะสอนน่ะในบทบาทของครูอาจารย์จะทำไงฉันจะยึดตามแผนของฉันนี่แหละก็ฉันจะสอนแล้วอ่ะเธอเข้าใจก็เข้าใจของเธอไปสิหรือเปล่าอาจารย์ทำไงดีถ้าพบว่าเด็กส่วนใหญ่เข้าใจแล้วอ่ะในเรื่องที่อาจารย์จะสอนในคาบถัดไปอ่ะคาบถัดไปนั้นน่ะอาจารย์จะทำยังไงทบทวน
4: เดี๋ยวไปหาไม่ใช่ไม่สนใจนะเดี๋ยวไปหามีไมค์เดียวเอาใหม่ทบทวน
5: ความรู้เดิมไหมคะ
4: ทบทวน
5: ความรู้เดิม
4: คาบถัดไปเลยใช่ไหม
5: ค่ะ
4: ทบทวนแล้วไงต่อคะ
5: แล้วก็ดู
1: ทบทวนแล้วพบว่าเขาเข้าใจจริงๆฮะ
5: เข้าใจจริงไหม
1: ถ้าจริง
5: ก็ต้องปรับกิจกรรมใหม่ไหมคะ
1: แต่คาบมันดำเนินแล้วนะแล้วอาจารย์สมมติออกอากาศอยู่ด้วยนะมันปรับไม่ได้ดิเสริมความรู้ได้ไหมได้ถ้าความรู้ที่ตั้งใจไว้ที่เป็นพื้นฐานน่ะเราพบว่าเฮ้ยเราสอนดีมากเด็กอินฟินมากเลยแล้วเขาเข้าใจตั้งแต่คาบก่อนหน้านี้ทำไมเราจะต้องสอนซ้ำในสิ่งที่เด็กเข้าใจล่ะเราปรับแผนอย่างที่ลองวิภาวาก็ได้แต่ปรับให้มันแอดวานซ์ขึ้นไงเขาจะได้ลองใช้ความรู้เขาว่าไปเรียนอะไร

0: ที่ยากขึ้นอีกนิดนึงถูกไหมคะหรือไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อื่นก็ได้หรือทำยังไงได้อีกบ้างขึ้น5นาทีแรกประเมินอีกทีละเฮ้ยเข้าใจแล้วนี่เรื่องที่จะสอนอาจารย์สอนสิ่งที่อยู่ในถัดไปได้ไหมได้เราก็ลดแผนนั้นน่ะเราก็ยุบแผนที่เราตั้งใจจะสอนน่ะแล้วก็ไปสู่แผนถัดไปเพราะฉะนั้นบางทีอะค่ะสมมุตินะอาจารย์เตรียมไว้10แผนแต่ในระหว่างที่เราสอนน่ะเราพบว่าเด็กเข้าใจได้ดีสมมุติเราสอนห้อง1 2 3อ่ะห้องแต่ละห้องเรียนไม่เท่ากันถูกมั้ยความเร็วในการเรียนรู้อะค่ะเราเตรียมไว้10แผนเราพบว่าห้อง1เนี่ยไปได้เร็วมากเลยตรวจสอบแล้วเข้าใจอ่ะบางครั้งอ่ะเราก็อาจจะรวบแผนเข้ามาแล้วมันจบได้เร็วอ่ะเพื่อที่จะไปแอดวานซ์หรือทำอย่างอื่นได้คือเด็กอาจจะได้เรียนเร็วมากเร็วขึ้นกว่าเดิมก็ได้หรือปรับกิจกรรมให้ยากขึ้นเน้นการนำไปใช้เพื่อทดสอบเพื่อให้เด็กมีการคิดแก้ปัญหามากขึ้นก็ได้นะคะอาจารย์เห็นโค้ดนี้ไหมสไลด์เนี้ยมีลิงมีเพนกวินมีช้างมีปลาทองมีแมวน้ำและมีสุนัขเขาบอกว่าเพื่อความยุติธรรมนะทุกคนเราต้องทำข้อสอบชุดเดียวกันนั่นก็คือปีนต้นไม้ใครจะชนะทำไมอ่ะก็ปีนต้นไม้อ่ะปลามันจะปีนได้ไหม
1: ไม่ได้แน่นอน
0: ไม่ได้หรอกนอกจากลิงอ่ะจะอุ้มโถปลาใส่ปลาขึ้นไปด้วยแล้วแบบเนี้ยมันสะท้อนอะไรเขาบอกว่าข้อความนี้จากอัลเบิร์ตไอน์สไตน์แต่ฉันไม่รู้จริงหรือเปล่านะอาจารย์มามันเกี่ยวอะไรกับระบบการศึกษาของเรา
1: การประเมิน
0: คนเนี่ยมีความสามารถต่างกันเราเปรียบได้ไหมว่าช้างเนี่ยโง่กว่าลิงทำไมอ่ะช้างฉลาดแต่ช้างปีนต้นไม้ไม่ได้มันโง่นะโดยธรรมชาตินั้นน่ะสิ่งมีชีวิตที่ธรรมชาติสร้างขึ้นน่ะล้วนมีความสามารถที่ต่างกันน่ะเราเป็นคนเหมือนกันน่ะเรามีความสามารถเหมือนกันไหมไม่เหมือนบางคนทำกับข้าวอร่อยอร่อยอย่างที่ฉันทำไม่ได้เรื่องเลยอะไรเงี้ยบางคนมีฝีมือมีความสามารถด้านการปรุงอาหารบางคนคิดเลขเร็วแต่เราพอเจอตัวเลขปุ๊บไม่เอาแต่ถ้าให้แต่งกราบกรอนโครงฉันปุ๊บมาเลยใช่ป่ะเราเป็นคนเหมือนกันถ้าเราแต่งโครงฉันไม่เป็นเราโง่ไหมเออไม่โง่ฉลาดอะไรนะมันไม่ถนัดอ่ะแต่ถ้ามาตัดสินความเก่งไม่เก่งด้วยการแต่งกลอนน่ะแฟร์ไหมแฟร์ไหมอีกทีดิ ประโยคนี้เขาบอกว่าระบบการศึกษาเราเนอะจริงๆแล้วธรรมชาติล้วนสร้างให้ทุกคนเป็นอัจฉริยะแต่ถ้าเราตัดสินความสามารถที่ต่างว่าปลาเนี่ยนะมีปลาทองอยู่ตัวถ้าเราตัดสินความสามารถของปลาด้วยการปีนต้นไม้ไอ้เจ้าปลาตัวเนี้ยมันจะใช้ชีวิตที่เหลือของมันทั้งชีวิตด้วยคำว่ามันเนี่ยช่างโง่เง่าเหลือเกินเพราะมันปีนต้นไม้ไม่ได้ข้อความเนี้ยมันสะท้อนกลับมาที่การเรียนการสอนในห้องเรียนว่าไงเรามีลูกของเรา 30-40 คนน่ะถ้าเราประเมินแต่ซัมมาทีฟแล้วบอกว่าไอ้นี่สอบตกเธอช่างโง่เหลือเกินเรากำลังทำอะไรเรากำลังจะทำให้ลูกของเราเนี่ยจมอยู่ในชีวิตทั้งเหลือที่คุณครูบอกว่าตายแล้วฉันไม่เหมาะจะเรียนสายวิทย์เพราะฉันโง่เลขเหลือเกินบวกเลขแค่นี้ฉันก็ทำไม่ได้แต่จริงๆถ้าเราจะให้เด็กคนนั้นน่ะเข้าใจการบวกเลขอาจารย์ว่ามันมีวิธีไหมอาจจะมีเนาะหรือถ้าเราเปลี่ยนวิธีประเมินคือข้อสอบชุดนี้มันอาจจะหรือลักษณะแบบนี้มันอาจจะไม่ใช่

ไม่ใช่แนวของเด็กคนนั้นก็ได้อะแต่ลองให้เขาบวกเหมือนกันเนาะแต่แทนที่จะเป็นตัวเลขอ่ะ3บวก8เอาตะกร้ามาใส่ลูกบอล3ลูกกับลูกบอล5ลูกไหนเธอคิดว่าเอามารวมกันมีกี่ลูกแล้วเด็กดอกตอบได้ว่า8เนี่ยถือว่าเขาเข้าใจไหมแต่เขาทำข้อสอบไม่ได้อะแปลว่าอะไรอ่ะแปลว่าเด็กคนนี้ไม่มีความสามารถในการบวกหรือเปล่าไม่ใช่ดังนั้นถ้าเราใช้เครื่องมือในการประเมิน

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์น้องๆเคยสงสัยไหมครับว่าวงกลม1หน่วยกับตรีโกณมิติเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกันยังไงครับวงกลม1หน่วยนะครับคือวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางนะครับอยู่ที่จุดกำเนิดและมีรัศมีนะครับเท่ากับ1ครับถ้าเราสร้างสามเหลี่ยมมุมฉากขึ้นมาภายในวงกลม1หน่วยนี้นะครับมันก็จะมีด้านตรงข้ามมุมฉากเนี่ยเท่ากับ1เสมอใช่มั้ยครับและในเรื่องตรีโกณมิตินะครับค่าคอสนะครับเท่ากับชิดส่วนฉากและค่าซ้ายเท่ากับข้ามส่วนฉากครับและฉากในสามเหลี่ยมรูปนี้นะครับจะมีค่าเท่ากับ1เสมอเพราะฉะนั้นนะครับ x ของเราเนี่ยก็จะได้ค่าเท่ากับcos และ y ก็จะได้ค่าเท่ากับ sin ครับสูตรทั่วไปของวงกลม1หน่วยนะครับก็คือ x กําลัง2บวก y กําลัง2เท่ากับ1ครับเราก็จะสามารถแทนค่าcos และค่า sin ลงไปในค่า x และค่า y ได้ครับก็จะกลายเป็นcos กําลัง2บวกsin กําลัง2เท่ากับ1ครับโดยรูปทั่วไปนะครับเราจะเขียนกําลัง2อยู่ตรงนี้ของcos และ sin นะครับเมื่อเรารู้จักค่าตรีโกณมิติและวงกลม1หน่วยแล้วใช่มั้ยครับวงกลม1หน่วยเนี่ยแบ่งออกเป็น4ควอแดรนท์นั่นเองครับโดยควอแดรนท์ที่1นะครับจะเป็นมุมระหว่าง0องศานะครับจนถึง90องศาครับและค่าไซน์และค่าคอสนะครับจะมีค่าเป็นบวกครับในควอแดรนท์ที่2นะครับจะมีค่าคอสเนี่ยติดลบแล้วก็ค่าไซน์เนี่ยที่เป็นบวกครับและมีมุมนะครับอยู่ในช่วง0ถึง180องศาครับซึ่งวิธีการหาค่าตรีโกณของมันนะครับก็คือเอา180นะครับลบด้วยมุมเกินครับเหมือนสมมุติน้องๆนะครับต้องการหาค่าไซน์120องศานะครับก็ให้น้องๆนะครับหาค่า180ลบ120องศาครับก็จะได้กลายเป็นไซน์60องศานั่นเองครับต่อไปนะครับจะเป็นควอแดรนท์ที่3นะครับควอแดรนท์ที่3นะครับจะเป็นมุมระหว่าง180องศานะครับจนถึง270องศาครับค่าคอสและค่าไซน์เนี่ยจะมีค่าที่ติดลบครับโดยวิธีการหาค่าตรีโกณนะครับมันก็คือมุมเกินนะครับลบด้วย180นั่นเองครับและในจตุภาคที่4นะครับหรือว่าควอแดรนท์ที่4นะครับก็เป็นเหมือนกันครับแต่ค่าคอสและค่าไซน์นะครับค่าคอสจะเป็นบวกแล้วก็ค่าไซน์จะเป็นลบครับจากนั้นวิธีการหาค่าตรีโกณนะครับก็จะเป็น360ลบมุมเกินครับหรือมันก็จะเป็นมุมติดลบนั่นเองครับต่อไปนะครับน้องๆก็จะต้องมาดูวิธีทั้งหมดนะครับว่าถ้าสมมติว่าน้องมีมุมเท่านี้มันจะอยู่ในควอแดรนท์ไหนใช่ไหมครับพิจารณาดูว่าจะหาค่าตรีโกณมิติในควอแดรนท์นั้นได้อย่างไรครับโดยเรานะครับจะหามุมทั่วไปที่เรารู้กันนะครับนั่นก็คือมุม0 30 45 60และ90ครับก่อนอื่นเลยนะครับน้องๆนะครับเอามือขึ้นมาครับจากนั้นนะครับให้น้องๆคล่องนะครับว่าซ้ายเท่ากับซ้ายและคอสเท่ากับขวาครับแล้วเราเริ่มนะครับนิ้วแรกนะครับจะเป็นนิ้วที่0องศาครับนิ้วที่2นะครับจะเป็นนิ้วที่30องศาครับนิ้วที่3นะครับจะเป็นนิ้วที่45องศาครับนิ้วที่4นะครับจะเป็นนิ้วที่60องศาครับและนิ้วสุดท้ายนะครับจะเป็นนิ้วที่90องศาครับจากนั้นนะครับให้น้องๆนะครับนับจำนวนนิ้วนะครับในฝั่งนั้นที่น้องๆจะหานะครับแล้วใส่สแควร์รูทแล้วหารด้วย2ครับเหมือนสมมุตินะครับน้องๆต้องการหาไซน์45นะครับให้น้องๆเอานิ้วนั้นลงมาครับจากนั้นนะครับก็นับนิ้วฝั่งนั้นนะครับก็จะเป็น1 2ไซน์45นะครับจะเป็นสแควร์รูท2ส่วน2นั่นเองครับหรือน้องๆนะครับต้องการหามุมคอส60องศานะครับคอสคือขวาใช่มั้ยครับ1ใช่มั้ยครับก็จะเป็นสแควร์รูท1ส่วน2นั่นเองครับและเมื่อเรารู้จักมุมองศากันแล้วใช่มั้ยครับต่อไปนะครับเราต้องมารู้จักกับมุมเรเดียนนะครับน้องๆคงสงสัยใช่ไหมครับว่า1เรเดียนเนี่ยเท่ากับกี่องศาครับอันดับแรกนะครับเราต้องมาเทียบบัญญัติตรยางกันก่อนนะครับว่า360องศาเนี่ยมันเป็น2พายเรเดียนใช่ไหมครับแล้วถ้าสมมุติน้องมีมุมเซต้ามันจะเป็นกี่เรเดียนนั่นครับเราก็จะใช้บัญญัติตรยางนะครับขวาตั้งซ้ายหารล่างคูณครับก็จะเป็น2พายหารด้วย360คูณด้วยเซต้าใช่ไหมครับจากนั้นก็ตัดเป็น180การที่เราจะเปลี่ยนมุมเซต้าให้กลายเป็นมุมเรเดียนเนี่ยเราจะต้องเอาเซต้าเนี่ยไปคูณด้วยพายส่วน180นั่นเองครับยกตัวอย่างเช่นนะครับน้องๆนะครับมีมุมเท่ากับ60องศานะครับแล้วน้องๆนะครับต้องการเปลี่ยนเป็นมุมเรเดียนก็จะกลายเป็น60คูณพายส่วน180นั่นเองครับก็จะเป็นตัดเป็น3ใช่ไหมครับก็จะเท่ากับพายส่วน3เรเดียนครับและน้องๆนะครับรู้จักกับมุมองศาและมุมเรเดียนกันไปแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะมาลองทำโจทย์กันนะครับโจทย์ข้อแรกนะครับเขาบอกว่าจงหาค่าของไซน์300ดูนะครับไซน์300นะครับอันดับแรกนะครับเราต้องวาดวงกลม1หน่วยกันก่อนนะครับโดยไซน์300เนี่ยเป็นการหมุนจนมาถึงควอแดรนท์ที่4นะครับซึ่งในควอแดรนท์นี้นะครับค่าไซน์เนี่ยจะมีค่าติดลบแปลว่าไซน์300องศาเนี่ยจะมีค่าเท่ากับลบไซน์360ลบด้วยมุม300นั่นเองครับและเมื่อเราลบกันเสร็จใช่มั้ยครับก็จะกลายเป็นไซน์60องศาครับไซน์60องศานะครับเมื่อเรานำนิ้วขึ้นมาใช่มั้ยครับนิ้วนี้คือมุม60องศาเราก็จะเอานิ้วนี้ลงแล้วนับนิ้วนะครับ1 2 3ใส่สแควร์รูท แล้วหารด้วย2ครับก็จะกลายเป็นลบสแควร์รูท3ส่วน2นั่นเองครับจากตัวอย่างเมื่อกี้นะครับเราได้ลองใช้กับมุมองศากันไปแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะมาลองใช้กับมุมเรเดียนกันดูนะครับแทน15พายส่วน4คูณด้วยไซน์19พายส่วน6คูณด้วยโคเซก29พายส่วน2เนี่ยมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับอันดับแรกนะครับเราจะมาลองดูกันที่แทน15พายส่วน4นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องมาเปลี่ยนมุม15พายส่วน4เนี่ยให้เป็นมุมที่เรารู้จักกันก่อนนะครับมันก็จะเปลี่ยนกลายเป็น4พายลบด้วยพายส่วน4นั่นเองครับและเมื่อเรามาลองวาดรูปกันดูนะครับมันก็จะได้ว่ามุม4พายเนี่ยคือการหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย2รอบครบไปแล้วใช่มั้ยครับแล้วอยู่ลบพายส่วน4นะครับมันก็จะกลายเป็นควอแดรนท์ที่4อย่างนี้ใช่มั้ยครับซึ่งในควอแดรนท์ที่4เนี่ยค่าแทนเนี่ยเกิดจากไซน์กับคอสใช่มั้ยครับค่าไซน์ในควอแดรนท์ที่4เนี่ยมีค่าติดลบและค่าคอสในควอแดรนท์ที่4เนี่ยมีค่าเป็นบวกครับเราจึงจะได้ว่าค่าแทนของเราเนี่ยจะติดลบนะครับต่อไปนะครับแทนคือไซน์ส่วนคอสใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอ่ะลบแทนพายส่วน4เนี่ยก็จะได้เท่ากับลบไซน์พายส่วน4หารด้วยคอสพายส่วน4ครับและไซน์และคอสพายส่วน4เนี่ยเราก็ลองยกนิ้วขึ้นมานะครับพายส่วน4คือมุม45องศาใช่ไหมครับไซน์คือรูท2ส่วน2คอสก็คือรูท2ส่วน2เช่นกันครับก็จะได้เป็นลบสแควร์รูท2ส่วน2หารด้วยรูท2ส่วน2ก็จะมีค่าตัดกันได้พอดีใช่ไหมครับก็จะเป็นลบ1นั่นเองครับต่อไปนะครับเราจะหาค่าไซน์19พายส่วน6ไซน์19พายส่วน6เนี่ยสามารถเขียนขึ้นใหม่ได้เป็นไซน์3พายบวกด้วยพายส่วน6นั่นเองครับซึ่งไซน์3พายนะครับเกิดจากการที่เราหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย1รอบแล้วบวกด้วยพายใช่ไหมครับถ้าเราวาดรูปเนี่ยมันก็จะได้กลายเป็นพายอย่างนี้ใช่ไหมครับและบวกมาด้วยพายส่วน6ในควอแดรนท์ที่3ใช่ไหมครับค่าไซน์เนี่ยมีค่าที่เป็นติดลบเพราะฉะนั้นมันก็จะได้เป็นลบไซน์พายส่วน6ครับและมุมพายส่วน6นะครับคือมุม30องศา30องศานะครับค่าไซน์นะครับคือ1ส่วน2นั่นเองครับก็จะได้กลายเป็นลบ1ส่วน2ครับตัวสุดท้ายนะครับโคเซก29พายส่วน2โคเซกคือ1ส่วนไซน์ใช่ไหมครับก็จะเป็น1ส่วนไซน์และเรานะครับต้องเปลี่ยน29พายส่วน2เนี่ยให้เป็นรูปทั่วไปนะครับก็คือ29หาร2ได้เป็น14พายบวกพายส่วน2นั่นเองครับซึ่ง14พายนะครับคือการหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย7ครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปนี้นะครับก็จะเหลือเพียงแค่บวกเข้าไปพายส่วน2ใช่ไหมครับซึ่งพายส่วน2ในรูปนี้นะครับจะเป็นค่าบวกนั่นเองครับก็จะกลายเป็น1ส่วนไซน์พายส่วน2ครับซึ่งไซน์พายส่วน2คืออะไรครับคือ90องศาใช่ไหมครับ90องศาคือสแควร์รูท4หาร2สแควร์รูท4เท่ากับ2 2หาร2เท่ากับ1นั่นเองครับดังนั้นผลคูณของข้อนี้นะครับก็จะเป็นลบ1คูณด้วยลบ1ส่วน2คูณ1ครับก็จะมีค่าเท่ากับ1ส่วน2นั่นเองครับจะเห็นได้ว่าถ้าเมื่อเรามีความรู้เกี่ยวกับวงกลม1หน่วยและตรีโกณมิติครบแล้วนะครับเราก็จะสามารถหาค่ามุมต่างๆของค่าตรีโกณมิติได้ครับไม่ว่ามุมนั้นนะครับจะมีมุมเป็นมุมองศาหรือมุมเรเดียนเนี่ยเราก็สามารถประยุกต์ความรู้เกี่ยวกับวงกลม1หน่วยและควอแดรนท์ของมันเนี่ยเพื่อที่จะหาค่าได้นั่นเองครับ

0: เรามาหาอะไรสนุกสนุกทำระหว่างรอขึ้นเรือเพื่อชมบัวแดงกันดีกว่าค่ะ
1: เย้ทำอะไรกันดีครับ
0: จำเพลงที่ครูเคยสอนในห้องเรียนได้หรือเปล่าเอ่ยเพลงคำพ้องไหนใครจำได้บ้าง
2: หนูค่ะ
0: ถ้าอย่างนั้นเรามาร้องพร้อมกันเลยค่ะ3 4

0: เสียง
1: เยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆเด็กๆยังจำได้ไหมคะว่าคำพ้องหมายถึงอะไร
2: หนูจำได้ค่ะคำพ้องหมายถึงคำที่มีลักษณะเหมือนกันหรือซ้ำกัน
1: แล้วรู้หรือเปล่าเอ่ยว่าคำพ้องแบ่งออกเป็นกี่ชนิด
3: 3ชนิดครับ
4: มี3ชนิดค่ะมีคำพ้องรูปคำพ้องเสียงและก็คำพ้องทั้งรูปและเสียงค่ะ
1: ถูกต้องค่ะบัวแดงแต่จำได้ไหมคะว่าคำพ้องทั้งรูปและเสียงเรียกอีกอย่างหนึ่งเรียกว่าอะไรคะมีใครตอบได้บ้างสีเมืองตอบได้ไหมคะ
5: คำหลายความหมายครับ
1: เก่งมากค่ะบัวแดงคะไหนหนูลองบอกครูสิคะว่าคำพ้องทั้งรูปและเสียงหรือคำหลายความหมายมันคืออะไรคะ
4: หนูไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะว่าใช่คำที่เขียนเหมือนกันหรือเปล่าคะครู
1: เกือบถูกค่ะไหนใครตอบได้บ้างคะ
2: หนูค่ะคือคำที่เขียนเหมือนกันอ่านออกเสียงเหมือนกันแต่มีความหมายหลายอย่างใช่ไหมคะคุณครู
1: เก่งมากเลยจ้ะมีขีดแล้วบัวแดงพอจะยกตัวอย่างได้ไหมจ๊ะ
4: อ๋อหนูรู้แล้วค่ะคำว่าฟันค่ะ
1: ถูกต้องค่ะลองอธิบายเพิ่มสิคะว่าคำพ้องรูปพ้องเสียงยังไง
4: ได้ค่ะคำว่าฟันคำแรกหมายถึงเอาของมีคมเช่นดาบฟาดลงไปส่วนอีกคำหนึ่งก็คือกระดูกเป็นซี่ๆอยู่ในปากสำหรับกัดฉีกหรือเคี้ยวอาหารค
1: ่
4: ะ
1: เก่งมากเลยค่ะแล้วคำนี้ล่ะจ๊ะเด็กๆใช้คำพ้องรูปพ้องเสียงไหมจ๊ะ
5: ใช่ครับครู
3: คำว่าไก่ไม่น่าจะใช่นะครับไม่เห็นจะออกเสียงเหมือนกันกอไอไก่ไม่เอกไก
1: ่ไหนสีเมืองลองบอกครูสิคะว่าคำไหนเป็นคำพ้องรูปพ้องเสียงแบบที่หนูเข้าใจคะ
5: คำว่าขันครับครูผมเห็นไก่ขันเลยนึกถึงขันน้ำที่วางอยู่บนโอ่งตรงนั้นครับ
1: เก่งมากเลยจ้านอกจากจะตอบถูกแล้วยังรู้จักสังเกตสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวด้วยดีมากเลยจ้าคำว่าขันความหมายแรกก็คือภาชนะสำหรับตักใส่น้ำและอีกความหมายก็คืออาการร้องเป็นเสียงอย่างหนึ่งของไก่หรือนกบางชนิดจ้า
4: คุณครูคะหนูมีข้อสงสัยค่ะ
1: ว่ายังไงจ๊ะบัวแดง
4: แล้วคำนี้ล่ะคะเป็นคำพ้องรูปพ้องเสียงด้วยไหมคะ
1: คำว่าสระหมายถึงแอ่งน้ำขนาดใหญ่แต่มีอีกคำหนึ่งคือคำว่าสระหมายถึงอักษรแทนเสียงสระจ้ะแต่ทั้งสองคำนี้เขียนเหมือนกันแต่ออกเสียงไม่เหมือนกันลักษณะแบบนี้เราเรียกว่าอะไรจ๊ะมีใครตอบครูได้บ้าง
2: หนูค่ะหนูจำได้เขาเรียกว่าคำพ้องรูปใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะเก่งมากคำพ้องรูปคือคำที่เขียนเหมือนกันแต่ออกเสียงต่างกันและมีความหมายต่างกันการอ่านคำพ้องรูปให้ถูกต้องต้องดูข้อความอื่นๆประกอบว่าคำพ้องรูปนั้นหมายถึงอะไรอ่านอย่างไรแล้วจึงอ่านให้ถูกต้องจ้ะเด็กๆเข้าใจไหมจ๊ะ
0: เข้าใจครับ
1: ไหนเด็กๆลองยกตัวอย่างคำพ้องรูป

0: สิคะใครพอจะรู้บ้าง
1: คุณครูครับคำนี้ใช่ไหมครับ
0: แล้วเป็นคำพ้องรูปยังไงคะอยู่ดี
1: ก็คำนี้เขียนเหมือนกันแต่ออกเสียงต่างกันครับคำว่าปักเป้าหมายถึงชื่อว่าวชนิดหนึ่งส่วนอีกคำปักกระเป้าหมายถึงชื่อปลาใช่ไหมครับคุณครู
0: เก่งมากเลยจ้ะอยู่ดีถูกต้องหนูเข้าใจถูกแล้วค่ะ
2: มีอีกคำหนึ่งครับคุณครูคำว่าสมาธิครับเวลาผมไปวัดกับคุณยายเห็นคนนั่งขัดสมาธิเพื่อทำสมาธิกันเต็มไปหมดเลยครับ
0: ถูกต้องค่ะคำนี้ถ้าออกเสียงว่าสมาธิหมายถึงการสำรวมใจให้แน่วแน่แต่ถ้าออกเสียงว่าสมาธิจะหมายถึงท่านั่งขัดสมาธิค่ะเก่งกันทุกคนเลยค่ะ
3: คุณครูคะแล้วคำที่ออกเสียงเหมือนกันแต่คนละความหมายล่ะคะเราเรียกว่าอะไรเหรอคะ
2: เขาเรียกว่าคำพ้องเสียงใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะสีเมืองไหนลองอธิบายให้เพื่อนฟังสิคะว่าคำพ้องเสียงเป็นอย่างไร
2: ครับคุณครูคำพ้องเสียงคือคำที่เขียนไม่เหมือนกันแต่ออกเสียงเหมือนกันและมีความหมายต่างกันครับเช่นคำว่าสีที่มาจากชื่อผมครับหมายถึงสิริมงคลส่วนคำที่เขียนว่าสีจะหมายถึงสิ่งที่ทำให้เป็นสีต่างๆเช่นสีแดงเหมือนดอกบัวแดงนี่ใช่ไหมครับ
0: เยี่ยมมากค่ะตอบถูกต้องและยกตัวอย่างได้ดีด้วยค่ะเอาล่ะเด็กๆระหว่างรอกลับเข้าฝั่งเรามาร้องเพลงทบทวนกันอีกสักครั้งนะคะ3 4

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: การเรียนศิลปะใครๆก็นึกว่าง่ายแต่เมื่อลงมือทำแล้วจึงรู้สึกว่าเป็นเรื่องยากคุณครูอวยชัยจินวันจึงสอนศิลปะโดยการนำนิทานมาเล่าและสอดแทรกด้วยสาระความรู้ทางศิลปะเพื่อให้นักเรียนเข้าใจทฤษฎีอย่างง่ายๆและลงมือทำตามได้แบบสบาย
1: ๆเรานี่ก็ภูมิใจไม่เบาเหมือนกันเราเป็นบุคคลที่ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะจักรวาลรู้ไหมว่าความใหญ่ของเราเนี่ยใหญ่กว่าโลกถึง14เท่าเราคือดาวอะไรดาวพฤหัสครับ เราคือดาวพฤหัสเราเป็นบุคคลที่โตที่สุดในระบบสุริยะจักรวาล
2: เรื่องดาวระยะใกล้ๆก็เห็นว่ากล่องนี้จริงๆมันเกิดระยะด้วยอัตโนมัติอยู่แล้วก็คือกล่องมีความลึกข้างหน้านั่นคือใกล้ข้างในก็คือไกลแต่นี่พอเราใส่ดวงดาวเล็กๆจุดๆๆๆๆไว้นั่นคือลึกไกลสุดแต่พอเราดาวอีกดวงไปวางไอ้ระบบสุริยะไปวางปุ๊บมันก็กลายเป็นระยะกลางขึ้นมาไอ้ดวงดาวที่อยู่ข้างหน้าอย่างเช่นดาวพฤหัสอยู่ข้างหน้านั่นคือระยะใกล้ใกล้กลางไกล
1: การครั้งหนึ่งนานมามีชาวนาผู้น่าสงสารนาของเขาแห้งแล้งกันดารฝนไม่ตกมานานเจ้านาเศร้าใจหยดน้ำฝนผู้แสนใจดีมองลงมาที่ชาวนาทันใด
3: เฮ้พวกเราเดือดชาวนาคนนั้นสินาของเขาแห้งผากไม่มีน้ำเลยสักหยดหนึ่งมาพวกเรากระโดดไปช่วยชาวนากันดีกว่า
1: คนกระโดดกระโดดกระโดดลงจากฟ้าฟ้าลงมาช่วยชาวนาให้ชาวนามีข้าวกินสู้สู้สู้ซาซาซาให้ชาวนามีข้าวกินเพราะหยดน้ำฝนน้อยผู้กล้าหาญ
2: เจตนาอันดับแรกก็คือนำเข้าสู่บทเรียนการนำเข้าสู่เรียนเราจะนำด้วยการเล่าเรื่องราวที่เราไปเที่ยวมาหรือเราจะเล่านิทานขึ้นมาก็ได้เพื่อดึงจุดสนใจก่อนดึงจุดสนใจให้เด็กเขาสนใจเราก่อนพอเด็กสนใจเราปุ๊บจริงๆในเรื่องชาวนานั้นก็เห็นชัดแล้วว่าเรื่องระยะใกล้กลางไกลในเรื่องของฉากตั้งแต่ตอนแรกกล่องเงาเปล่าๆก็กล่องเดิมนั่นแหละแต่ถ้าหากว่าเปิดข้างหลังปุ๊บมันก็จะเห็นเป็นท้องฟ้าเป็นสีฟ้าที่ไล่ระยะไล่น้ำหนักจะพ่นสีแบบข้างล่างอ่อนข้างบนเข้มนั่นคือระยะไกลไอ้กล่องดำๆข้างหน้าคือระยะใกล้แต่ระยะใกล้พอเราสนต้นไม้มาใส่แทนค่าก็เป็นระยะขึ้นมาทีนี้พอตรงกลางเราเอากระท่อมของชาวนาไปวางปั๊บมันก็กลายเป็นระยะใกล้กลางไกลขึ้นมาการเรียนการสอนศิลปะโดยเอานิทานเข้ามาใช้มันช่วยเหลือกันมันเกื้อกูลกันในหลายๆเรื่องบางทีเอาเราสร้างเรื่องขึ้นมาสร้างคอนเซปต์ขึ้นมาเพื่อให้เด็กเข้าใจทำงานศิลปะมันต้องมีคอนเซปต์พอมีคอนเซปต์มันก็ผูกเกี่ยวโยงกับศิลปะกับนิทานโยงกันไปโยงกันมากลายเป็นเรื่องดีไป
4: ก็สนุกครับอาจารย์มีอุปกรณ์อย่างกล่องนิทานครับให้เรารู้ถึงระยะรู้ถึงสีแสงเงาอะไรอย่างเงี้ยครับผม
1: ครูเอานิทานหยดน้ำฝนน้อยผู้กล้าหาญเข้ามานำในเรื่องของการเขียนภาพทิวทัศน์นักเรียนดูนะครับนี่คือหลักของการเขียนภาพทิวทัศน์ขั้นตอนลงไม้กาวก่อนถ้าเข้มมันจะใกล้อ่อนก็จะไกลในลักษณะของท้องฟ้าตรงนี้นะครับจะเห็นว่าน้ำหนักท้องฟ้าเนี่ยอ่อนกับเข้มน้ำหนักไม่เท่ากันสังเกตดูต้นไม้นี้กับต้นไม้นี้ทำไมขนาดถึงต่างกันเพราะว่ามันเป็นหลักของอะไรที่เราเคยเรียนไปแล้วเปอร์สเปกติใช่ไหมใกล้ใหญ่ไกลเป็นไรครับใกล้ใหญ่ไกลเล็กนี่คือลักษณะการจำง่าย
2: ๆในเรื่องของการเรียนการสอนศิลปะหลายคนมองว่าเป็นเรื่องที่ง่ายใครก็สอนได้เด็กวาดรูปไปจริงๆแล้วเป็นการเข้าใจผิดเพราะศิลปะมันไม่ใช่การวาดรูปอย่างเดียวมันเป็นเรื่องของการคิดในเรื่องของจินตนาการมากนะครับทีนี้นิทานก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดจินตนาการเกิดความคิดกว้างออกไปอีกในโลกของจินตนาการ
1: เราจะเริ่มผสมสีเราก็ใช้สีขาวนะครับนักเรียนเราก็ใช้สีดำแค่นิดเดียวนะครับผสมเพื่อให้เป็นน้ำหนักหนึ่งก่อน1 2 3นะครับไกลก่อนสีอ่อนนะครับแล้วต่อไปเราก็ผสมสีให้เข้มขึ้นกว่าเดิมนิดหนึ่งโดยเพิ่มสีดำมากกว่าเก่านะครับตรงช่วงที่จะเกลี่ยหรือจะให้มันเข้าหากันหรือให้มันซอฟกันเนี่ยตรงนี้สำคัญครูจะใช้ ผู้กันที่เปียกนะครับไม่แห้งเกินไปเกลี่ยตรงนี้นะครับปัดเข้าหากันมันจะกลืนซอฟกันโดยอัตโนมัติทีนี้ครูจะผสมสีให้เข้มกว่าเดิมแต่ไม่ถึงกับดำนะครับอย่าให้ดำเราก็ลงเลยเห็นไหมต้องลงเร็วๆนิดหนึ่งเพราะว่าถ้าหากว่าสีเก่ามันแห้งการเกลี่ยหรือการซอฟเข้าหากันก็จะลำบากต่อไปเขียนข้างล่างก็ค่อยๆเข้มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับยิ่งใกล้น้ำหนักก็ยิ่งเข้มขึ้น
2: จริงขั้นตอนการสอนก็จะส่วนใหญ่ก็จะเริ่มไปตามสเต็ปทีละขั้นทีละขั้นเพื่อให้ทุกคนเดินพร้อมกันไปได้ถ้าหากว่าเราไม่ไปตามสเต็ปปั้งอยู่ดีๆอยากให้เด็กเป็นศิลปินเลยมันไม่มีทางเป็นไปได้ผมเนี่ยพยายามทำให้เด็กทุกคนทำได้เด็กจะได้มีกำลังใจว่าทุกคนทำงานศิลปะได้
1: เห็นไหมมันก็จะเรียบไปให้สุดไปเลยให้เลยไปเลยนั่นแหละบนสุดไล่ลงไปไล่ลงไปพอละโอเคนะรอให้แห้งเดี๋ยวสร้างเรื่องทีนี้ขั้นตอนต่อไปนักเรียนครับอันนี้ครูเขียนภูเขาระยะไกลนะครับการเขียนลักษณะนี้ครูต้องการให้เอาสีเข้มทับสีอ่อนก่อนในการวางเรื่องระยะอันนี้ระยะไกลสุดสีอ่อนๆแต่ต้องเข้มกว่าแบ็คกราวด์ทีนี้สีเดิมนี่แหละใช้สีดำผสมเพิ่มเข้าไปอีกนิดหนึ่งให้มันเข้มกว่าอันเก่าแล้วก็ระยะจากเส้นนี้ออกมาห่างมานิดหนึ่งมันก็จะเป็นภูเขาที่ใกล้เข้ามาครูจะใช้สีเข้มขึ้นมาอีกที่จะเขียนภูเขาลูกใกล้สุดเกิดระยะแล้วนะครับทิวทัศน์ต้องมีระยะด้วยใกล้กลางไกลนี่คือเรื่องระยะที่เพิ่มขึ้นมาเอาลงมือเลยลงมือเลยเราจะได้เห็นความสวยทันตาเลยบางครั้งถ้าเราเขียนแล้วลองถอยมาดูนะครับลองดึงมาให้สุดมือก็ได้มันจะโฟกัสทำให้เห็นภาพเราชัดว่าสวยไม่สวยนะครับถ้าไปตาเกินไปบางทีมันก็มองไม่ออก
5: ก็รู้สึกชอบครับแล้วก็สนุกมากๆเลยตอนแรกๆที่เรียนศิลปะก็รู้สึกว่ามันยากเกินไปสำหรับความสามารถของผมเพราะว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบศิลปะอยู่แล้วครับแต่ว่าพออาจารย์ใช้เทคนิคการสอนที่เป็นการเล่าเรื่องประกอบด้วยแล้วก็ใช้เทคนิคที่ทำให้ดูก่อนก็ทำให้รู้สึกว่าเข้าใจมากขึ้นแล้วก็ทำได้ง่ายขึ้นอาจจะมีบางครั้งที่อาจารย์สอนแล้วก็รู้สึกว่ามันยากจนเกินไปแต่ว่าลองทำดูแล้วจริงๆไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลย
1: เดี๋ยวเรามาเริ่มตรงนี้อีกขั้นตอนหนึ่งนะครับในการเขียนต้นไม้จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องง่ายแต่ยากยากตรงที่ว่าการจับผู้กันเห็นไหมกดปุ๊บผู้กันในพอกดปุ๊บมันจะใหญ่พอเรายกมือขึ้นมามันก็เบาถ้ามือเราแผ่วเบาต้นไม้เราก็จะมีลีลาก็เลยมีฟีลลิ่งครูจะเขียนจากไกลๆใส่เงานิดนึงพอห่างออกมามันก็สูงขึ้นไปตามลำดับระยะเนี่ยมันเป็นตัวหลอกตาทำให้พื้นที่นี้กว้างขึ้นไปครูจะใส่ทางให้มันดูลึกเข้าไปอีกอ่ะลองลงมือทำนะครับลองดูว่าต้นไม้ของเราจะได้ขนาดไหนตรงนี้โอเคแล้วทำด้วยความเข้าใจนี่ถือว่าจบนะฮะถือว่าจบแล้วก็ใช้ได้ทีนี้ถ้าเราต้องการให้สวยก็ต้องฝึกเขียนเล่นบ่อยๆมันก็จะง่ายมากเลย
2: สำหรับที่รูปต้นไม้ครั้งแรกสุดเป็นการเขียนภาพทิวทัศน์เรื่องระยะที่ง่ายที่สุดเพราะว่าเขาผิดนิดก็ไม่เป็นไรก้อนหินบิดก็เป็นก้อนหินต้นไม้จะบิดจะเบี้ยวก็เป็นต้นไม้เราก็ให้กำลังใจก็ได้ถ้าหากว่าเขาทำถูกต้องในเรื่องของน้ำหนักสว่างกลางเข้มนั่นคือเสริมกำลังใจให้กับเขานั้นทำงานชิ้นแรกต้องให้เขาทำได้แล้วทำได้ดีทำได้สวยเขาจะพอใจแล้วเขาอยากจะทำงานชิ้นต่อไป
0: หลังจากที่นักเรียนได้เรียนรู้พื้นฐานเรื่องระยะแล้วคุณครูก็สอนให้นักเรียนได้คิดสร้างสรรค์ผลงานของตัวเองโดยใช้ความรู้เรื่องระยะใกล้ๆมาสร้างเป็นผลงานและส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักคิดสร้างสรรค์งานศิลปะของตัวเองได้อย่างเต็มที่
2: เมื่อเขามั่นใจในเรื่องทิวทัศน์เขาเข้าใจเรื่องระยะแล้วเขามีความมั่นใจมาระดับหนึ่งแล้วทีนี้เขาจะเดินต่อแล้วเดินต่อในขั้นที่สองเขาจะเดินได้อย่างมั่นคงโดยเอารูปทรง

0: รูปทรงอย่างง่ายที่สุดให้เขามาวางแล้วก็สร้างจินตนาการจินตนาการเกิดขึ้นจากการเริ่มต้นจากไหนประสบการณ์ที่เราผ่านพบมาแล้วก็มาบวกกับเรื่องราวรูปทรงที่เราวางแล้วก็ค่อยๆต่อเนื่องไปทีนิดพอเห็นคิดต่อจินตนาการก็จะเกิดปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆคือเราสะสมไปทีนิดในเรื่องประสบการณ์ทุกคนจะมีจินตนาการของตัวเองถ้าหากว่าเริ่มต้นจากจุดเล็กๆค่อยๆขยายไปทีนิด
1: คุณครูให้อิสระนักเรียนอย่างเต็มที่ในการออกแบบภาพวาดเรื่องระยะโดยใช้ความรู้เรื่องรูปทรงแสงและเงาเข้ามาประกอบเพื่อให้เห็นระยะใกล้ไกลชัดเจนมากยิ่งขึ้น
0: เอาละครับนักเรียนวันนี้ก็ให้มาลองมาคุยดูนะครับลองมาคุยดูในโลกจินตนาการที่ตั้งแต่เริ่มต้นที่เราเริ่มต้นวันนี้ว่าไปหยุดอยู่ตรงไหนในเรื่องของจินตนาการว่าได้ไปแค่ไหนเราได้ก้าวเดินไปหรือยังแต่กูเชื่อว่าได้ก้าวเดินไปแล้วใครเห็นของเราไปในรูปแบบไหนก็พูดไปตามความคิดไม่ผิด
2: ค่ะจากภาพนี้นะคะก็เป็นการจินตนาการจากสิ่งที่อาจารย์กำหนดให้คือการนำรูปทรงธรรมดาเนี่ยมาดัดแปลงให้มันดูไม่ธรรมดาจากภาพเนี่ยอันเนี้ยคิดถึงพุดดิ้งแล้วก็มีเยลลี่ตรงกลางก็เลยวาดออกมาเป็นอาคารที่มีสัญลักษณ์เป็นเยลลี่ข้างบนโดยไม่ต้องคำนึงว่าความเป็นจริงแล้วเนี่ยรูปทรงเนี่ยมันจะต้องเป็นสี่เหลี่ยมเป็นตึกสูงๆที่เราเห็นบ่อยๆมันจะเป็นตึกวงกลมก็ได้แล้วแต่เราตามจินตนาการ
3: ภาพนี้ก็เกิดจากการนำรูปทรงต่างๆนะคะมาสร้างเป็นตึกที่มีรูปทรงที่แตกต่างจากตึกทั่วๆไปและได้กำหนดระยะความใกล้ไกลแล้วก็แสงว่าแถบไหนสว่างแถบไหนมืดนะคะ
0: ครับนักเรียนสำหรับวันนี้ในการสร้างเรื่องราวด้วยสีพัตเตอร์ในเรื่องของระยะและรูปทรงแสงเงา2เรื่องนี้เท่านั้นที่เราสามารถเอาไปสร้างจินตนาการในรูปแบบของงานศิลปะในรูปแบบของการเขียนสีพัตเตอร์เบื้องต้นด้วยขาวดำสำหรับวันนี้ยอดเยี่ยมครับประโยชน์ที่จะได้รับเขาก็จะเอาสิ่งเหล่านี้กล้าที่จะพูดกล้าที่จะพรีเซนต์ไปใช้กับวิชาอื่นเขาสามารถที่เอาไปใช้กับวิชาอื่นจริงๆถ้าต่อเนื่องจากหลังจากนี้ที่จะไปเรื่องสีก็จะโยงใยให้เขาใช้กับชีวิตประจำวันตลอดเวลาเลยหรือจากนั้นในเรื่องการเรียนการสอนทุกวิชาเขาสามารถไปใช้พรีเซนต์ได้หรือทำปกพอร์ตโฟลิโอหรือการดีไซน์คิดแบบที่จะสร้างพอร์ตโฟลิโอของเขาหรือจะนำเข้าสู่ในการทำอาชีพต่างๆของเขาซึ่งจะโยงใยตลอดเวลาในเรื่องของตรงนี้ที่ศิลปะมันอยู่ใกล้ตัวเขามากๆในทุกวันนะครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์น้องๆเคยเห็นกราฟหน้าตาแบบนี้ไหมคะกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาแล้วน้องๆเคยรู้ไหมคะว่ากราฟนี้สามารถทำนายสมการเคมีได้ยังไงวันนี้พี่จะอธิบายให้น้องฟังกันค่ะจากสมการเคมีนี้นะคะพี่กำหนดให้สาร A สลายตัวไปเป็นสาร B ถ้าน้องสังเกตนะคะจะพบว่าเมื่อเวลาผ่านไปสาร A จะมีปริมาณลดลงไปเรื่อยๆนะคะซึ่งเมื่อนำมาเขียนบนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาจะพบว่าปริมาณสารมีค่าลดลงไปลดลงไปเรื่อยๆจนหมดนะคะซึ่งสารนี้พี่ขอเรียกว่าสารตั้งต้นนั่นเองเมื่อเวลาผ่านไปนะคะสาร A หายไปหายไปและก็จะสลายตัวไปเป็นสาร B หมายความว่าเมื่อเวลาผ่านไปสาร B จะมีค่าเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆและก็จะสามารถเขียนบนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาได้เป็นดังนี้เลยค่ะซึ่งพี่ขอเรียกสารนี้ว่าสารผลิตภัณฑ์หมายความว่าถ้าน้องเจอกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาเราจะสามารถทำนายนะคะสมการได้เป็นดังนี้เลยค่ะจากตัวอย่างนี้นะคะได้กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลามาให้ซึ่งเมื่อน้องสังเกตกราฟนะคะน้องจะพบว่ามีกราฟทั้งหมด3เส้นเมื่อน้องสังเกตนะคะจะพบว่าจะมีกราฟที่มีปริมาณลดลงอยู่2เส้นแล้วก็จะมีกราฟที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นอยู่1เส้นความว่ากราฟที่เกิดขึ้นนะคะหรือสมการเคมีที่ทำปฏิกิริยากันอยู่นี้จะมีสารตั้งต้น2ตัวแล้วก็จะมีสารผลิตภัณฑ์อยู่1ตัวนั่นเองเพราะฉะนั้นสมการเคมีตอนนี้นะคะจะมีลักษณะเป็นดังนี้นั่นเองค่ะซึ่งเมื่อสังเกตจากนะคะจะพบว่าปริมาณสารที่เปลี่ยนแปลงไปของกราฟแต่ละเส้นเนี่ยมีค่าไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นนะคะอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันไม่เท่ากันนั่นเองซึ่งวิธีการดูอัตราส่วนโมลนะคะให้น้องสังเกตจากปริมาณสารที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อน้องสังเกตจากกราฟนะคะจะพบว่าในสารตัวแรกหรือเส้นสีเขียวเนี่ยจุดเริ่มต้นมีค่าเป็น8จุดสุดท้ายนะคะจะมีค่าเป็น0หมายความว่าผลต่างที่เกิดขึ้นมีค่าเป็น8หน่วยนั่นเองต่อมานะคะในสารตัวที่2หรือเส้นสีน้ำเงินจุดเริ่มต้นมีค่าเป็น6จุดสุดท้ายมีค่าเป็น2ทำให้ผลต่างที่คำนวณได้มีค่าเป็น4นั่นเองซึ่งเมื่อสังเกตในเส้นสีส้มนะคะจะพบว่าจุดเริ่มต้นมีค่าเป็น0จุดสุดท้ายจะมีค่าเป็น8หมายความว่าผลต่างมีค่าเป็น8หน่วยนั่นเองและจากผลต่างนี้เองนะคะทำให้เราสามารถคำนวณอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการของสารทั้ง3ตัวนี้ได้เป็น8ต่อ4ต่อ8หรือถ้าน้องนะคะทำการทอนอัตราส่วนลงมาโดยการหาร4ทั้ง3ตัวเลยจะได้อัตราส่วนที่ทำปฏิกิริยาเป็น2ต่อ1ต่อ2ซึ่งจากสมการเคมีนี้เองนะคะก็น้องๆทำการสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันต่อเลยนะคะจะพบว่าสารตัวแรกจะมีอัตราส่วนโมลเป็น2เท่าสารตัวที่2จะมีอัตราส่วนโมลเป็น1เท่าแล้วก็สารตัวสุดท้ายจะมีอัตราส่วนโมลเป็น2เท่านั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกที่ตรงกันมากที่สุดจึงเป็นตัวเลือกที่2เป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดนั่นเองค่ะซึ่งวิธีการคำนวณอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีนะคะสามารถคำนวณได้จากสมการนี้เลยค่ะนั่นก็คืออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีจะเท่ากับปริมาณสารที่เปลี่ยนแปลงไปหารด้วยเวลาที่เปลี่ยนไปซึ่งจากตัวอย่างที่พี่ได้ให้ไว้ในตอนแรกนะคะสาร A สลายตัวไปเป็นสาร B หมายความว่าถ้าเราต้องการหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีของสาร A เนี่ยเราจะสามารถหาได้จากผลต่างนะคะที่เปลี่ยนแปลงไปของความเข้มข้นของสาร A หารด้วยเวลานั่นเองต่อมานะคะสาร B ซึ่งเป็นสารผลิตภัณฑ์เนี่ยจะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีของสาร B นะคะจะมีค่าเป็นผลต่างของความเข้มข้นของสาร B หารด้วยเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปนั่นเองแล้วน้องสังเกตเห็นไหมคะว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีที่พี่เขียนเนี่ยจะมีเครื่องหมายแตกต่างกันซึ่งเครื่องหมายนี้นะคะแสดงว่าสารที่มีเครื่องหมายลบหรืออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีที่มีเครื่องหมายลบเนี่ยจะแทนด้วยสารตั้งต้นเพราะว่าเมื่อเวลาผ่านไปปริมาณสารจะมีค่าลดลงและในทางตรงกันข้ามนะคะสารผลิตภัณฑ์ที่มีอัตราเป็นบวกเนี่ยเพราะว่าเมื่อเวลาผ่านไปสารผลิตภัณฑ์จะมีค่าเพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะอัตราเร็วของปฏิกิริยาเคมีจะเท่ากับอัตราเร็วของปฏิกิริยาที่ดำเนินไปช้าที่สุดซึ่งในที่นี้นะคะ น้องๆจะพบว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาของสาร A2B เนี่ยจะเท่ากับอัตราการลดลงของสาร A2 แล้วก็จะเท่ากับ2เท่าของอัตราการลดลงของสาร B2 นั่นเองซึ่งเราสามารถคำนวณหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีโดยการนำเซน1ส่วน3ประสิทธิ์มาคูณเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถหาค่าได้เป็นลบเซน1ส่วน1คูณเดลต้า B ส่วนเดลต้า T นั่นเองค่ะทีนี้นะคะถ้าเราต้องการหาจากค่า A2 กับ A2B เราก็นำเซน1ส่วน3ประสิทธิ์มาคูณเช่นเดียวกันนั่นเองในตัวอย่างข้อนี้นะคะก็ให้เราคำนวณหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเฉลี่ยตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดปฏิกิริยาซึ่งจากข้อที่แล้วนะคะน้องๆจะพบว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเฉลี่ยจะมีค่าเท่ากับอัตราการลดลงของสาร B2 เพราะฉะนั้นนะคะจากสมการนี้เองทำให้เราสามารถหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเฉลี่ยได้ที่จุด2จุดนี้เลยโดยเดลต้านะคะวิธีการคิดก็คือนำค่าที่อยู่จุดปลายลบกับจุดต้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะตอนนี้จุดที่เราสนใจมี2จุดคือจุดนี้กับจุดนี้นั่นเองซึ่งจากกราฟนะคะจะพบว่าความเข้มข้นเริ่มต้นมีค่าเป็น6ความเข้มข้นสุดท้ายมีค่าเป็น2เพราะฉะนั้นนะคะปลายลบต้นก็คือ2ลบ6นั่นเองต่อมานะคะจะพบว่าเวลาที่เปลี่ยนแปลงปลายของจุดเริ่มต้นเนี่ยจะมีค่าเป็น0จุดสุดท้ายมีค่าเป็น10เพราะฉะนั้นปลายลบต้นก็คือ10ลบ0นั่นเองซึ่งหลังจากการคำนวณนะคะจะพบว่าค่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเฉลี่ยมีค่าเป็น 0.4 โมลาร์ต่อวินาทีนั่นเองค่ะหลังจากที่เราได้ฝึกทำตัวอย่างกันไปนะคะตอนนี้น้องๆก็คงคุ้นชินกับกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาที่จะช่วยให้น้องๆสามารถทำนายสมการเคมีได้และนอกจากนี้แล้วนะคะน้องๆยังสามารถคำนวณอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีได้ด้วยค่ะ

คยสงสัยไหมครับว่าวงจรบริดคืออะไรแล้วเงื่อนไขที่เรียกว่าบริดสมดุลเนี่ยทำให้ผลคูณไขว้ต้องเท่ากันแล้ววงจรที่มีแคปซิเตอร์เนี่ยทำไมต้องมีเงื่อนไขเขียนว่าเปิดไว้สักพักนึงก่อนแล้วค่อยพิจารณาวันนี้เราจะมาพูดถึงวงจรไฟฟ้ากันครับน้องๆเนี่ยคงรู้จักปริมาณต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวงจรไฟฟ้ามาบ้างแล้วไม่ว่าจะเป็นความต่างศักย์ความต้านทานกระแสไฟฟ้าซึ่งปริมาณเหล่านี้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าวงจรของที่เราสนใจเนี่ยมันมีความซับซ้อนมากแค่ไหนซึ่งในวันนี้เนี่ยพี่จะโฟกัสที่อุปกรณ์อยู่2อย่างตัวต้านทานตัวเก็บประจุซึ่งวงจรที่พี่จะพูดถึงเนี่ยมีอยู่2วงจรก็คือวงจรแรกวงจร Wheatstone Bridge อีกวงจรนึงก็คือวงจรที่มีแคปซิเตอร์หรือตัวเก็บประจุเกี่ยวข้องนั่นเองเราก็จะมาเริ่มในส่วนของทฤษฎีกันเลยนะครับความรู้พื้นฐานที่ใช้เนี่ยจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่าง V กับ I เป็นหลักนะครับเหตุผลที่พี่พูด V กับ I เนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะดูในส่วนของมิเตอร์หรือตัวที่ใช้วัดกระแสแล้วก็ตัววัดความต่างศักย์กันด้วยชุดการทดลองแรกของเรานะครับที่เป็น Wheatstone Bridge หน้าตาของวงจรเนี่ยจะเป็นแบบนี้ครับจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีตัวต้านทานที่อยู่ตรงข้ามกันอยู่แบบนี้ทั้งหมด4ตัวนะครับแล้วก็มีสายไฟเส้นกลาง1เส้นวงจร Wheatstone Bridge เนี่ยมันจะมีเงื่อนไขที่เรียกว่าบิดสมดุลก็คือเมื่อใดก็ตามที่ผลคูณตัวที่อยู่ตรงข้ามกันอย่างนี้เป็น R1 กับ R4แล้วก็ตัว R2 กับ R3 เนี่ยมีค่าเท่ากันมันจะทำให้กระแสไฟที่ไหลในเส้นกลางเนี่ยพี่เขียนเป็น I0 มันจะทำให้ I0 เนี่ยมีค่าเท่ากับ0นั่นเองที่มาคร่าวๆของเงื่อนไขที่เรียกว่าบิดสมดุลทำไมคูณไขว้กันถึงได้กระแสออกมาเป็น0เรามาลองดูภาพนี้กันเริ่มจากใส่เงื่อนไข Wheatstone Bridge ไปเลยให้ Wheatstone Bridge อันนี้กลายเป็นบิดสมดุลมันจะทำให้กระแสไฟตรงกลางเนี่ยไม่มีเพราะฉะนั้นถ้าเราลองดูจากภาพนี้กระแสไฟที่ไหลเข้ามาเนี่ยมีค่าเป็น Iและแยกออกมาเป็น I1 กับ I2 เพราะฉะนั้นถ้ามันไม่มีไฟไหลในเส้นกลางเนี่ยมันก็จะทำให้ I1 ไหลไปสู่ R2 แล้วก็ I2 เนี่ยก็จะไหลมาสู่ R4 ก็ไหลต่อกันมาแบบนี้การที่ไม่มีกระแสไฟไหลตรงกลางเนี่ยเนื่องจากว่ามันมีคุณสมบัติของการไหลของกระแสไฟฟ้าอยู่นะว่ากระแสไฟฟ้าเนี่ยจะไหลจากที่ที่มีศักย์สูงไปศักย์ต่ำแต่ว่าถ้าสมมติว่าศักย์2ที่เนี่ยมันเท่ากันหรือที่เราเรียกว่าความต่างศักย์เท่ากับ0เนี่ยกระแสไฟฟ้าก็จะไม่เกิดการไหลเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่ทำในที่นี้ก็คือการหาสักไฟฟ้าในแต่ละจุดเราเริ่มต้นจากการใส่สักไฟฟ้าก็คือแบตเตอรี่ของเราเนี่ยเราใส่ไป V0 เพราะฉะนั้นตอนที่มันไหลผ่านตัวด้านทานต่างๆอย่างถ้าเราลองดูตามสมการนี้เนาะ2สมการแรกเนี่ยพี่มี VA กับ VB ซึ่ง VA กับ VB ก็คือสักไฟฟ้าที่จุดด้านบนกับสักไฟฟ้าที่จุดด้านล่างซึ่งถ้า2ค่านี้มันเท่ากันเนี่ยกระแสไฟฟ้าตรงกลางก็จะไม่ไหลซึ่งพี่ใส่เป็นเงื่อนไขบิดสมดุลไปเรียบร้อยแล้วส่วน2สมการหลังเนี่ยมาจากการที่หลังจาก VA แล้วเนี่ยมันไหลผ่าน R2 ไปอีกเพราะมันไหลผ่าน R2 ไปมันทำให้สักตรงนี้เนี่ยมันกลายเป็น0แล้วเนื่องจากว่าเราต่อแบตเตอรี่เนาะขั้วนึงก็จะเป็น V0 ฝั่งนึงก็จะเป็น0เพราะฉะนั้นเมื่อกระแสไฟวิ่งผ่านเส้น R2 ไปแล้วซึ่งรวมถึง R4 เช่นกันมันก็จะทำให้สักที่เหลืออยู่ณจุดนี้เนี่ย V เท่ากับ0เพราะฉะนั้นภาพที่เราเห็นเนี่ยสมการก็จะอยู่ในรูปแบบนี้ก็คือ VA ไหลผ่าน R2 ก็ถูกหักทิ้งอีกเท่านี้แล้วผลลัพธ์ที่เหลือก็คือ0นั่นเองซึ่งสมการล่างก็ให้ผลเดียวกันทีนี้เนี่ยเรามีอยู่4สมการสมการ1 2เนี่ยเราจับเท่ากันได้เพราะว่าเราใช้เงื่อนไขบิดสมดุลส่วนสมการที่3สมการที่4เนี่ยเราสามารถย้ายข้างตัว i กับ r เนี่ยไปอีกฝั่งนึงได้เพราะฉะนั้นเราก็จะได้สมการที่3กับสมการที่4อยู่ในรูปแบบนี้ซึ่งในตอนจบแล้วก็คือเราก็แค่จับ2สมการนี้เท่ากันแล้วก็จับ2สมการนี้เท่ากันแล้วเราก็ตัด v 0ออกไปซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นกระบวนการคณิตศาสตร์ทั้งหมดเลยสุดท้ายผลลัพธ์ที่เราได้ก็จะเป็นเงื่อนไขบิดสมดุลอันนี้ซึ่งมันมาจากแนวคิดง่ายๆเนาะก็คือถ้าสมมติว่าโวลต์2จุดมันเท่ากันกระแสไฟก็จะไม่ไหลอีกอันนึงซึ่งอันนี้เนี่ยเราจะทำให้ดูแบบเน้นการทดลองเป็นหลักเลยก็คือวงจรที่มีตัวเก็บประจุเนื่องจากว่าเรามักจะเจอปัญหาอย่างเช่นวงจรแบบนี้มีการต่อตัวเก็บประจุเข้ามาแล้วมันมีคำที่มักจะพ่วงมาด้วยว่าเราต้องเปิดวงจรทิ้งไว้สักพักหนึ่งแล้วค่อยพิจารณาซึ่งการเปิดวงจรทิ้งไว้เนี่ยอย่างที่พี่เขียนไว้เลยมันคือการชาร์จประจุนั่นเองซึ่งการที่ตัวเก็บประจุเนี่ยมันถูกชาร์จจนเต็มมันก็จะทำให้มันไม่มีกระแสไฟไหลเข้าไปในตัวเก็บประจุอีกแล้วถ้าสมมติว่ามันมีเส้นทางของการไหลของกระแสไฟอยู่ในแนวนี้เมื่อตัวเก็บประจุชาร์จเต็มเนี่ยกระแสไฟในวงจร

ก็แทบจะเข้าใกล้ศูนย์เลยสำหรับการทดลองในเรื่องของวงจรเนี่ยเราเริ่มจากชุดแรกก่อนก็คือวงจร Wheatstone Bit ซึ่งสิ่งที่เราจะทดลองเนี่ยเราจะพยายามทดลองเงื่อนไขบิตสมดุลหรือว่าความต้านทานที่อยู่ตรงข้ามกันเนี่ยมันมีผลคูณมีค่าเท่ากันมันจะทำให้กระแสไฟในเส้นกลางเนี่ยไม่ไหลซึ่งการที่ไม่มีกระแสไฟไหลเนี่ยมันเกิดจากการที่โวลต์ทั้ง2ฝั่งเนี่ยมีค่าเท่ากันนั่นเองครับ2เส้นเปล่าที่พี่เปิดไว้ตรงนี้นะครับจะเป็นเส้นกลางซึ่งเดี๋ยวเราจะเอาโวลต์มิเตอร์แล้วก็แอมมิเตอร์เข้าไปต่อแนะนำอุปกรณ์กันก่อนนะครับอย่างแรกก็จะมีตัวถ่านไฟฉายนะครับตัวต้านทานขนาด 1,000 โอห์มเนี่ย2ตัวแล้วก็มีตัวต้านทานที่ปรับค่าได้เนี่ย2ตัวเพื่อให้ผลคูณเนี่ยมันเท่ากันได้ง่ายขึ้นมี1ตัวนะครับมีค่าอยู่ระหว่างช่วง0ถึง20,000 โอห์มแล้วก็มีตัวนึงเนี่ยพี่ใช้เป็นช่วงที่มันเป็น0ถึง 2,000 โอห์มเนื่องจากว่าเดี๋ยวพี่จะปรับ 20,000 โอห์มเนี่ยมันมีค่าน้อยๆให้มันอยู่ในช่วง 2,000 โอห์มแล้วค่อยปรับตัว 2,000 โอห์มอีกทีเพราะว่าตรงนี้เนี่ยถ้าเราปรับเนี่ยค่าที่มันปรับเนี่ยมันจะหยาบกว่า 2,000 โอห์มเพราะว่าช่วงมันกว้างกว่าเพราะฉะนั้นพี่เลยเลือกปรับตัวหยาบก่อนแล้วก็ค่อยปรับตัวที่ค่ามันละเอียดมากขึ้นนะครับเราจะมาเริ่มทดลองกันเลยโดยการต่อตัวโวลต์มิเตอร์เข้าไปนะครับในเส้นกลางซึ่งเมื่อพี่ต่อเข้าไปนะครับก็จะเห็นว่าตัวโวลต์มิเตอร์เนี่ยมันไม่ได้มีค่าเป็น0นะครับซึ่งมันแสดงให้เห็นว่าจุด2จุดของเส้นกลางเนี้ยมันยังมีศักย์ไฟฟ้าไม่เท่ากันเพื่อทำให้มันเกิดเงื่อนไขบิดสมดุล นะครับพี่จึงปรับตัวความต้านทานตัวนี้ซึ่งเมื่อพี่ปรับถึงค่าหนึ่งปุ๊บมันก็จะกลายเป็น0เราก็ค่อนข้างมั่นใจแล้วว่าเฮ้ยตัวเนี้ยมันน่าจะเข้าเงื่อนไขบิดสมดุลแหละแต่ว่าเพื่อให้ความมั่นใจมากขึ้นนะครับเราก็จะลองต่อกับแอมมิเตอร์ดูเนื่องด้วยว่าตัวแอมมิเตอร์เนี้ยอันนี้อยู่ในสเกลที่ค่อนข้างละเอียดกว่านะครับบิดเพิ่มตัวความต้านทานนะครับไปถึงค่าหนึ่งเราสังเกตเห็นว่าเนี่ยครับค่ากระแสมันโดดไปเลยครับเหตุผลจากว่าตัวผลคูณนี้เนี่ยมันมีค่าไม่เท่ากันแล้วนั่นเองทำให้บิดเนี่ยไม่สมดุล นะครับถ้าเราปรับมาถึงค่าหนึ่งมันก็จะเข้าใกล้ศูนย์มากเลยเงื่อนไขบิตสมดุลที่เราได้อธิบายไปก่อนหน้านี้นะครับก็จะสามารถทำให้เห็นได้จริงประมาณนี้เลยเราก็มาเริ่มถึงชุดการทดลองที่2ของเรานะครับก็คือการทดลองการอัดประจุของตัวเก็บประจุนั่นเองนะครับหลักๆเนี่ยก็คือมีมิเตอร์2ตัวนะครับก็คือตัวโวลต์มิเตอร์ใช้วัดความต่างศักย์แล้วก็ตัวแอมมิเตอร์ใช้วัดกระแสนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดของการศึกษาวงจรนี้ก็คือตัวเก็บประจุหรือคาปาซิเตอร์นั่นเองนะครับซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่ก็จะต่อตัวโวลต์มิเตอร์คล่อมตัวนี้ไว้เพื่อดูว่าค่าความต่างศักย์คล่อมตัวเก็บประจุเนี่ยมีค่าเท่าไหร่นะครับแล้วก็ต่อตัวแอมมิเตอร์เพื่อดูค่ากระแสที่ผ่านเข้ามาในเส้นทางของตัวเก็บประจุนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นตัวต้านทานนั่นเองในที่นี้นะครับเราจะพูดถึงแค่ส่วนของการชาร์จประจุเท่านั้นก็อันนี้เนี่ยเดี๋ยวน้องๆต้องจับตาดูครับเพราะว่าทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นไวมากนะครับโดยทฤษฎีแล้วเนี่ยค่ามันควรจะเพิ่มขึ้นเมื่อเราอัดประจุเข้าไปเต็มนะครับถึงค่าหนึ่งแต่ค่าของกระแสเนี่ยมันจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆเนื่องจากว่าอย่างที่เราเคยพูดถึงไปว่าถ้าถือว่าตัวเก็บประจุมันอัดเต็มมันจะไม่มีกระแสไหลเข้าไปในเส้นทางนั้นนะครับจะสังเกตเห็นว่าตัวแอมมิเตอร์มันดีดขึ้นไปก่อนเพราะว่าตอนแรกเราปรับให้มันครบวงจรแล้วหลังจากนั้นมันก็ค่อยๆลดลงด้วยผลของการอัดตัวเก็บประจุนั่นเองสำหรับวงจรแรกที่เราได้พิจารณากันนะครับก็คือวงจร Wheatstone Bit นั่นเองซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าถ้าสมมติว่าเราปรับค่า R เนี่ยให้ตัวต้านทานที่มันอยู่ตรงข้ามกันเนี่ยคูณกันแล้วมีค่าเท่ากันก็จะทำให้กระแสไฟในเส้นกลางเนี่ยไม่ไหลหรือว่าถ้าเราไม่วัดด้วยแอมมิเตอร์เนี่ยก็คือเราวัดด้วยโวลต์มิเตอร์เราก็จะได้ว่าโวลต์ที่เราวัดได้เนี่ยเป็น0นั่นเองครับเพราะว่าเราวัดเทียบโวลต์2จุดส่วนวงจรถัดไปเนี่ยก็คือวงจรที่มีคาปาซิเตอร์ซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าตอนที่พี่เปิดให้มันชาร์จประจุหรืออัดประจุเข้าไปเนี่ยช่วงแรกเนี่ยกระแสเนี่ยมันจะเด้งไปถึงค่าหนึ่งเลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆในขณะที่โวลต์ของตัวเก็บประจุเนี่ยมันขึ้นไปถึงค่าหนึ่งซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยก็มักจะเกิดขึ้นเวลาน้องๆทำโจทย์หรือเจอโจทย์ที่มีตัวเก็บประจุแล้วมีคำพูดที่ตอบมาด้วยว่าจะต้องเปิดไว้สักพักหนึ่งเหตุผลมันก็คืออย่างนี้นั่นเองเนื่องจากว่าเมื่อเราเปิดให้มันอัดประจุเข้าไปเนี่ยตัวกระแสเนี่ยจะพุ่งขึ้นไปถึงค่าหนึ่งแต่เมื่อทิ้งไว้สักพักนึงเนี่ยกระแสไฟฟ้าเนี่ยจะลดลงจนเป็นศูนย์ในขณะที่ตัวเก็บประจุเนี่ยมีความต่างศักย์อยู่ที่ค่าหนึ่งนั่นเองครับดังนั้นเนี่ยถ้าน้องๆเนี่ยไปเจอโจทย์ปัญหาในที่ไหนที่มีตัวเก็บประจุอยู่แล้วเปิดทิ้งไว้สักพักหนึ่งซึ่งนั่นหมายความว่าตัวเก็บประจุเหล่านั้นเนี่ยถูกชาร์จจนเต็มเพราะฉะนั้นวงจรที่น้องเห็นว่ามันยุ่งยากเนี่ยอาจจะลดลงเหลือแค่วงจรอนุกรมธรรมดาเลยก็ได้ครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
3: โครงสร้างของ DNA เป็นสารชีวโมเลกุลนะครับประเภทนิวคลีกแอซิดนะคะโดยมีหน่วยที่เล็กที่สุดนะคะเรียกว่านิวคลีโอไทด์ค่ะนิวคลีโอไทด์นะคะถูกแบ่งออกเป็น2รูปแบบค่ะได้แก่ DNA นะคะดีออกซีไรโบนิวคลีกแอซิดค่ะและ RNA ค่ะไรโบนิวคลีกแอซิดค่ะDNA นะครับประกอบ

ไปด้วยฟอสเฟตกรุ๊ปค่ะชูการ์นะคะและไนโตรเจนัสเบสค่ะไนโตรเจนัสเบสของ DNA นะครับประกอบไปด้วย A T C และ C ค่ะ A นะคะย่อมาจากอะดีนีนค่ะ T ไทมีน C ไซโตซีนและ G คือกวานีนค่ะต่อไปนะคะ RNA นะคะประกอบไปด้วย3องค์ประกอบเช่นเดียวกันนะคะได้แก่ฟอสเฟตกรุ๊ปค่ะชูการ์นะคะไนโตรเจนัสเบสนะคะไนโตรเจนัสเบสของ RNA นะครับประกอบไปด้วย AUCGค่ะ A คืออะดีนีนนะคะ U คือยูราซิล C คือไซโตซีนและ G คือกวานีนค่ะสิ่งที่แตกต่างกันนะคะของ DNA แล้วก็ RNA คือน้ำตาลนั่นเองนะคะโดยน้ำตาลของ DNA นะคะให้ observe นะคะหรือดูที่คาร์บอนตำแหน่งที่2นะคะเราจะพบว่าประกอบไปด้วยไฮโดรเจนนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยน้ำตาลของ RNA นะคะที่คาร์บอนตำแหน่งที่2นะคะประกอบไปด้วยหมู่ OH นั่นเองค่ะจึงทำให้ปริมาณของ O นะคะของ RNA แล้วก็ DNA เนี่ยแตกต่างกันนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะ1นิวคลีโอไทด์นะคะต้องประกอบไปด้วย1ค่ะชูการ์2ไนโตรเจนัสเบสนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่1ของน้ำตาลค่ะและฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5นะคะของน้ำตาลนั่นเองค่ะต่อไปนะคะมาดูที่ DNA structure ค่ะ DNA structure นะคะเริ่มต้นที่นะคะนิวคลีโอไทด์นั่นเองค่ะ1นิวคลีโอไทด์นะคะต้องประกอบไปด้วยน้ำตาลเบสและ3นะคะคือฟอสเฟตกรุ๊ปจึงจะจัดว่าเป็น1นิวคลีโอไทด์นะคะอันนี้ก็จัดเป็น1นิวคลีโอไทด์ค่ะการนะคะที่นิวคลีโอไทด์เนี่ยสามารถเชื่อมต่อกันนะคะหรือลิงก์กันได้นะคะมันจะสร้างพันธะนะคะที่ชื่อว่าฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์ค่ะซึ่งพันธะนี้นะคะจะเรียกเป็นภาษาไทยนะคะว่าพันธะราวบันไดค่ะพันธะนี้นะคะเกิดขึ้นนะคะระหว่างฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะของนิวคลีโอไทด์นะคะตัวที่2และ OH กรุ๊ปนะคะของนิวคลีโอไทด์ตัวที่1นั่นเองค่ะต่อไปนะคะเรามาเช็คลิสต์คำศัพท์กันค่ะ complementary base pair นะคะเราจะพบว่าการเข้าคู่กันของเบสนะคะหรือเบสคู่สมเนี่ยจะพบว่าเบส A นะคะหรืออะดีนีนเนี่ยจะเข้าคู่กับเบส T และเบส A กับเบส T เนี่ยยังสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะระหว่างเบสได้นะคะได้2ไฮโดรเจนค่ะ complementary base pair อีกชนิดนึงนะคะก็คือเป็นการเข้าคู่กันนะของ C และ G ค่ะซึ่ง C กับ G นะคะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้ถึง3พันธะค่ะอันนี้ก็เช็คลิสต์ได้เลยนะคะไฮโดรเจนบอนด์ก็คือเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง complementary base pair หรือเบสคู่สมนั่นเองค่ะต่อไปนะครับพิวรีนแล้วก็ไพริมิดีนนะคะพี่ขอเพิ่มเติมให้นะครับพิวรีนเนี่ยมันจะมีโครงสร้างนิดหนึ่งนะคะโครงสร้างของพิวรีนนะคะประกอบไปด้วยวงนะคะ6เหลี่ยมนะคะ1วงและวง5เหลี่ยมนะคะอีก1วงนะคะส่วนไพริมิดีนเนี่ยประกอบไปด้วยวง6เหลี่ยมนะเพียง1วงเท่านั้นค่ะวิธีการจำนะคะเราสามารถจำได้ว่าชื่อสั้นนะคะตัวจะยาวนะคะแต่ถ้าชื่อยาวเนี่ยตัวจะสั้นนะคะแล้วถามว่ามีเบสอะไรบ้างล่ะในกรุ๊ปของพิวรีนนะคะพิวรีนเนี่ยจะประกอบไปด้วย A แล้วก็ G ค่ะส่วนไพริมิดีนนะคะประกอบไปด้วยเบส C แล้วก็เบส T ค่ะโอเคนะคะฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์นะคะสามารถเช็คได้เลยนะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างนิวคลีโอไทด์2ตัวนะคะโดยเป็นการนำหมู่ฟอสเฟตนะคะมาทำปฏิกิริยาหรือสร้างพันธะนะคะกับ OH กรุ๊ปนั่นเองนะคะต่อไปนะคะ double stranded นะคะ DNA หรือจะใช้คำว่า double helix นะคะ DNA นะคะจะเป็นเกี่ยวคู่นั่นเองนะคะเราสามารถดูได้นะคะว่าอันนี้เป็นสายที่1นะคะและอันนี้เป็นสายที่2นะคะโดยสายของ DNA นะคะจะเวียนนะคะวนทางด้านขวานั่นเองค่ะและนะคะจะมีอีก1คำนะคะได้แก่คำว่า anti parallel หรือ anti parallel นั่นเองนะคะคำนี้เนี่ยสามารถอธิบายนะคะด้วยคำว่า5 prime end และก็3 prime end ค่ะวิธีการดูของพี่นะคะจะดูที่จุดสูงสุดแล้วก็จุดต่ำสุดค่ะไปดูที่ฝั่งนี้ค่ะจุดสูงสุดของมันนะคะก็คือหมู่ฟอสเฟตกรุ๊ปใช่ไหมคะฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5ของน้ำตาลนะคะพี่นะคะจะให้ความสำคัญนะคะกับตำแหน่งของคาร์บอนเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านนี้เนี่ยพี่ก็จะใช้คำว่า5 prime end นะคะในขณะเดียวกันเนี่ยทางด้านนี้เนาะสิ่งที่อยู่ต่ำสุดเนี่ยได้แก่ OH กรุ๊ปนะคะและ OH กรุ๊ปเนี่ยเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่3ของน้ำตาลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านนี้นะคะพี่ก็จะใช้นะคำว่า 3 prime end นะคะหรือปลายด้าน3นั่นเองค่ะต่อไปนะคะจะพบว่าอีกด้านนึงหรืออีกสายนึงเนี่ยจะอยู่ในลักษณะที่
ตรงกันข้ามนะคะตรงกันข้ามยังไงคะเราพบว่าจุดต่ำสุดนะคะของสายนี้นะคะคือฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะใช้คำว่า5 prime end นะคะและทางด้านนี้นะคะก็จะใช้คำว่า3 prime end ค่ะเราจะเห็นใช่ไหมคะว่าด้านหนึ่งเนี่ยจะเป็นด้านจาก5ไป3ส่วนอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็คือจาก3ไป5จะอยู่ในลักษณะที่ตรงกันข้ามกันนะคะลักษณะที่ตรงกันข้ามกันนี้นะคะเขาจะเรียกว่า anti parallel นะคะหรือ anti parallel นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเช็คลิสต์ค่ะถ้าน้องๆเข้าใจนะคะมาลองทำแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะโจทย์ถามว่าสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะคะและสัญลักษณ์วงกลมคืออะไรนะคะตามลำดับนะคะสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมเนี่ยคืออะไรไม่รู้นะคะแต่เราสามารถเดาได้นะคะเพราะว่ามันมีเบสมาเกาะนะคะเบสเนี่ยต้องเกาะที่น้ำตาลถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสี่เหลี่ยมก็คืออะไรชูการ์ดนะคะส่วนนะคะวงกลมคืออะไรคะวงกลมนะคะก็เกาะอยู่ที่น้ำตาลเหมือนกันค่ะก็คือฟอสเฟตกรุ๊ปนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะโจทย์ถามว่าสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะคะคืออะไรแล้วก็วงกลมคืออะไรตามลำดับนะคะสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมคืออะไรคะน้ำตาลนะคะมีช้อยที่เข้ารอบกี่ข้อคะ1 2ค่ะต่อไปนะคะสัญลักษณ์วงกลมคืออะไรคะคือฟอสเฟตใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนะข้อนี้ตอบข้ออะไรคะตอบข้อ4นั่นเองค่ะข้อใดไม่ถูกนะคะข้อ1 นะคะเขาบอกว่าเกี่ยวคู่ของสายโพลีนิวคลีโอไทด์นะคะหรือ DNA นะคะเวียนขวาตามเข็มนาฬิกาเป็นยังไงคะถูกไหมคะถูกต้องค่ะข้อที่2นะคะเบสคู่สมนะคะสายโพลีนิวคลีโอไทด์นะคะยึดกันด้วยพันธะไฮโดรเจนข้อนี้ถูกไหมคะข้อนี้ก็ถูกนะคะเบสคู่สมนะคะหรือ complementary base pair เนี่ยก็คือ A เข้าคู่กับT นะคะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้2พันธะนะคะส่วน C นะคะจะเข้าคู่กับ G สามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะนั่นเองนะคะพันธะไฮโดรเจนจึงเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง complementary base pair นั่นเองค่ะถ้าเปรียบโครงสร้างของ DNA นะคะเป็นบันไดเวียนขวานะคะราวบันไดนะคะเกิดจากไนโตรเจนัสเบสนะคะจับกับหมู่ฟอสเฟตนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราบันไดคือพันธะที่ชื่อว่าฟอสโฟอะไรคะไดเอสเตอร์บอนด์ฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์เนี่ยถ้าน้องๆจำได้นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง OH กรุ๊ปนะคะแล้วก็ฟอสเฟตกรุ๊ปนั่นเองเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเป็นการสร้างพันธะระหว่างไนโตรเจนัสเบสกับหมู่ฟอสเฟตข้อนี้ถูกหรือผิดคะผิดค่ะมาดูที่ข้อ4นะคะพบว่าเบสพิวรีนนะคะเป็นวงแหวนนะคะประกอบด้วยนะคะคาร์บอนและไนโตรเจนเนี่ย2วงนะคะและไพริมิดีเนี่ยมีวงแหวนอยู่1วงจำได้ไหมคะชื่อสั้นตัวจะยาวพิวรีนใช่ไหมคะมีวง6เหลี่ยม1วงนะคะและมีวง5เหลี่ยมนะคะอีก1วงประกอบเป็น2วงถูกต้องค่ะส่วนไพริมิดีนชื่อยาวตัวจะเป็นยังไงคะตัวจะสั้นนะคะประกอบไปด้วยวง6เหลี่ยมนะคะแค่1วงเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ถูกนะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อ3เนี่ยไม่ถูกต้องแบบฝึกหัดข้อถัดไปค่ะโครงสร้างโมเลกุลของวัสดุแอนคริกนะคะเป็น DNA เกลียวคู่นะคะหรือดับเบิลฮีลิกซ์ค่ะถ้า DNA สายหนึ่งนะคะมีลำดับเบสดังนี้ข้อใดคือลำดับเบสของ DNA ที่เป็นเบสคู่สมนะคะหรือ complementary base pair นะคะพิจารณาอย่างช้าๆค่ะข้อนี้นะคะอีกสายหนึ่งเนี่ยที่ถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยจะต้องอยู่ในลักษณะของ anti parallel นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอีกสายหนึ่งเนี่ยควรที่จะอยู่ในทิศทาง3พามนะคะไป5พามนะคะต่อไปนะคะการเข้าคู่กันของ complementary base pair นะคะเราจะพบว่า A นะคะเข้าคู่กับ T นะคะและ G เข้าคู่กับ C นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะอีกสายหนึ่งนะคะจะมีลำดับเบสเป็นดังนี้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเรามาดูช้อยกันดีกว่านะคะข้อใดนะคะเป็นไปตามนะคะที่เราเนี่ยสร้างขึ้นมานะคะข้อที่1 นะคะเขาพบว่าเฮ้ยเหมือนกับสิ่งที่เราเนี่ยสร้างขึ้นมาเลยใช่ไหมคะแต่ทิศทางเป็นยังไงคะทิศทาง3พามกับ5พามเนี่ยอยู่คนละด้านเพราะฉะนั้นนะคะคำตอบข้อนี้นะคะเลยผิดค่ะต่อไปนะคะไปดูที่ช้อยข้อที่2นะคะข้อนี้เนี่ยถ้าสังเกตดีๆนะคะเขาจะมีการนะคะกลับสายนะคะจากด้านหนึ่งนะคะไปอยู่อีกด้านหนึ่งนะคะเพื่อเป็นการหลอกเรานะคะหรือเราดูอย่างช้าๆนั่นเองนะคะ A นะคะ C ค่ะ G นะคะ C ค่ะเราจะพบว่าเหมือนกันทุกประการนะคะและทิศทางเนี่ย
ยังถูกอีกด้วยนะคะก็คือทิศทางจาก5พามนะครับไป3พามเพราะฉะนั้นนะคะชอยข้อนี้นะคะเลยตอบข้อที่2นั่นเองค่ะเรามาดูนะคะว่าทำไมชอยข้อที่3แล้วก็ชอยข้อที่4นะคะจึงผิดเรามาดูข้อที่

0: 3กันค่ะเราพบว่าทรายนะคะที่ถูกสร้างมาใหม่นะคะ A นะคะควรที่จะเข้าคู่กับอะไรคะควรที่จะเข้าคู่กับ T นะคะแต่เริ่มต้นมานะคะ A เข้าคู่กับ A เพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นยังไงคะผิดค่ะต่อไปนะคะเราไปดูที่ข้อ4นะคะจริงๆแล้วเนี่ยข้อ4เนี่ยเป็นการลอกโจทย์นะคะลงมาเลยนะคะแต่ทิศทางนะคะมันกลับด้านกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะข้อนี้เนี่ยก็ผิดเช่นเดียวกันสำหรับโครงสร้างของ DNA นะคะน้องๆจะต้องเช็คลิสต์คำศัพท์เหล่านี้ค่ะ 1. complementary base pair ค่ะคือการเข้าคู่กันของเบสคู่สมนะคะโดย A เข้าคู่กับ T นะคะและ C เข้าคู่กับ G ค่ะไฮโดรเจนบอนด์นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างเบสนั่นเองนะคะ A นะคะเข้าคู่กับ T สามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนบอนด์ได้2พันธะนะคะและ C เข้าคู่กับ G นะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์ได้3พันธะค่ะพิวรีนแล้วก็ไพริมิดีนนะคะพิวรีนชื่อสั้นตัวจะยาวไพริมิดีนชื่อยาวตัวจะสั้นนะคะกรุ๊ปของพิวรีนนะคะประกอบไปด้วยเบส A แล้วก็ G ค่ะส่วนไพริมิดีนนะคะประกอบไปด้วย T นะคะแล้วก็ C ค่ะต่อไปนะคะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์ค่ะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างนิวคลีโอไทด์2ตัวนะคะโดยการสร้างนั้นนะคะจะใช้ OH กรุ๊ปนะคะและฟอสเฟสกรุ๊ปค่ะต่อไปนะคะดับเบิลสแตนเดดนะคะแล้วก็แอนตี้พาราเรลหรือแอนตี้พาราเรลนะคะเราจะพบนะคะว่า DNA นะคะจะอยู่เป็นเกลียวคู่นะคะและเวียนขวานะคะทิศทางนะคะจะตรงกันข้ามนะคะตรงกันข้ามในที่นี้นะคะก็คือตรงกันข้ามระหว่าง5พรามเอ็นแล้วก็ T พรามเอ็นนะคะระหว่างดับเบิลสแตนเดด DNA นะคะหรือ DNA ทั้ง2สายค่ะคำคมสำหรับวิชาชีววิทยาวันนี้นะคะ DNA อยู่บนใบหน้ามองหน้ามีลายป่ะ
1: ลาย

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
3: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
1: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: หนี้ครัวเรือนกำลังเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศไทยจากสถิติในปี2567หนี้ครัวเรือนของไทยอยู่ในระดับ 90.7% ต่อ GDP 16.8 ล้านล้านบาทซึ่ง1ใน3เป็นหนี้สินที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลโดยปัญหาหนี้ครัวเรือนถือเป็นปัญหาสำคัญที่สร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนส่งผลกระทบต่อการบริโภคและการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาวรัฐบาลเล็งเห็นและตระหนักถึงปัญหาหนี้ครัวเรือนประชาชนจึงเดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้สินทั้งระบบให้ประชาชนทุกกลุ่มรัฐบาลได้กำหนดแนวทางในการดำเนินการอย่างชัดเจนและบูรณาการการทำงานของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การแก้ไขปัญหานี้เป็นไปอย่างยั่งยืนและไม่กลับมาเป็นหนี้ซ้ำอีกทั้งนี้กระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและกรมบังคับคดีจัดโครงการมหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมเพื่อให้ลูกหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหนี้เช่าซื้อรถยนต์หนี้สินค่าราชการบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลที่ผิดนัดชำระหนี้เข้าเกณฑ์จะถูกฟ้องดำเนินคดีหรือไม่มีกำลังผ่อนชำระตามสัญญาได้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยและรู้สิทธิตามกฎหมายเข้าถึงความยุติธรรมทั้งยังสร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับการวางแผนและสร้างวินัยทางการเงินให้ประชาชนเป็นเกราะป้องกันปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือน
1: คืออยากให้คนที่เป็นหนี้นะคะที่เจอปัญหาตัวนี้ให้เข้ามาไกล่เกี่ยวดีมากค่ะมันทำให้เราจากหนี้ที่สูงๆเราได้จ่ายน้อยลงอย่างเงี้ยมันทำให้เราแบบมีกำลังพอที่จะใช้จ่ายเขาได้การที่เรามาไกล่เกลี่ยหนี้ที่ในจ่ายในรอบนี้ก็คือว่ากำลังเราถึงจะเข้ามาไกล่เกลี่ยเขาคือเราสามารถที่จะไปต่อได
2: ้พอได้มานั่งคุยกับเจ้าหน้าที่เขาได้แนะนำแล้วก็ให้เราปรับปรุงโครงสร้างหนี้มันเป็นเหมือนการที่เราได้ปลดปล่อยจากหนี้ก้อนใหญ่อะโดยที่ว่า15ปีเราสามารถผ่อนเงินก้อนนี้ได้คือถ้าคนที่เป็นหนี้ไม่ว่าจะน้อยหรือมากให้ได้เข้ามาคุยในส่วนของ

0: คุณจะได้เห็นว่ามันไม่ได้น่ากลัวดังนั้นคุณมาชำระได้มากน้อยแค่ไหนคุณชำระดีกว่าก็เคยรู้สึกแบบว่านี่เราไม่ใช้หนี้ดีกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรถึงเวลาแล้วอ่ะคือยังมีรุ่นน้องรุ่นหลังอาจจะเป็นลูกเราก็ได้ที่ต้องกู้เรียนอย่างเงี้ยก็คือให้โอกาสคนต่อไปด้วย
1: มหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมนับเป็นหนึ่งในความตั้งใจจริงของกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและกรมบังคับคดีที่ต้องการเห็นประชาชนคนไทยหลุดพ้นจากการเป็นหนี้ด้วยการช่วยเหลือให้ลูกหนี้สามารถฟื้นฟูลุกขึ้นและเริ่มใหม่ได้เร็วรวมทั้งลดปัญหาความขัดแย้งหรือข้อพิพาทเพื่อให้เป้าหมายการแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนของรัฐบาลประสบความสำเร็จเพื่อสร้างเสถียรภาพให้กับระบบการเงินของประเทศและสร้างความแข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจไทยต่อไปคุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
2: สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์กันนะคะการวัดและระบบหน่วยระหว่างชาติระบบหน่วยระหว่างชาตินะคะเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในทางวิทยาศาสตร์นั้นเราใช้ระบบหน่วย SI ซึ่งจะประกอบด้วยหน่วยฐานหน่วยอนุพันธ์และคำอุปสรรคขอเริ่มจากหน่วยฐานก่อนนะคะหน่วยฐานมีทั้งหมด7หน่วยได้แก่ความยาวมีหน่วยเป็นเมตรมวลมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเวลามีหน่วยเป็นวินาทีกระแสไฟฟ้ามีหน่วยเป็นแอมแปร์อุณหภูมิมีหน่วยเป็นเคลวินปริมาณสารมีหน่วยเป็นโมลและความเข้มของการส่องสว่างมีหน่วยเป็นแคนเดล่าโดยสัญลักษณ์ของหน่วยที่ใช้จะแสดงตามตารางนะคะหน่วยอนุพันธ์หน่วยอนุพันธ์นะคะก็คือหน่วยที่เกิดจากหน่วยฐานนำมาคูณหรือหารกันทำให้เกิดหน่วยใหม่เราเรียกว่าหน่วยอนุพันธ์ตัวอย่างเช่นความถี่มีหน่วยเป็นต่อวินาทีหรือเฮิร์ตแรงนะคะมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเมตรต่อวินาทียกกำลัง2หรือเรียกว่านิวตันยังมีหน่วยอื่นๆอีกตามที่แสดงในตารางและยังไม่ได้แสดงในตารางอีกมากมายแต่ทั้งหมดนะคะล้วนเกิดจากการนำหน่วยฐานมาคูณหรือหารกันจำนวนมากน้อยแล้วแต่กรณีค่ะคำอุปสรรคเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้แทนเลขฐาน10ยกกำลังเพื่อให้ง่ายต่อการอ่านเขียนและใช้งานตัวอย่างสัญลักษณ์ของคำอุปสรรคแสดงตามตารางเช่นนาโนสัญลักษณ์ N ตัวเล็กแทน10ยกกำลังลบ9เซนติสัญลักษณ์ C เล็กแทน10ยกกำลังลบ2กิโลสัญลักษณ์K เล็กแทน10ยกกำลัง3หรือจิกะสัญลักษณ์ G ใหญ่แทน10ยกกำลัง9ตัวอย่างการนำมาใช้แปลงหน่วยเช่นจงแปลงระยะทาง50กิโลเมตรให้เป็นมิลลิเมตรและไมโครเมตรก่อนอื่นเราจะแปลงกิโลเมตรให้เป็นมิลลิเมตรก่อนเนื่องจากกิโลคือ10ยกกำลัง3ดังนั้น50กิโลเมตรเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง3เมตรเราจะแปลงหน่วยมิลลิเมตรแต่เนื่องจากมิลลิคือ10ยกกำลังลบ3เราจะเอา10ยกกำลังลบ3มาหารได้เป็น50คูณ10ยกกำลัง3หารด้วย10ยกกำลังลบ3มิลลิเมตรเมื่อย้าย10ยกกำลังลบ3ขึ้นไปเราจะได้ค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง6มิลลิเมตรดังนั้น50กิโลเมตรจะมีค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง6มิลลิเมตรในทำนองเดียวกันเราจะแปลง50กิโลเมตรเป็นหน่วยไมโครเมตรจาก50กิโลเมตรเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง3เมตรเนื่องจากไมโครมีค่าเท่ากับ10ยกกำลังลบ6เราจึงนำ10ยกกำลังลบ6มาหารได้เป็น50คูณ10ยกกำลัง3หาร10ยกกำลังลบ6ไมโครเมตรย้าย10ยกกำลังลบ6ขึ้นไปคูณจะได้50คูณ10ยกกำลัง9ไมโครเมตรดังนั้นนะคะ50กิโลเมตรจึงมีค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง9ไมโครเมตรเลขในยะสำคัญเลขในยะสำคัญนั้นหมายถึงจำนวนหลักของตัวเลขที่แสดงความเที่ยงตรงของปริมาณที่วัดหรือคำนวณได้ดังนั้นตัวเลขในยะสำคัญจึงประกอบด้วยตัวเลขทุกตัวที่แสดงความแน่นอนรวมกับตัวเลขอีกตัวนึงที่แสดงความไม่แน่นอนตัวอย่างจากภาพนะคะเป็นการวัดความยาวของวัตถุจะเห็นว่าวัตถุมีความยาวอยู่ที่ 9.3 กว่าๆซึ่ง 9.3 นี้นะคะ เป็นตัวเลขที่บอกถึงความแน่นอนเนื่องจากตำแหน่งสุดท้ายไม่มีการแบ่งสเกลเราคาดว่ามีค่าประมาณ3ใน10ส่วนดังนั้นเราจึงอ่านค่าได้ 9.33 หน่วยหลักการนับเลขนัยสำคัญมีดังนี้นะคะตัวเลขทุกตัวที่ไม่ใช่เลข0เป็นเลขนัยสำคัญเช่น123มีจำนวนเลขนัยสำคัญทั้งหมด3ตัวกรณีเลข0เราจะพิจารณาตามนี้นะคะเลข0ที่อยู่ระหว่างตัวเลขถือเป็นเลขนัยสำคัญเช่น102มีจำนวนเลขนัยสำคัญ3ตัวเลข0ที่อยู่ทางซ้ายของตัวเลขที่ไม่ใช่0ไม่ถือเป็นเลขนัยสำคัญเช่น012มีจำนวนเลขนัยสำคัญ2ตัวนั่นคือเรานับเลข1กับเลข2เลข0ที่เขียนข้างขวามือของจำนวนเต็มจะเป็นเลขนัยสำคัญหรือไม่ก็ได้เช่น120มีจำนวนเลขนัยสำคัญ2หรือ3ตัวเลข0ที่อยู่ท้ายตัวเลขและอยู่ระหว่างตัวเลขที่มีจุดทศนิยมถือเป็นเลขนัยสำคัญเช่น 1.020 มีจำนวนเลขนัยสำคัญ4ตัวสำหรับเลขฐาน10เราจะไม่ถือว่าเป็นเลขนัยสำคัญเช่น1.2 คูณ 10 ยกกำลัง 3 มีจำนวนเลขนัยสำคัญ 2 ตัว นั่นคือเรานับเลข 1 กับเลข 2 หลักการคำนวณของเลขนัยสำคัญนะคะ เราจะแบ่งออกเป็นการบวกและลบ และก็การคูณและหาร สำหรับการบวกและลบนะคะ ผลลัพธ์ที่ได้จะมีจำนวนจุดทศนิยมเท่ากับจำนวนจุดทศนิยมน้อยที่สุดของตัวเลขที่นำมาบวกหรือลบ ตัวอย่างเช่น 2.12 บวก 3.891 บวก 5.4236 ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้นะคะเราจะบวกแล้วได้ 11.4346 เมื่อพิจารณาหลักการบวกลบเลขนัยสำคัญจะเห็นว่า 2.12 มีจำนวนทศนิยมน้อยที่สุดคือ2ตำแหน่งดังนั้นคำตอบที่ได้จึงมีทศนิยม2ตำแหน่งคือ 1.43 กรณีการคูณและการหารผลลัพธ์ที่ได้จะมีจำนวนเท่ากับจำนวนเลขนัยสำคัญที่น้อยที่สุดของตัวเลขที่นำมาคูณหรือหารเช่น 21.10 คูณ 1.025 คูณ 4.32 ผลลัพธ์ที่ได้มีค่าเท่ากับ 93.4308 จะเห็นว่าจำนวนเลขนัยสำคัญน้อยที่สุดคือ 4.32 ซึ่งมี3ตัวดังนั้นคำตอบที่ได้จะต้องมีจำนวนเลขนัยสำคัญเท่ากับ3ตัวคำตอบของเราจึงได้เป็น 93.4 สำหรับปริมาณในทางฟิสิกส์นะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทได้แก่ปริมาณสเกลาร์เป็นปริมาณที่กำหนดเพียงขนาดอย่างเดียวก็ได้ใจความที่สมบูรณ์และเข้าใจได้เช่นมวลความยาวอัตราเร็วอัตราเร่งความหนาแน่นเวลาอุณหภูมิปริมาตรเป็นต้นปริมาณเวกเตอร์เป็นปริมาณที่ต้องระบุทั้งขนาดและทิศทางจึงจะมีความหมายที่สมบูรณ์และถูกต้องเข้าใจได้เช่นแรงความเร็วความเร่งสนามแม่เหล็กน้ำหนักโมเมนตัมเป็นต้นการเขียนสัญลักษณ์เวกเตอร์ปริมาณเวกเตอร์แทนด้วยสัญลักษณ์ลูกศรโดยที่ความยาวของลูกศรแทนขนาดของเวกเตอร์และทิศทางของลูกศรแทนทิศของเวกเตอร์ให้เวกเตอร์ A เป็นปริมาณเวกเตอร์ใดๆขนาดของเวกเตอร์ A แทนด้วยสัญลักษณ์ A หรือขนาดของเวกเตอร์ A การเท่ากันของเวกเตอร์เวกเตอร์นั้นจะเท่ากันเมื่อมีขนาดเท่ากันและทิศทางเดียวกันเช่นจากภาพจะเห็นว่าเวกเตอร์ A เท่ากับเวกเตอร์ B เพราะเวกเตอร์ทั้ง2มีขนาดเท่ากันและทิศทางเดียวกันกรณีเวกเตอร์ลบคือเวกเตอร์ที่มีขนาดเท่ากันแต่มีทิศทางตรงกันข้ามเช่นจากรูปจะเห็นว่าเวกเตอร์ลบ A มีขนาดเท่ากับเวกเตอร์ A แต่มีทิศทางตรงกันข้ามการคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์จะมีขนาดเท่ากับจำนวนเท่าของตัวเลขที่นำมาคูณเช่น2คูณเวกเตอร์ A จะมีขนาดเป็น2เท่าของเวกเตอร์ A และมีทิศเดียวกันกับเวกเตอร์ Aภาพที่2นะคะจากรูปคูณด้วยลบ2ดังนั้นเวกเตอร์จะมีขนาดเป็น2เท่าแต่มีทิศทางตรงกันข้ามเนื่องจากมีเครื่องหมายลบการรวมเวกเตอร์นะคะจะมีอยู่ด้วยกัน2วิธีนั่นคือวิธีการสร้างรูปและวิธีการคำนวณหัวข้อแรกเราพูดถึงการรวมเวกเตอร์โดยวิธีการสร้างรูปซึ่งแบ่งเป็น2แบบคือการบวกเวกเตอร์แบบหางต่อหัวตัวอย่างเช่นจากรูปเวกเตอร์ A กับเวกเตอร์ B เวกเตอร์ A บวกเวกเตอร์ B แบบหางต่อหัวโดยสร้างเวกเตอร์ A และนำหางของเวกเตอร์ B มาต่อที่หัวของเวกเตอร์ A เวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากจุดเริ่มต้นชี้ไปยังจุดสุดท้ายได้เป็นเวกเตอร์ R ดังภาพ สำหรับการบวกเวกเตอร์แบบหางต่อหางนำหางของเวกเตอร์ A และเวกเตอร์ B มาต่อกันจากนั้นสร้างเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานเวกเตอร์ลับที่ได้จะลากจากเส้นทแยงมุมระหว่างเวกเตอร์ทั้งสองดังภาพจะเห็นว่าทั้งสองกรณีไม่ว่าจะรวมเวกเตอร์แบบหางต่อหัวหรือหางต่อ

0: หางเวกเตอร์ลับที่ได้จะมีขนาดและทิศทางเดียวกันการลบเวกเตอร์ใช้หลักการทำนองเดียวกันกับการบวกแต่เวกเตอร์ลบมีทิศตรงกันข้ามตัวอย่างเช่นจากรูปต้องการหาค่าเวกเตอร์ a ลบเวกเตอร์ b ดังนั้นเวกเตอร์ลบ b จะมีขนาดเท่าเดิมแต่มีทิศตรงข้ามกับเวกเตอร์ b หาค่าเวกเตอร์ a ลบ b ได้โดยสร้างเวกเตอร์ a นำหางเวกเตอร์ลบ b มาต่อที่หัวของเวกเตอร์ a เวกเตอร์ลับที่ได้จะลากจากหางของเวกเตอร์ a ชี้ไปที่หัวของเวกเตอร์ลบ b คือเวกเตอร์ r ดังรูปการรวมเวกเตอร์โดยวิธีการคำนวณจากรูปเป็นการหาเวกเตอร์ a บวกเวกเตอร์ b โดยเราสามารถคำนวณหาขนาดของ r จากสูตร r เท่ากับ square root a กำลัง2บวก b กำลัง2บวก 2ab cos theta เมื่อมุม theta คือมุมระหว่างเวกเตอร์ a กับเวกเตอร์ b แบบหาหางและในการคำนวณหาทิศทางของเวกเตอร์ลับ r ซึ่งเป็นมุม alpha สามารถคำนวณได้จาก alpha เท่ากับ arc tan b sin theta ส่วน a บวก b cos thetaค่ะสำหรับความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: kind of unsettled all day, but as I came around the bend that takes me alongside a very wide and lovely river, the sun was setting and the sky over the river was this fantastic shade of pink and purple that it was just the most unusual color, and it was reflected in the river. And I thought, you know, it's a color that reminds me so much of Thailand. It is the color of some of the beautiful silk that is woven and some of the natural fibers, and also the colors that you see. We don't get the benefits so much in Bangkok because of the high buildings, but certainly these are colors I've seen near the sea down in Hua Hin. So I thought it was very fitting that on this final evening, I had this image of something that was so beautiful and reminded me so much of Thailand. So before I even do an the overview, I'll let Ajahn Naraporn just translate that bit.
1: ค่ะอาจารย์มาดีก็เริ่มด้วยการบอกว่าวันนี้อาจารย์ขับรถมานะคะที่จะมาทำรายการเนี่ยอาจารย์บอกว่าพระอาทิตย์ตกกำลังตกนะคะแล้วก็เป็นแสงสะท้อนสีชมพูกับม่วงนะคะลงบนแม่น้ำนะคะที่อาจารย์ขับรถผ่านมาท่านอาจารย์อาจจะสงสัยเวอร์มอนต์นี่ห่างจากเรา11ชั่วโมงนะคะของอาจารย์มาร์ตี้นี่เป็นพระรหัสตอนกลางคืนนะคะของเรา8โมงเช้าของอาจารย์มาร์ตี้ก็3ทุ่มตอนนี้อาจารย์ก็3ทุ่มครึ่งนะคะแล้วก็ตอนนี้ของเขาหน้าร้อนก็พระอาทิตย์ก็จะตกช้าหน่อยนะคะเขาบอกว่าเป็นสีที่สวยมากแล้วก็ทำให้เขานึกถึงประเทศไทยนะคะเพราะอาจารย์มาร์ตี้ก็อยู่ประเทศไทยด้วยนะคะก็บินไปกลับไปมานะคะก็เลยเป็นภาพที่ทำให้นึกถึงประเทศไทยซึ่งมีสีสันสวยงามนะคะมีอะไรที่สวยงามซึ่งแม้ว่ายังไงก็ตามนะคะอาจารย์บอกว่าเปรียบเทียบก็เหมือนกับหัวหินที่อาจารย์ไปเห็นมานะคะเพราะว่าถ้าที่กรุงเทพนี่จะไม่มีภาพแบบนั้นนะคะจะมีแต่ตึกรามบ้านช่องค่ะ
0: Thank you so much. So if we could have the very first slide that talks about the overview of our last session together.In the last two sessions, sessions 8 and 9, you had in your packets this idea of phonemic strategies for reading, and we kept getting so busy with other activities that we didn't get to them. So we're going to start with them tonight. Actually, it's the next one after that, please. The first slide of the series. Thank you. So we're going to do that first, just to make sure we have a chance to cover it. It's just the idea thatThere are small little even games or techniques that you can be doing with your students to help them with reading. And the idea is understanding how English is put together is what we're going to look at. Then there's a very important concept that you're probably familiar with, but I felt it would be important that we just do touch on it. And that's the difference between top-down and bottom-up processing in reading. So it's kind of a chance for us to touch on one more topic area that's very important. And then you're going to work with a reading, and this is going to be in small groups, and we'll take a little bit of time for this. I hope we have plenty of time, where you really begin to think about how you would...work with reading in maybe a slightly different way going forward. So it's encouraging you to think creatively about some very simple readings that we've identified. Then I know for sure that we have at least a couple of people who have brought in examples of successful strategies that they have used, and we're going to have time for sharing of this, which will be wonderful. And finally, we'll do a little bit of closure because it's our lastTime together for now. Naraporn.
1: ค่ะสำหรับ overview นะคะของเซ็ตก็จะอาจารย์มาด้วย phonemic strategies นะคะซึ่งก็อาจารย์จริงๆอาจารย์เตรียมไว้ในเซสชั่นที่แล้วนะคะแต่ว่าไม่ได้มีโอกาสได้พูดถึงนะคะซึ่งอาจารย์บอกว่าจะเป็นเกมอะไรง่ายๆซึ่งจะทำให้นักเรียนเนี่ยนะรู้จักวิธีการที่จะอ่านนะคะแล้วก็รู้จักคำศัพท์นะคะได้ง่ายๆนะคะแล้วก็อีกหัวข้อหนึ่งนะคะซึ่งเป็นหัวข้อสำคัญของเซสชันนี้ก็คือ top down กับ bottom up processing นะคะในการอ่านนะคะซึ่งก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งซึ่งสำคัญนะคะในการที่จะเรียนรู้ทักษะการอ่านนะคะแล้ว

0: หลังจากนั้นก็อาจารย์มาตี้จะให้ท่านอาจารย์นะคะได้ลองคิดวิธีการที่จะพัฒนานะคะหรือว่าคิดหา strategies นะคะในการที่จะสอนการอ่านโดยอาจารย์จะมีตัวอย่าง text มาให้นะคะแล้วให้คิดเองช่วยกันคิดนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นการที่ท่านอาจารย์ที่นำเอาเทคนิคการสอนการอ่านนะคะที่ได้รับทราบจากอาจารย์มาตี้ในเซสชั่นก่อนๆเนี่ยไปทดลองใช้เนี่ยนะคะมาเล่าให้เราฟังนะคะอีกนะคะก็มีท่านอาจารย์หลายท่านนะคะที่นำผลงานของนักเรียนผลงานของท่านอาจารย์เองนะคะมาเตรียมที่จะมาแชร์ให้เราฟังนะคะแล้วก็คงจะเป็นตอนจบของชุดนี้นะคะในช่วงท้ายค่ะ
1: โอเค so we go to the next slide please and we're going to just launch right into phonemic awareness the notion of however we can work with our students to understand how pieces of the language come together to make wordsAnything we can do to help them understand that will make them more comfortable and confident. One of the things that's the biggest stumbling block for people learning to read in English is coming upon a word that they cannot figure out or coming upon something that's unfamiliar and they don't feel like they understand how that word might have been put together. So the examples we're going to work with areVery simple, and that's purposeful because we're always building the blocks of reading, starting with the simpler things and going to the more difficult things. So what I thought for a process after Ajahn Narayanpuram does this translation is that we'll look at the first example and we'll have the answers called out.Just people calling out whatever from Bangkok, and then we'll do the second slide and have people call out from Hua Hin. So it's a chance for you just to participate as if you were students, and then I'll ask you to create some of your own in the same vein. So I'll make it clear as we move along. So go ahead and translate that, Narayanpuram, please.
0: Ka.ก็อาจารย์มาตี้ก็จะเริ่มที่หัวข้อ phonemic awareness นะคะก็อย่างที่ว่าอาจารย์อยากจะชี้เห็นว่ามีวิธีการนะคะที่จะให้นักเรียนเนี่ยจำนะคะหรือว่าเรียนรู้ได้ง่ายๆนะคะว่าภาษาอังกฤษเนี่ยนะคะมันมาผสมผสานกันออกมาเป็นคำได้ยังไงนะคะก็มีวิธีหนึ่งก็คือเรื่องที่ดูที่ตัว phonemic นะคะเพราะฉะนั้นก็จะช่วยแก้ปัญหานะคะเวลาเจอคำที่ไม่รู้จักคำยากหรืออะไรเนี่ยนะคะก็อาจจะหาทางที่จะรู้จักคำนั้นได้เดาความหมายของคำนั้นได้อีกวิธีหนึ่งนะคะซึ่งอาจารย์บอกเป็นวิธีที่ง่ายๆค่ะ
1: โอเค so looking at the next slide what we're going to do we're going to do two simple short activities with rhyming because rhyming is funrhyming is the stuff of poetry remember we read poems many sessions ago we looked atone or two poems, I can't remember how many right now. Rhyming appears in songs, song lyrics. It's used as a literary device. So it's fun to work with rhyming. It also increases students' phonemic awareness of how words relate. So let's just try this. What I'm hoping is that somebody, that the Bangkok crew will work with me on this first slide, and then the next one I'll ask Hua Hin to work with me. So I'm just asking people to call out what you think fits in the blank. We're looking for words that rhyme. So when we say a cat wearing a, we're looking for an answer in the blank, something that rhymes with cat.Obviously. So let's try this and see if we can get some mics on in Bangkok. A cat wearing a... Who has an answer?
0: Open the mic, please. Open the mic. Answer together, please. But open the mic, please.
2: A cat wearing a hat.
1: Perfect. That's right. Okay, another one. A mouse that lives in a...
3: A house.
1: Yes, of course. Okay, a moose with a tooth that is...
4: Loose.
1: And you know, I have actually seen a real moose in Vermont, and they are very big. a pig that is dancing

0: And somebody else can read the next line. Who'll read the ipo words?
1: Okay, one, two, see.
2: Okay, one, two, three.
1: See.
2: Ready? Okay, Ho Yin, one, two, three.
0: Go
2: Please
0: ahead.
2: push the microphone. Hello.
1: Okay, one, two, three.
3: Sip.
2: Sip.
3: Lip.
1: Rip.
3: Rip.
2: Rip.
3: And sheep.
2: Sheep.
0: Okay, great. And how about the next line? Does somebody want to read that one? Maybe a solo who's extremely brave.
2: Fan, man, ran, van.
0: Okay, excellent. And how about the next one where we end in eat? Who'd like to do that one?
4: คะ
2: meet, need, sit, heat.
0: Oh, fantastic. And then the final row from Hua Hin, the et words.
2: Set, wit, met, net.
0: Lovely. Thanks. Okay, the slide is already up for the next round, so we're going to go to Bangkok and let those be our testers for pronouncing these words to us. This is the second set of rhyming, similar activity, but now we're going to ask for volunteers from Bangkok.
4: เชิญเลยค่ะ kick lick kick brick
0: great thank you how about the next row
5: call fall tall
0: okay and the L words
6: bell
7: sail
8: fail
9: shell
10: shell
0: Great, great. How about the ein words?
11: Dine,
12: dine,
13: fine,
14: my,
15: shine.
0: Brilliant. And finally, the ack ones.
16: Back,
17: jack,
18: crack,
19: tack.
0: Okay. So you can see some of these words are words that maybe you encounter all the time when you're reading, and some of them might be relatively new, like perhaps. Maybe you don't encounter the word tack very often in your reading. Or maybe your students don't very often find the word brick in their reading. So these kinds of simple activities where you point out how the words are put together will help your students both to enhance their vocabulary, but also to be able to recognize how words relate. And so these phonemic activities that seem very, very simple can really help your students to develop a little bit more confidence when they encounter a word that they don't know. So Narapur, go ahead.
4: ค่ะจากตัวอย่างคำนะคะที่มีความคือที่จะค่ะมี rhyme คล้องจองกันนะคะคล้องจองกันเนี่ยอาจารย์ก็บอกว่าประโยชน์ก็คือว่าถ้านักเรียนเขาได้เรียนรู้นะคะแล้วก็ได้ลองใช้คำพวกนี้เนี่ยเขาก็จะทราบว่าหนึ่งก็คือว่าประโยชน์คือว่าได้เพิ่มคำศัพท์นะคะให้กับนักเรียนนะคะได้เรียนรู้ศัพท์มากขึ้นแล้วก็อย่างที่สองก็คือเขาได้เห็นว่าคำเนี่ยมันมีความเชื่อมโยงกันอย่างไรนะคะเชื่อมโยงในลักษณะอะไรคะเสียงนะคะสระการออกเสียงแล้วก็เชื่อมโยงในลักษณะที่การให้ความหมายด้วยใช่ไหมคะถ้ามาสร้างมาทำประโยคให้เป็นประโยคสั้นๆหรือวลีสั้นๆนะคะที่ง่ายนะคะอ่านดูอาจจะสนุกด้วยซ้ำนะคะแล้วก็มีความหมายค่ะ
0: Okay, so now it's going to be your turn again. So back to your partners, and this is on the next slide. So just take, again, 2 minutes. See if you can think of one or two more sets like the ones we just did. So in other words, you're going to try to find out the end, couple of letters, it, at, ut, ut, and then at least 4 initial sounds.That would make words in English. So they have to be real words that you would encounter in a reading text. So just work with your partners for a minute, and again, we'll share one or two from Bangkok and one or two from Hua Hin.
4: Just a set of rhyming words, or do we need to make sentences?
0: Yeah, just the set of rhyming words, just exactly like we just did. Just that sense of coming up with a set of rhyming words.
4: Okay. ค่ะสักสองนาทีนะคะอาจารย์คิดคำกลุ่มคำนะคะที่มีสัมผัสคล้องจองกันนะคะอย่างตัวอย่างที่ให้มาในสไลด์สุดท้ายเมื่อกี้ค่ะ

0: ได้ยังคะอาจารย์ได้แล้วนะคะ I think we have feedback from Bangkok now
1: Great okay thank you let's go ahead
0: ค่ะเชิญเลยค่ะ
2: I start with IN pin
1: okay
2: bin sin tin
1: perfect thank you
0: มีอีกไหมคะทางกรุงเทพเชิญค่ะ
3: ต่อค่ะ
2: moose choose loose goose
1: the double o s e ending
2: right
1: goose. Yeah okay great thank you wonderful yeah that's it you wouldn't think there'd be so many words in english who end that way that's interesting
0: ค่ะมีอีกมั้ยคะขออีกสักท่านนึงค่ะเชิญค่ะอาจารย์
1: Anybody else from Bangkok, or should we go to Hua Hin?
0: Yeah, one more from Bangkok. Yeah.
1: Okay.
0: อาจารย์ลุกไปได้ไหมคะ
4: Aye. Of the word, end of ing, sing, wing, ring, bring.
1: Wow. Okay. Thank you.
0: ค่ะเชิญทางหัวหินค่ะ
5: ดับเบิลอี
6: กดไหน
5: B C V N
6: ก็ขอเชิญหัวหินแล้วว่า
5: แบงคอกค่ะ
1: Thank you
6: คำง่ายๆเราอยากโชว์เราก็ไม่ได้โชว
0: ์ And one more from หัวหิน please
5: เอาอ
0: ี
5: กแล้ว
6: มันเยอะแล้ว
7: A G E

0: invest my attention and energy into the article. So I'm going to start by trying to understand the gist of it. What's it going to say, do I think? So in a minute, we're going to look at both with a very simple text, but I'll let Ajahn Narayanporn discuss that little introduction for now.
1: ค่ะอาจารย์ก็พูดถึงหัวข้อที่สำคัญในหัวข้อหนึ่งของเซสชันนี้นะคะคือเทคนิคดาวน์กับบอททอมอัพนะคะในการอ่านอาจารย์เริ่มด้วยบอททอมอัพนะคะคือจะบอกว่าจริงๆแล้วเป็นวิธีที่เริ่มต้นในการเรียนภาษาเลยนะคะคือว่า เริ่มที่จะเรียนรู้เป็นคำๆทีละคำอาจารย์บอกว่าอ่าน every single word คือทุกคำเลยนะคะแล้วก็พยายามที่จะออกเสียงทุกคำนะคะซึ่งนั้นจะปรากฏในนักเรียนในระดับในวัยที่เริ่มต้นเรียนภาษานะคะ อ่านเป็นคำๆนะคะแปลเป็นคำๆนะคะแล้วก็แต่ส่วน top down เนี่ยนะคะอาจารย์บอกว่าอาจารย์ใช้คำว่า global sense คือว่าให้เหมือนกับว่าเราอ่านแล้วให้เราเนี่ยรู้ gist อีกคำหนึ่งคือ gist G-I-S-T นะคะเราเคยเรียนรู้ไปแล้วจากใน session ก่อนๆของอาจารย์มาจี้นะคะว่าให้รู้ใจความสำคัญจับใจความสำคัญของสิ่งที่เราอ่านให้ได้อันนั้นก็คือ top down นะคะซึ่ง อย่างเช่นอาจารย์เคยพูดถึง schema theory นะคะว่าเวลาเราอ่านเนี่ยเราก็ดูอาจจะดู อะไรฮะดูชื่อเรื่องนะคะดู keywords นะคะแล้วก็เพื่อที่จะจับใจความของเรื่องที่เราอ่านนะคะโดยที่ไม่ต้องอ่านทุกคำนะคะอันนั้นคือวิธีการช็อปดาวน์และอาจารย์ยกตัวอย่างว่าตัวอาจารย์เองก็เหมือนกันนะคะอย่างเช่นเวลาอ่านข่าวหนังสือพิมพ์นะคะอาจารย์ก็จะใช้วิธีช็อปดาวน์นะคะเพื่อที่จะดูว่าจับจิ๊สจับใจความสำคัญให้ได้เพื่อจะดูว่าควรจะอ่านข่าวนั้นต่อไปให้ละเอียดหรือไม่นะคะน่าสนใจพอไหมนะคะหรือว่าอ่านพอจับใจความได้แล้วก็ผ่านไปนะคะค่ะ
0: Okay, so let's have an experience with top-down and bottom-up, and we're going to use the reading that you have in your packets of handouts, and I believe is going to be projected also on the screen for people who are not in a studio. This is the text called We Need Bees. And so what I'm going to ask you to do now is to work with that text. We'll just take a minute with this screen, and then we can project up the reading in just a second. We're going to work with this short reading initially from a bottom-up process modality. And I want to give credit. These texts and the ones that you're going to be working with a little bit later on are all from a website called One Minute Reader, and we'll show you that a little bit later so you can see where it is. But these are just sample readings that they have on this website that sells texts that are graded to different levels. So I'd like you to work really just with one partner because I think that'll be the easiest rather than trying to work with a whole group at your table. You'll notice that on the text, We Need Bees, certain words are highlighted in bold. That's the way they came in the text. So looking at the second bullet, please try to give a meaning, either a synonym, so another word that means the same thing, or a description of the words that are in bold. And again, you can just kind of imagine that you're a beginning reader and maybe there are some words you don't know at all, and circle them. So this is an example of a bottom-up approach to this text. So work with the partner for a few minutes, and then we'll take a couple of examples from both sites about the synonyms or descriptive words that you came up with for some of the words in the text. So take 2 minutes or so with a partner.
1: ค่ะ ขอสไลด์ 11.1 ขึ้นเลยนะคะ ที่เป็นเท็กซ์ 1 เรื่อง We Need Bees นะคะสำหรับกิจกรรมนี้นะคะอาจารย์มาจี้ให้เท็กซ์ที่มานะคะเท็กซ์ที่มาจากเว็บไซต์ที่ชื่อ One Minute Reader นะคะ เป็นเท็กซ์สั้นๆนะคะอาจารย์จะเห็นว่าสั้นมากเลยนะคะอาจารย์ให้ใช้วิธี bottom up นะคะคือว่าให้อาจารย์กับเพื่อนอาจารย์ที่นั่งข้างๆนะคะลองหานึกหาคำ synonym นะคะหรือ

หรือว่าความหมายนะคะของคำที่เป็นตัวเข้มๆเห็นไหมคะคำที่เป็นตัวเข้มๆนะคะเป็นคีย์เวิร์ดของเรื่องนี้นะคะก็ลองหาซินอนิมนะคะหรือความหมายนะคะหรือคำเหมือนแล้วก็อีกอันนึงก็คือว่าให้อาจารย์ลองสมมุติว่าอาจารย์เป็นนักเรียนของอาจารย์นะคะในชั้นที่อาจารย์สอนนะคะแล้วก็ลองวงคำที่คิดว่านักเรียนของอาจารย์เนี่ยไม่เข้าใจนะคะไม่ทราบมาก่อนนะคะสับยากค่ะ

0: So anytime, Naraporn, and we'll just take, I'll just be asking for a couple of words from each one.
1: ค่ะอาจารย์ได้คำศัพท์มาบ้างยังคะความหมายของคำศัพท์ค่ะสักสองสามคำก็ยังดีค่ะ

0: Okay. Another is leave. Synonym is depart. And health. Synonym is assist. Okay. Help.
1: Okay.
0: Assist.
1: Great. Great. Okay. Good. Good. All right. Anything? Have we already been to Hua Hin or not yet?
2: Not yet. Hua Hin, please.
1: Okay. Let's see. Anything from Hua Hin?
3: Which is the word bees? Yeah, right. Bee is a small insect who can make honey.
1: Okay, great. Good description word, yes. I'm not sure there's a synonym for bee. That's an interesting, like just one word. I think a bee is just a bee, so then you need a descriptor for that. Great. Another word. Anything else from Hua Hin?
4: Fruit produced from tree that can be eaten.
1: Okay, excellent. So again, a very simple text, and we can absolutely work with this text from the bottom up kind of level. And that's a perfectly fine way to work with the text. The kind of activity that we just did would be a great activity to do with students who are just learning some of this vocabulary, to ask them to come up with other words or descriptions. So yes, the bottom-up approach is good. It's probably especially good for vocabulary development, but also it can be very good for really understanding. We could have also done an activity with this text around the structure of the language. We could have gone in and look at where the verbs are and have you circle all of the verbs. So anything that gets you in a very specific kind of relationship with all of the words of the text is considered a bottom-up processing, and they can be very helpful. So after Ajahn Narayanpuran does the translation, then we'll go to a top-down approach to the same text and see how that's different.
2: ค่ะวิธีการ bottom up นะคะก็อย่างที่อาจารย์มาตี้บอกคือว่าเราเน้นที่ระดับคำนะคะเพราะฉะนั้นกิจกรรมที่อาจารย์ให้ทำก็คือว่าอย่างเช่นว่าหา synonym หรือว่าหา description ของคำที่เป็น keywords นะคะคือถ้าเป็นบางคำเนี่ยนะคะอย่างคำว่าhoney เมื่อกี้นะคะหรือ fruit นะคะจะไม่มี synonym ใช่ไหมคะก็จะที่เราอธิบายยาวๆนะคือ description นะคะถ้า synonym เนี่ยจะเป็นคำเดียวสั้นๆหรือสองคำสั้นๆซึ่งความหมายเหมือนกันคล้ายกันนะคะก็ได้อาจารย์ก็ได้มาทั้งสองอย่างนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจารย์มาจิก็บอกว่านั่นคือวิธีการที่จะสอนโดยใช้วิธี bottom up อย่างหนึ่งนะคะก็คือว่าให้หาคำที่มีความหมายใกล้เคียงนะคะ อีกอันนึงก็คืออาจารย์บอกว่าอาจจะให้นักเรียนของเราเนี่ยลองวงนะคะคำที่คิดว่าเป็นคำกริยาเป็น verb นะคะที่เจอในเท็กซ์นี้ทั้งหมดนะคะอันนั้นก็ได้คือว่าเป็นการเรียนในระดับคำเช่นกันนะคะค่ะส่วนต่อไปก็อีกทีหนึ่งนะคะก็เป็น top down นะคะค่ะ yes Marty
1: okay thanks so again one of the things that will be always your responsibility as a teacher is to decide is this text with these students one that I want to start with bottom up or do I want to start with top down do I want to do both things in the same lesson or do I only want to do one And this is a decision that you will have to make. So in this case, our first activity was bottom up, but it could equally have been a top-down approach, which is what we're going to look at now just rather quickly. So what you're going to do now is look at the text. We have a few things that you can look at. There are 1, 2, 3, 4 paragraphs of the text. So one way of top-down processing is to look at the first line of each paragraph, perhaps. We have a picture on the

0: text, which was provided by the text writers, we have a title. And we have some concluding ideas at the end of the last paragraph. In top-down processing, you're looking to see what would be the things that you would try to direct your students to so they could understand what the text is going to say without reading every word. So what would you direct your attention of your readers to so that they would understand the gist or the main idea of the text? So maybe just take a minute or two with a partner, and we'll just take a couple of ideas from each site at the end of that.
1: ค่ะ อาจารย์มาจี้ก็จะให้ใช้ text เดิมนะคะ we need bees นะคะแล้วก็ตอนนี้ใช้วิธี top down นะคะคืออาจารย์บอกว่าเป็นจริงๆแล้วเนี่ยเป็นครูเนี่ยสามารถตัดสินใจได้นะคะเมื่อมีเท็กซ์หนึ่งที่จะสอนนักเรียนไม่ว่าจะใช้วิธี bottom up ก่อนหรือว่า top down ก่อนหรือว่าจะใช้ทั้งสองวิธีนะคะอย่างก็อาจารย์ก็เลยให้ดูว่าในเท็กซ์เดียวกันเนี่ยจะใช้ approach ไหนก็ได้นะคะทีนี้มาถึง top down นะคะก็อาจารย์บอกว่าในเท็กซ์เดิม we need bees นะคะอยากให้ท่านอาจารย์ดูว่าจะดูความหมายดูจิสของเนื้อเรื่องนี้นะคะใจความสำคัญของเรื่องนี้ได้อย่างไรบ้างก็มีอาจารย์ก็ให้ข้อสังเกตว่ามีไทเทิลมีชื่อเรื่องใช่ไหมคะมีภาพประกอบใช่ไหมคะแล้วก็มีสีย่อหน้าสั้นๆเนี่ยก็จะดูอย่างตามอะไรฮะที่เราเรียนที่เราสอนนักเรียนมาคือว่าดูบรรทัดแรกของทุกย่อหน้าใช่ไหมคะเพื่อที่จะหาใจความสำคัญอย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือว่าดูสรุปท้ายของเรื่องดูซิว่ามันใช้กับเท็กซี่ได้ไหมแล้วจะสรุปได้มาว่าจิสคืออะไรค่ะอาจารย์ลองดูนะคะอาจารย์อย่าเผลออ่านนะคะเพราะอาจารย์บอกว่าวิธีช็อปดาวน์เนี่ยไม่ใช่ว่าอ่านทุกคำนะคะก็ให้ดูเฉพาะที่นะคะเลือกหาเพื่อหาจิสค่ะสักนาทีเดียวนะคะต้องให้เวลาสั้นมากอาจารย์จะได้ไม่อ่านทั้งเรื่องเพราะฉันทราบดีเพราะว่านักเรียนของเราก็เหมือนกันใช่ไหมคะเราพอเราบอกว่าให้ดูใจความสำคัญนะก็ตั้งหน้าตั้งตาอ่านถึงเรื่องนะคะเราก็คงตอนนี้เราทำหน้าที่คล้ายๆกับผู้เรียนเหมือนกันเดี๋ยวจะใช้เวลามากไปค่ะ so I emphasize that they spend just 1 minute in order to get the gist not you know to read every word yeah
0: right

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ